0: ดแต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกดจากกล่องรองเท้าพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
1: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
1: ถ้าแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
1: ครับเริ่มแล้วค่ะ
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1 2 3อ้าว1ค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูซิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังคะพี่บอล
1: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่มุ้ยถึงยังจะให้ก็ถึงแล้วเข้ามาซิเข้ามาซิข้างหนึ่งอ้าวถึงแล้วเก่งมากคู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้
1: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
1: อยาก
0: เดี๋ยวเราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลยและเราก็ได้เขาวงกดอันขนาดนี้เลยใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
2: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามอ่ะไป
1: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
0: เฮ้ยกิ้งมากิ้งมากิ้งมาเฮ้ยใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นซิยังไงกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกดแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่มุ่นนับนะคะ1 2

0: ่ะช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พ
0: ี่โอ้โหโอ้โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมเขาวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: อืมโอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบ

0: คุมว่าเฮ้ย
1: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
0: ใช่แล้วนี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
1: ี้ย EQ ของเขา
0: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือคุมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยกันวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
0: ใช่
1: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
1: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
0: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
1: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
0: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
1: มีปัญหายังค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
0: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
1: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่แล้วเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
1: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
0: เขาทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เอ๊ะเราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
1: ต้องเซฟโซนนิดนึง
0: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไม้สครีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จริง
3: แต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
3: สีเมจิกไอศครีมเกลียวลูกตาปลอม
1: เริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
5: ไม้ไอศครีม
1: ไม้ไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้วันอยากติดไหม
5: อยาก
1: มาข้าตู้หยิบกาวให
5: ้ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
5: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
1: นี่เอามาติด
5: แบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดนทีเลยนะครับ
1: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
5: แล้วก็มีตรง
1: นี้นะคะแล้วก
5: ็ที่เราก็ต้องติดกาวตรงนี้
1: โอเคเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับ

0: แล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: ไหนป้าวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
1: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
1: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าวตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าวตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น
1: 1 2 3 4 5
0: แล้วป้ามาก็หมุนอีกด้านนึง
1: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
1: 1 2

0: ความรู้สึกนั้นก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะควายกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายนะแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่ข้าวตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าวตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ข้าวตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันของประวันสิครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: เลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไม้ไอศครีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ

0: ตะวันหยิบสิครับไหนดูสิตะวันได้กี่ดวงเนี่ยได
1: ้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตะวัน

0: ดีค่ะ
1: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี
1: ้
2: ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะ

0: ที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กแล้วเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสนุกมากกว่านี้
1: ให้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
0: ้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
1: ค่ะ
0: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
1: ะ
0: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
1: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวานพร้อมเล่นยังคะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
1: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
0: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
1: กี่วิคะคุณหมอ
0: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
1: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวานถ้าเกิดว่าประวานโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวานต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
2: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
1: อันไม่เข้าประวานก็วิ่งไปเก็บ
2: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
1: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
2: แบบนี้เหรอ
1: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
0: 1 2 3
1: ไม่ได
0: ้ประวาน
2: รับประวาน
1: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
0: อีกทีนึงเล็งดีๆประวานเล็งดีๆเล็งดี
1: ๆพี่ตุ๊กต้องชนะแน่เลยแหละประวาน
0: ไม่ได
1: ้ได้แล้วสามสิบแล้ว
0: ทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับ
2: ทีหนึ่งใช่ไหม
1: ตายอยู่เลยยัง
0: หมดเวลาแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
0: ้ประวานได้40
1: พี่เขาตู
0: ได้30
1: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
1: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องปาวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาว
2: ายมหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
3: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
2: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
3: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
2: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
3: มีรายการของประวานเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือหลังเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด20ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นที่แบบสงสาร
6: แรงจำเดินใจวิทย์ไข่ตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
7: เราไปเล่น
6: ไปค่ะไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
7: ไม่อยากทำอะไรก็ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: หมุนตั้ง5รอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วย
11: แฮะตื่นเต้น
9: ฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะและเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
3: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะ จ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
9: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงเหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5

0: ัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
1: ใช่แล้วจ้ะปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าฮ่าฮ่างั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของ

0: รียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิ

0: ประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ปลายานาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
7: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
7: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: แยะเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยิน

0: แต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
1: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
0: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ยายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
10: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
10: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถา

0: ปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
0: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
0: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
0: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ฮะ
0: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่า มนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่แว่นทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: คุณพ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได้
0: พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไร

0: ำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunath Trairangsak. You can call me Teacher Fang. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับเช่นเคยกลับมาพบกับชิชปามกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับแล้ววันนี้ครับนักเรียนครับดูบนหน้าจอได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องที่ทีเชอร์ปาล์มตั้งใจนำมาเสนอให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับนักเรียนดูที่หน้าจอได้เลยครับ What do you see in this picture นักเรียนเห็นประโยคอะไรคำว่าอะไรหรือรูปอะไรบ้างครับนักเรียนคุ้นกับคำว่าอะไรบ้างครับประโยคไหนคำว่า classroom พอเข้าใจไหมครับมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยห้องเรียน classroom is mean ห้องเรียนห้องเรียนแล้วข้างล่างใครพอออกเสียงได้บ้างเดี๋ยวทีเชอร์ออกเสียงให้ฟังนะครับ classroom language classroom language ใครเคยได้ยินคำว่า language บ้างก็คือภาษานั่นเองครับภาษาในห้องเรียนก็คือประโยคที่เราใช้กันในห้องเรียนนั่นเองครับคำนี้นะครับ classroom language ก็คือประโยคที่เราสามารถใช้ในห้องเรียนนะครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเรามาเรียนรู้กันในวันนี้ครับนักเรียนจะได้รู้อะไรเรามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รู้ในการเรียนในวันนี้เมื่อเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์ประโยคคำสั่งและบทสนทนาได้นะครับและนักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์หรือกลุ่มคำกลุ่มประโยคและบทสนทนาที่นักเรียนจะได้ฟังดังต่อไปนี้นะฮะและข้อที่3ก็คือนักเรียนสามารถพูดคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆสัญญาว่าง่ายแน่นอนครับวันนี้และนักเรียนก็สามารถสนทนาตามแบบที่นักเรียนได้ฟังทีเชอร์ออกเสียงให้ฟังได้อย่างแน่นอนเลยครับนักเรียนจะสามารถมีความสามารถในภาษาด้านการพูดอย่างแน่นอนเลยครับและก็นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในห้องเรียนและวันนี้นะครับทีเชอร์ปาเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันอย่างแน่นอนเลยเตรียมตัวกันเลยนะครับนักเรียนดูที่หน้าจอคำนี้ก็คือ things เหมือนเดิมครับ things มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยสิ่งของนั่นเองครับถูกต้องสิ่งของเหล่านี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองมองรอบห้องเรียนของนักเรียนดูสิครับว่านักเรียนเจออุปกรณ์เหล่านี้อยู่บ้างหรือเปล่าแน่นอนเลยใช่ไหมครับก็จะต้องมีจอทีวีจอโทรทัศน์นั่นเองครับมีคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับนักเรียนปลายทางลองบอกดูสิครับว่าห้องเรียนของนักเรียนมีเครื่องใช้

0: ตามภาพเหล่านี้หรือไม่ถูกต้องครับมี light ถูกต้องนักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ในนี้ได้หรือไม่ครับลองบอกหน่อยครับลองบอกดูลองเดาดูครับรูปแรกคือรูปอะไรครับเป็นรูปไฟดวงไฟหรือหลอดไฟนั่นเองครับ light very good และต่อไปtelevision อะไรอีกครับแฟนนักเรียนเคยเห็นเครื่องนี้ไหมครับvery good เก่งมากเลย radio มีอะไรอีกครับคอมพิวเตอร์อะไรอีก laptop อะไรอีกครับ very good cd player นักเรียนยังมีเครื่องเหล่านี้อยู่ที่ห้องเรียนอยู่หรือเปล่าครับเมื่อสมัยทีเชอร์ปาล์มยังเป็นเด็กนะครับยังมีเครื่องเหล่านี้ครบเลยนะครับเพื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและเป็นสื่อในการเรียนรู้ของเราด้วยนะครับเอาละครับเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยดีกว่าครับดูที่รูปแรก Look at the picture student What do you see in this picture รูปแรกเลย Light Light เป็นคำศัพท์ใหม่นะครับเด็กๆลองมาดูกันเลยครับออกเสียงอย่างไร Light
1: Light
0: Light เด็กๆครับ Spell it please
1: L-I-G-H-T
0: Light ก็คือไฟนั่นเองครับดวงไฟหรือว่าหลอดไฟของเรานะครับที่ให้แสงสว่างนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเป็นรูปอะไรเอ่ยใช่หรือไม่ Very good เด็กๆครับออกเสียงว่า television
1: television
0: เด็กๆเห็นไหมครับว่าทิชปาล์มขีดเส้นใต้ไว้ตรงคำว่า V กับ I ให้เน้นเสียงหนักไว้ตรงนั้นออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ television
1: television
0: Very good nextไปต่อเลยคำนี้ที่บ้านใครยังมีเครื่องนี้อยู่ที่บ้านบ้างเมื่อสมัยที่ชปาลยังเป็นเด็กนะครับจะใช้เครื่องนี้ในการฟังข่าวสารฟังเพลงจากเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็คือวิทยุนั่นเองครับวิทยุในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าแบบนี้ครับออกเสียงเลย
1: radio
0: ออกเสียงลองออกเสียงที่เชอร์ฟังหน่อยครับตามที่ทีเชอร์บอกว่าทีเชอร์ขีดเส้นไว้ตรงไหนให้เน้นเสียงหนักไว้ตรงนั้นอะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ
1: radio
0: radio
1: radio
0: very good ไปดูกันต่อเลยตัวนี้นักเรียนมีแน่นอนเลยเพราะว่ามีห้องคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมครับนักเรียนครับคอมพิวเตอร์ในภาษาอังกฤษออกเสียงดังนี้ครับทีเชอร์ปามยังไม่ออกให้ดีกว่านักเรียนลองออกเสียงดูเน้นเสียงหนักด้วยครับเน้นเสียงหนักตรงไหนเอ่ย
1: คอมพ
0: ิ
1: วเตอร์
0: คอมพิวเตอร์
1: คอมพิวเตอร
0: ์ very good ไปดูกันต่อเลยอันนี้เด็กๆครับเป็นคำศัพท์ที่เราใช้เรียกเครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพานะครับก็คือ laptop
1: laptop
0: ไหนลองสะกดให้ทีเชอร์ปาล์มฟังหน่อยครับ 3 2 1Laptop very good ต่อไปเลยไปดูกันต่อเลยเครื่องนี้ก็คือ CD player
1: CD player
0: CD player เด็กๆรู้จัก CD ไหมครับมีลักษณะอย่างไรลักษณะของมันเป็นยังไงครับเป็นนายใครบอกได้บ้างว่า CD เป็นอย่างไรเป็นวงกลมเป็นแผ่นหรือว่าเป็นก้อนหรือว่าเป็นแผ่นกลมๆนั่นเองครับเราจะสามารถนำมาใส่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเปิดเป็นวิดีทัศน์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับ CD player ก็คือเครื่องเล่นนั่นเองครับเครื่องเล่นอะไรเอ่ยเครื่องเล่นแผ่น CD นั่นเองครับไปดูกันต่อเลยอันนี
1: ้
0: แฟนใครมีแฟนบ้างครับใครมีแฟนบ้างครับมีที่ไหนเอ่ย
1: ที
0: ่โรงเรียนมีไหมครับ
1: มี
0: ที่โรงเรียนก็มีห้องเราก็มีแฟนห้องเราก็มีพัดลมเหมือนกันสะกดพร้อมกัน F A N แฟน very good ก็คือพัดลมนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเด็กๆครับ What do you see in this picture นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับตอบทีเชอร์นะครับ What do you see in this picture light

0: นักเรียนครับตอนนี้ไฟมันสว่างหรือว่ามันดับอยู่สว่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่ทิชปาล์มพูดคำว่า turn on the light please turn on the light please เด็กๆ ดูประโยคนี้ได้เลยครับ turn on นักเรียนดูที่หน้าจอนะดูคำนี้ครับคำนี้นะเด็กๆครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางดูนะครับคำนี้ออกเสียงให้ทิชปาล์มฟังหน่อยครับ turn onออกเสียงพร้อมกัน2ครั้ง
1: Turn on
0: Turn on ออกเสียงทั้งประโยคเลยครับ
1: Turn on the light
0: please
1: Turn on the light please
0: ใครรู้บ้างทิเชอร์จะลองสมมุติให้ฟังถ้าทิเชอร์พูดประโยคว่า Turn on the light please แล้วไฟก็จะถูกเปิดขึ้นมาเลยมีความหมายในภาษาไทยว่าอย่างไรเปิดไฟให้หนูหน่อยเปิดไฟให้ผมหน่อยเปิดไฟให้ฉันหน่อยนั่นเองครับเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้นั่นเองครับเราเปิดไฟเสร็จแล้วใครเดาได้บ้างว่าถ้าจะปิดไฟเราจะพูดประโยคไหนเอ่ยขึ้นต้นด้วยคำว่า turn เหมือนกันครับ very good มาดูกันเลยถ้าจะปิดไฟต้องใช้คำว่า turn off the light please turn off the light pleaseก็คือช่วยปิดไฟให้หนูหน่อยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะปิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับเราจะใช้ประโยคนี้ครับเอาละครับถ้าทีเชอร์จะบอกว่าเปิดไฟให้ทีเชอร์หน่อยครับเราจะพูดประโยคไหนครับแล้วถ้าจะบอกว่าปิดไฟให้หน่อยครับ very good นักเรียนปลายทางด้วยนะครับประโยคนี้เป็นประโยคคำสั่งที่ขอร้องอย่างง่ายนะครับให้เด็กๆได้ฝึกกันเลยนะครับถ้าทีเชอร์ปาล์มบอกว่าเด็กๆปลายทางครับเปิดไฟให้ทีเชอร์หน่อยครับเด็กๆปลายทางจะพูดประโยคไหนครับลองพูดดู3 2 1เก่งมากเลยครับต่อไปถ้าทีเชอร์ปาล์มจะขอร้องให้หนูๆไปให้ทีเชอร์ปาล์มนะครับจะพูดประโยคไหนครับ3 2 1Very very good เก่งมากๆเลยครับไปฝึกกันต่อเลยเอาล่ะครับนักเรียนดูที่รูปนี้นี่รบกวนให้เขาเปิดพัดลมให้หน่อยเราจะพูดประโยคไหนนะครับเก่งมากๆเลยครับทีเชอร์ยังไม่ได้บอกเลยแต่เด็กๆพูดถูกต้องเลยครับ Turn on the fan please Turn on the fan please เปิดพัดลมให้หนูหน่อยเปิดพัดลมให้ฉันหน่อยถ้าเราจะสั่งให้ปิดพัดลมนะครับเราจะขอร้องให้ปิดพัดลมลองออกเสียงทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมกันครับขอร้องให้ปิดพัดลม3 2 1 ปิดพัดลมก็คือ turn off the fan please turn off the fan please ก่อนที่เราจะไปกรุ๊ป1อยู่ไหนกรุ๊ป1ครับขอร้องให้ทีเชอร์เปิดพัดลมหน่อยดังๆกว่านี้ครับ Very good Group 2ขอร้องให้ทีเชอร์ปิดพัดลมให้หน่อยนะครับพูดเลย
1: Turn off the fan
0: pleaseถูกต้องเลยครับต่อไปนะครับไปดูรูปอื่นเลยและกลุ่มต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับรูปนี้คืออะไรเอ่ยใช่หรือเปล่านะใช่แล้วครับก็คือจอทีวีนั่นเองครับหรือโทรทัศน์ของเรานะครับในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับเน้นเสียงตรงไหนครับเทเลวิชั่นไปดูเลยขอร้องให้เปิดโทรทัศน์ให้หน่อยขออาสาสมัครขออาสาสมัครหน่อยลองหนูthree two one
2: turn on the television please
0: very good turn on the television please ต่อไปขออาสาสมัครอีกคนนึงอยู่ ขอร้องให้ปิดโทรทัศน์ให้หน่อยด้วยพูดประโยคว่าอะไรเอ่ย
2: Turn off the television please
0: Very good sit down นั่งลงได้ครับ Turn off the television please เด็กๆ เข้าใจยังครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนตรงไหนเอ่ยวิธีการเปลี่ยนตรงสิ่งของนะครับถ้าเราจะสั่งให้เปิดหรือปิดเราเพียงแค่เปลี่ยนสิ่งของตรงนี้โดยใช้ประโยคเดิมนั่นเองครับไปต่อเลยมีเยอะครับไม่ต้องกลัวเอามือลงก่อนเดี๋ยวเมื่อยมือนะไปดูกันเลยอันนี้คืออะไรนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ครับออกเสียงตรงไหนเน้นเสียงตรงไหนครับเวริเกอร์ตรงกลางคอมพิวเตอร์ถูกต้องขอร้องให้เปิดคอมพิวเตอร์หน่อยครับพูดเลยพร้อมกันVery good ขอร้องให้ปิดคอมพิวเตอร์หน่อยครับ Very good Turn off the computer please ไปต่อเลยอันนี้เป็นรูปอะไรนะขอร้องให้เปิดแล็ปท็อปหน่อย You stand up please ขอร้องให้เปิดคอมพิวเตอร์แบบพกพานี้หน่อย
2: Turn on theLaptop please
0: Turn on the laptop please Turn on the laptop please อีกรอบหนึ่งครับ
2: Turn on the laptop please
0: Very good ขอคนปิดคอมพิวเตอร์หน่อยอยู่เอาคนอื่นอยู่เราจะใช้ประโยคไหนครับพูดเลยครับ
2: Turn off the laptop please
0: Again please ถูกต้องแล้วครับ
2: Turn off theThe laptop please
0: อีกรอบหนึ่งครับ One more time
2: Turn off the laptop please
0: Very good นั่งลงครับโอเคไปเลยเด็กๆครับถ้าทีเชอร์ขอร้องให้นักเรียนปิดไฟในห้องเรียนหน่อยเราจะพูดประโยคไหนครับ Very good ถ้าขอร้องให้เปิดพัดลมVery good นักเรียนปลายทางด้วยครับถ้าขอร้องให้ปิดโทรทัศน์ล่ะครับ Very very good โอเคเข้ามาสู่ในช่วง Let's practice ของเราเป็นช่วงอะไรเอ่ยการทำกิจกรรมในห้องเรียนนั่นเองครับและกิจกรรมที่ทิชชู่บานเตรียมมาในวันนี้นะครับก็คือมาดูกันเลยเห็นรูปไหมครับเขาทำอะไรเอ่ยเขาตีแมลงวันใช่ไหมครับเกมนี้ก็คือ fly sweater game fly sweater game ก็คือการนำไม้เนี่ยไปตีแต่ว่าทิชชู่ปาล์มเตรียมอะไรมาให้ตีเอาล่ะครับเด็กๆครับดูนี่ทิชชู่ปาล์มจะแบ่งทีม I will divide you into two groups แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจากนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องถือไม้นี้และนำมาตีสมมุติให้คำเหล่านี้หลังทิชชู่ปาล์มนะครับและฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแมลงวันนักเรียนได้ยินทิชชู่ปาล์มพูดประโยคไหนให้นักเรียนวิ่งมาแล้วนำไม้ไปแปะอยู่ตรงนั้นทีมไหนไปแปะถูกจะได้คะแนนไป1คะแนนเลยแต่นักเรียนจะต้องต่อแถวนะครับเป็น2แถวนะแล้วให้นักเรียนคนที่อยู่คนแรกถือไม้จากนั้นวิ่งนำมาแปะและให้ทิชชู่ปาล์มตรวจคำตอบก่อนนะครับและจากนั้นเมื่อนักเรียนแปะถูกหรือได้คะแนนแล้วให้นักเรียนนำไม้ไปให้คนที่อยู่คนแรกนะครับของแถวนะโอเคฝากถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้สถานที่ในการทำเยอะมากๆเลยในการวิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าทีมไหนจะวิ่งมาแปะคำหรือประโยคได้ก่อนกันจากนั้นก็จะให้คะแนนนะครับครูปลายทางนะครับช่วยดูและควบคุมการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทิชปาล์มนะครับจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น2กลุ่มกลุ่ม A อยู่ไหนครับกลุ่ม A ยกมือขึ้นโอเคต่อไปกลุ่ม2 Very good เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันแล้วนะครับตอนนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันได้เลยครับอ เรามาฟังกติกาการเล่นเกม Fly Sweater ของเราเลยนะครับและวิธีการนะครับตอนนี้ทีชปามแบ่งกลุ่มให้เป็น2ทีมไว้แล้วนะครับและให้นักเรียนคนแรกตั้งใจฟังที่ทีชปามจะพูดประโยคและจากนั้นให้นำไม้ตีแมลงวันของเราเนี่ยครับไปแปะอยู่ตรงที่คำหรือประโยคตรงนั้นและทีมไหนแปะถูกและแปะเป็นคนแรกเราจะมีดวงใจไว้ให้เดี๋ยวทีเชอร์จะแปะให้สำหรับคนที่ถูกต้องแล้วก็กลับไปต่อแถวเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาร่วมคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมที่จะเล่นเกม You ready?
1: Yes, I am
0: Okay First round Okay Turn on the fan pleaseแปะเลยพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วให้พูดว่าฮูเร่
1: ฮ
0: ู
1: เร
0: ่Turn on the fan please โอเคทางนี้ได้ไปตบมือให้เพื่อนหน่อยครับแปะไว้ก่อนไปทีมต่อไปเตรียมตัวนะครับ3 2 1 Turn on the television please go ฮูเร่นะใครก่อนครับทีมไหนสกิดก่อนใช่ไหม Turn on Very good ไปไปทีมนี้อย่าแผ่วอย่าแผ่วนะครับถ้าแปะได้แล้วให้พูดฮูเร่ทิชปามจะไปตรวจให้นะครับ 3 2 1 Turn off the fan please พูดอย่าลืมพูดอย่าลืมพูด Turn off the fan please ใช่ไหมครับถูกต้องไปเลยรับไปเลยโอเค next round Turn on the computer please โอเค Turn on the computer please very good ไปอย่าลืมพูดคำว่าฮูเร่ด้วยนะไป 3 2 1 Turn off the laptop please เชียร์ได้เชียร์ได้ฮูเร่ Turn off the laptop please very good ไปต่อไปTurn on the fan, please. ฮูเร่ไหมยังไม่ถูกนะครับจะเป็นทีมของนี้ Turn on the fan, please. โอเคทีมนี้ได้ไปเพราะว่าเขาแปะนะครับแปะได้ไปเปลี่ยนใหม่อย่าลืมแก้มือรอบนี้นะรอบนี้นะครับTurn off the computer please พูดด้วยโอเค Turn off the computer please very good ไปขออีกทีหนึ่งTurn on the light, please. โอเคทางนี้ได้ครับเย้ ไปทีมนี้ได้แล้วต่อไปครับต่อไป Turn off the light, please.ไม่มีใครเรียกทิชปามเลย Turn off the light please okay very good รับไปเลยกลับพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง Turn off the fan pleaseทีมนี้ได้ไปแล้วลูกโอเคตอนนี้คะแนนสูสีกันแล้วนะครับมาเลยมาเงียบตั้งใจฟังนะลูกทีมเงียบหน่อยเดี๋ยวหัวหน้าทีมไม่ได้ยินนะครับ Turn on the computer, please. ด้านนี้ฮูเร่แต่ไม่ถูกต้องนะครับด้านนี้โอเคด้านนี้ได้คะแนนไปโอเคเอาละครับมาฟังนะ Turn off the light please ใครก่อนลูกฝั่งนี้ก่อนที่จะอ๋อที่เชฟบอก turn on ใช่ไหมครับอันนี้ turn off ยังไม่ได้คะแนนทางนี้ล่ะเตียไหนที่เชฟบอก turn off ใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ที่เชฟให้คะแนนทั้ง2ทีมเลยโอเคต่อไปพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว Turn on the fan please ทางนี้ฮูเร่เรียบร้อยแล้ว Turn อะไรลูก Turn อะไรตอนนี้เป็น Turn off ยังไม่ถูกต้องด้านนี้ล่ะครับTurn off เหมือนกันยังไม่ถูกต้องรอบนี้โมคะโอเคพอรอบนี้โมคะกลับไปต่อแถวไปต่อแถวรอบนี้รอบชิงแล้วนะขอให้ตั้งใจฟังและสังเกตนะครับถ้าพร้อมแล้วTurn on the laptop, please. Five, four, three, two, one. Okay. ตั้งใจแปะไว้เดี๋ยวจะปั๊มไปตรวจแปะไว้เลยโอเคทีมนี้ได้คะแนนไปไหนเพื่อนแปะไหมลูกแปะไหมครับไหนแปะตรงไหนแปะอีกรอบนึงถูกต้องที่จะปั๊มให้คะแนนเหมือนกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมารวมคะแนนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารวมคะแนนกันแล้วให้นักเรียนตอนนี้นะครับGo back to your seat in 5, 4, 3, 2, 1โอเคมาที่สปามขออุปกรณ์คืนตอนนี้ใครได้หัวใจบ้างใครได้หัวใจใครยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวชื่อปามจะขอนับ1 2 3 4 5 6 7 8ทางนี้มี8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เสมอกันครับเสมอได้อย่างไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปตัดสินกันในคาบต่อไปเดี๋ยวมีเกมมาอีกโอเคไหมตอนนี้เสมอกันตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยครับไปกันต่อเลยนะครับทิชปามเตรียมอะไรมาให้โอเคตอนนี้เป็นถึงเวลาการทำใบงานแล้วครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาเลยนะครับเปิดไปที่ใบงานที่8เรื่อง matching ก็คือ instructions match them โยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับภาพนั่นเองครับเด็กๆ เปิดไปที่หน้าอะไรเอ่ยOpen page 67 เปิดไปที่หน้า67ได้เลยครับนักเรียนจะเจอกับใบงานที่8และจากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นอันนี้ทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนทำได้และทีเชอร์ปาล์มนะครับก็เตรียมใบงานที่9นะครับก็คือให้นักเรียนเรียงตัวอักษรโดยใช้สิ่งที่ทีเชอร์ปาล์มเตรียมมาใ

ที่อยู่ในเป็นภาพสีทึบๆนะครับให้นักเรียนเอาตัวอักษรลงไปเรียงให้ถูกต้องเป็นประโยคขอร้อง turn on and turn off นะครับให้นักเรียนสามารถเรียงให้ถูกต้องเลยนะครับเรียงตัวอักษรให้เป็นประโยคที่ถูกต้องเลยยกตัวอย่างเช่น number one เด็กๆดูที่รูปแรกเลยเป็นรูปอะไรครับ light โอเคในประโยคนี้เด็กๆลองเดาดูครับว่าทีเชอร์จะพูดประโยคว่าอย่างไร turn on theLight turn on the light เด็กๆครับคำว่า turn เนี่ยทีเชอร์สะกดไว้ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ใช่ไหมครับทีเชอร์มีคำว่า u t แล้วก็ r n จริงๆแล้วจะต้องสะกดด้วยตัวใดครับ t u r n ทีเชอร์ปามจะยกตัวอย่างให้หนึ่งตัวอย่างเลยนะครับมาดูกันเลยเด็กๆจะต้องเขียนว่าสะกดพร้อมกันครับ t uR N และตรงนี้ล่ะครับมีตัว N กับตัว O มาแบบนี้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ O N ต่อไปครับ E S T จะต้องเป็นตัวอะไรเอ่ยลองเดาดูเป็น the นั่นเองครับ the จะต้องเป็น T H E เด็กๆลองสะกดคำว่า light ให้ทีเชอร์หน่อยครับพร้อมกัน 3 2 1 LH T very good แล้วก็อย่าลืมจุด full stop ด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในใบงานที่9นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

โอเค everybody time is up หมดเวลาลงแล้วนะครับเรามาตรวจคำตอบเลยในช่วงเฉลยกันนะครับอ่ะนักเรียนบอกครับข้อที่1โยงไปที่ไหนเอ่ยบอกหน่อยโยงไปที่คำว่าอะไรครับคอมพิวเตอร์ very good ต่อไป number 2 number 2 light very good ต่อไป number 3Laptop very good number 4 CD player อันล่างเลยนะครับต่อไป number 5 radio ต่อไป television นักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับถ้านักเรียนตรวจเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจใบงานต่อไปเลยนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตรวจคำตอบกันเลยนะและคำแรกของเราจะต้องเขียนคำว่าช่วยกันสะกดครับ T U R N O N T H E L I G H Tแล้วก็ full stop ต่อไป number 2เหมือนเดิมครับสะกดพร้อมกัน T U R N O F F T H E R A D

0: I O จุดนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับถ้าเขียนถูกสะกดถูกทุกคำให้ติ๊กถูกได้เลยครับไปเฉลยข้อต่อไป number 3 number 3เลยนะพร้อมแล้วมาสะกดพร้อมกันครับ T U R N O N T H E L A P T O P ต่อไป number 4 T U R N O F F T H E T E L E V I S I O N ตอนนี้ให้นักเรียนตรวจคำตอบตามทีเชอร์ได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนรวบรวมคะแนนกันเรียบร้อยหรือยังครับรวบรวมคะแนนไว้นะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บหนังสือไปตรวจอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละครับเด็กๆมาในช่วงไหนเอ่ย Wrap up เด็กๆเรากลับมาสู่ในช่วงไหนครับ Wrap upWrap up ก็คือการสรุปบทเรียนนั่นเองครับนักเรียนวันนี้เรียนอะไรไปบ้างครับไหนลองบอกหน่อยเป็นคำศัพท์ใช่ไหมครับเป็น things in the classroom ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับเด็กๆมีอะไรบ้างนะไหนลองบอกมาเลยลองบอกมาเลยครับlight ใช่ไหม television อะไรอีก fanRadio CD player laptop computer แล้วก็ light เอาละครับแล้วถ้าวิธีเราจะขอร้องให้เขาเปิดไฟหรือปิดไฟให้เราจะพูดว่าอะไรครับ Turn on the light please Turn off the light please มาดูกันยกตัวอย่างเช่นเปิดพัดลมให้หนูหน่อยเปิดพัดลมให้ฉันหน่อยเราจะพูดคำว่าอะไรครับลองพูดดู Turn on the fan please แล้วก็ถ้าปิดล่ะครับปิดให้หนูหน่อย Turn off the fan please very good เก่งมากๆเลยเราเพียงแค่เปลี่ยนตรงคำว่า the fan เป็นอย่างอื่นนั่นเองครับนักเรียนสามารถบอกให้เขาเปิดหรือปิดก็ได้ครับโดยใช้คำว่า turn on and turn offเอาละครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่อง school size และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่10เรื่อง match them ใบงานที่11เรื่อง match the size แล้วก็จะมีวิธีการประเมินตนเองอีกแล้วครับนักเรียนจะได้ประเมินตนเองนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนมาเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อจะให้คุณครูและคุณครูต้นทางคุณครูปลายทางนะครับไปปรับปรุงในวิธีการสอนนะครับเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่ๆๆนี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึง

0: สวยมากเลยมาดูสิ
1: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
2: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
1: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
3: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสม

0: แตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
1: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิ
2: วแหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
2: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
0: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
4: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
0: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
2: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
5: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
4: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
0: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
4: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
6: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
7: เอ๊ะอะไรนะ
0: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
4: เออจริงด้วย
6: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
7: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
4: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
0: นี่ไง
6: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
4: ตกใจหมดเลย
0: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
6: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
4: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
6: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
4: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาดไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
6: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
0: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
5: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
7: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
0: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
4: ลำไย
0: ผิด
6: ส้ม
0: ผิด
2: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
0: ก็นี่ไง
4: ข้าวโพด
0: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
6: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
7: แตงโม
3: แตงโค
7: แตงโม
6: เอ้ยถูกแล้ว
4: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
2: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
4: ใช่เลยจ้า
0: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ย 4 ตีนเดินมา

0: หลังคามุงกระเบื้อง
1: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
0: บอถือ
2: คน4คนถือกล่องทุเรียน
0: บอถือง
2: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
0: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
2: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
3: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเคลงของทั้งคู
4: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
1: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
4: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

0: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
1: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
2: แต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
6: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
6: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
6: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
7: ยังไงหรอ
6: ที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
7: ดีดี
6: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราไปหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
8: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะม้า
8: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมา
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลา

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีก1ชั่วโมงวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าให้กลับไปอ่านทบทวนในเรื่องของอะไรมาลูกอักษรนามอักษรนามใครกลับไปอ่านมาบ้างมีไหมปลายทางมีไม่เอ่ยถ้าใครกลับไปอ่านยอดเยี่ยมมากโอเคแต่ถ้าใครยังไม่กลับไปอ่านวันนี้ก็จะเสียเปรียบเพื่อนเพราะว่ามีกิจกรรมมาฝากใช่ไหมดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้ในเรื่องของอักษรนำชั่วโมงที่1คุณครูก็ต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างมาฝากและเมื่อกี้นาวาบอกว่าต้องมีจุดประสงค์มาฝากใช่ไหมแน่นอนต้องมันจะไม่มีได้ไงใช่ไหมจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามี3ข้อช่วยกันอ่านต้นทางและปลายทาง1 2 3ข้อที่1
1: ความหมายของอักษรนามได้
0: ต้องรู้ความหมายของอักษรนามข้อที่2คืออะไรจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันและข้อที่3เมื่อมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนและกิจกรรมวันนี้เด็กๆปลายทางฟังให้ดีเด็กๆต้นทางก็ต้องดูให้ดีกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไร1 2 3จะเรียงอย่างไรคุณครูกันก็จะมีพยัญชนะมาให้มีสระมาให้หรือบางทีก็มีวรรณยุกต์มาให้เรียงใหม่ให้เป็นคำคำนี้ได้คำว่าอะไรลูก
1: หว
0: ีใช่ไหมเก่งมากสะกดคำว่าหวีสิปลายทางก็รู้จักหวีหวีทำยังไงเวลาเราจะใช้งานมันทำไงลูกไหนลองหวีสิไปทางหวีด้วยหวีผมโอ้ถ้าอย่างนี้เราสับผมได้ไหมหวีใช่ไหมหวีผมให้มันเรียบให้มันไม่ฟูถูกต้องจ้าหอวออีหวีรับไปเลย100คะแนนเรียงคำใหม่ให้เป็นคำเรียงใหม่ให้เป็นคำอันที่2คือ
1: ย
0: ่
1: า
0: อะไรนะลูก
1: ย่า
0: เด็กๆปลายทางตอบได้ไหมย่าที่หมายถึงคุณย่าใช่ไหม
1: ใช่
0: ย่านี่หมายถึงอะไรลูกย่าโจเขียวใช่ไหมสะกดคำว่าย่า1 2 3ถ้าไม่พร้อมกันคำใหม่จะไม่มาสะกดคำว่าย่า1 2 3ถูกต้องจ้าย่านะครับสังเกตเสียงสังเกตคำด้วยว่ามีอะไรที่มันเหมือนกันนะต่อไปคำที่3ลูกสะกดคำว่าแหวนต้นทางและปลายทาง1 2 3เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าหอวอแอนอแหวนใครอ่านว่าแหวนไหมลูกไม่มันไม่มีนะไม่มีแหวนนะลูกมีแต่แหวนใช่ไหมจ้าถูกต้องไปทางเก่งมากไปอีก100คะแนนเป็น300แล้วต่อไปคะแนนที่400จะทำได้ไหมคำว่าอะไรเอ่ย
1: นอน
0: อ้าวอะไรนะ
1: น
0: อนมันจะดึ๊บยังไงนอนมีแต่นอนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคันนี้โอเคอะตื่นเรียบร้อยนอนสะกดอย่างไร1 2 3
1: ห
0: อนออนอนอนถูกต้องจ้านี่ไงนอนน่ารักมากเลยชีมิตโจไดใช่ไหมยานอนชอบกินยอดอะไรนะยอดชาไหมครูเคยดูโฆษณาตอนเด็กๆใช่ป่ะโอเคต่อไปรับอีก100คะแนนเป็น500แล้วต่อไปสะกดคำว่าหญิงจ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อไปคำนี้บ้างดูสิหยางหยางอะไรลูกอะไรนะพยางหลังอะไรไม่มีพอพานเลยใครตอบได้เด็กๆไปทางตอบได้ไหมยกมือสิลูกแตงกวา
2: คันหล
0: ัง
2: ก็ว่
0: าคันหลังอะไรไม่มีคอควายเลยใช่ไหมไม่มีนอนหนูด้วยอ่ะ
3: หลังพยางค่ะ
0: หลังพยางเฮ้ยไม่มีพอพานเลยอ่ะใช่ไหมให้ลูกไม่ใช่จ้าผิดตื่นจะไม่ใช่ลูกเก่งมากแต่ว่ามีใครได้ไหมนอกจากมีสองพยางแล้วไหนนอนหนูล่ะไม่มีนอนหนูเลยใช่ไหมเวลาเรานั่งอยู่แล้วเราก็บึ้ง อะไรนะเซอร์กิตเซอร์กิตเซอร์กิตเซอร์กิตลูกนะเด็กๆไปทางตอบได้ไหม
4: ง่ายหลังครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าง่ายหลังสะกดคำว่าง่ายหลังหนึ่งสองสามและคำทั้งหมดที่เราทำกิจกรรมมานี้เด็กๆทำถูกต้องหมดเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้กี่คะแนนแล้วนะ800คะแนนใช่ไหม4ล้านเยอะมากอ่ะมาดูซิว่าได้ทั้งหมดกี่คะแนนจากการอ่านเองเก่งจังจากคำทั้งหมดที่ทำกิจกรรมมีคำว่าอะไรบ้างคำที่1อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3 2 3 4 56เก่งมาก600คะแนนใช่ไหมได้เต็มเลยและคำถามมีอยู่ว่านักเรียนสังเกตคำทั้งหมดว่ามีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรใครยกก่อนนะนาวาเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะลูกมีลักษณะอะไรที่เหมือนกัน
5: หอหีบนำหน้าเหมือนกันครับ
0: หอหีบนำหน้าเหมือนกันนำหน้าอะไรด้วย
5: นำหน้าพยัญชนะครับ
0: แต่หอหีบกับวอแหวนมันมีพยัญชนะต้นกี่ตัวเนี่ยหอหีบยอหญิงมีพยัญชนะต้นกี่ตัวเนี่ยเราคิดใหม่สิมีหอหีบใช่แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมอาสแตมลูกดูไปทีละอย่างคำทั้ง6คำนี้มันมีอะไรที่เหมือนกันอีกหนึ่งครั้งครับ
6: มีพยัญชนะ2ตัวเหมือนกันค่ะ
0: พยัญชนะต้นนะมีพยัญชนะต้น2ตัวเหมือนกันและพยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวหอหีบเหมือนกันหมดเลยดังนั้นลักษณะของคำเหล่านี้ที่มีพยัญชนะต้น2ตัวและตัวแรกเป็นตัวหอหีบเราจะเรียกว่าเป็นคำอะไรอักษรนำแต่มันจะนำแบบไหนล่ะเรามาเรียนรู้ความรู้ในวันนี้กันดีกว่าอ่านนั่งตัวตรงเดี๋ยวมาอ่านความรู้ตามคุณครูกันลูกไปทางด้วยนะลูกนั่งตัวตรงมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูเด็กไปทางด้วยต้นทางด้วยพร้อมที่จะอ่านไหมอย่าลืมมารยาทในการอ่านด้วยนะต่อไปอ่านตามคุณครูอักษรนำ
1: อ
0: ัก
1: ษรนำ
0: อักษรนำคืออ
1: ักษรนำคือ
0: พยัญชนะ2ตัวเรียงกัน
1: พยัญชนะ2ตัวเรียงกัน
0: ประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวหน้าทำให้พยัญชนะตัวที่ตามมา
1: พยัญชนะตัวหน้าทำให้พยัญชนะตัวที่ตามมา
0: ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนตัวนำ
1: ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนตัวนำ
0: พยัญชนะตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางตัวที่ตามมาเป็นอักษรตัวที่ตามมาเป็นอักษรต่ำเดียวเท่านั้น

0: ออกเสียงได้สองแบบ
1: ออกเสียงได้สองแบบ
0: คือ ออกเสียงพยางค์เดียว
1: ออกเสียงพยางค์เดียว
0: และออกเสียงสองพยาง
1: ค์และออกเสียงสองพยางค
0: ์จะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ให้ไข่มุกยืนขึ้นจับไมค์เพราะว่าคุณครูเห็นเด็กหญิงไข่มุกกำลังเขียนอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ไหมจ๊ะยืนสิจะทดสอบว่าไข่มุกฟังคุณครูจริงไหมถามว่าอักษรนำแบ่งได้เป็นกี่แบบ
2: 2แบบค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: 2แบบค่ะ
0: มีอะไรบ้างแบบที่1
2: ออกเสียงพยัญชนะเหมือนกันค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดลูกอีก1ครั้งแบบที่1คือ
2: ออกเสียงพยัญชนะเหมือนกันค่ะ
0: ยังไม่ใช่จ้าในกลุ่มต้องช่วยกันนะข้างๆพีทช่วยเพื่อนลูกช่วยกัน
2: ออกเสียงสองพยางค์เหมือนกันค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีสองแบบใช่ไหมแบบที่หนึ่งคืออะไรลูก
3: ออกเสียงพยางค์เดียว
0: ในกลุ่มช่วยกันตอบพร้อมกันกลุ่มที่หนึ่งแบบที่หนึ่งคือ
1: ออกเสียงพยางค์เดียวก
0: ัน สองก็คืออักษรนำแบบ
1: ออกเสียงสองพยางค
0: ์นั่งลงแต่ที่ใครมุกต้องมองมาที่หน้ากระดานนะกลุ่มหนึ่งด้วยเยี่ยมมากเด็กปลายทางมีไหมใครที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้กำลังเล่นของใต้โต๊ะมีไหมลูกต้องหยุดเล่นก่อนแล้วก็ฟังคุณครูเอาความรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้นะครับมาดูกลับมาที่ความรู้ของเราลูกอักษรนำคือคำที่มีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวเขียนเรียงติดกันแล้วก็พยัญชนะต้นตัวหน้าจะทำหน้าที่เป็นอะไรลูกพยัญชนะทำให้ตัวที่ตามมาออกเสียงเหมือนกับวรรณยุกต์ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับตัวนำหรือตัวหน้านั่นเองตัวหน้าพยัญชนะจะเป็นอักษรสูงก็ได้อักษรกลางก็ได้จำได้ไหมอักษรสูงมีกี่ตัวก็คืออะไรนะถ้าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์นั้นเป็นอะไรอักษรกลางอักษรสูงคืออะไร
1: ขวด
0: ของฉันห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีนั่นนะประมาณนั้นที่เราเรียนมาวันนี้แบบที่1ที่เราจะเรียนก็คืออักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวซึ่งมีอะไรบ้างอักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวก็คือแบบที่1คำที่มีอะไรลูกหอนำอ่านความรู้ตามคุณครูกันต้นทางและปลายทางหวังว่ารอบนี้ปลาที่น่ารักและต้นทางที่น่ารักจะไม่มีใครก้มเล่นของใต้โต๊ะแล้วก็ฟังความรู้จากคุณครูนะครับมองไปที่หน้ากระดานและมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูแล้วอ่านความรู้ตามคุณครูนั่งตัวตรงยอดเยี่ยมคำที่มีหอนำ
1: คำที่มีหอนำ
0: พยัญชนะตัวหลังคือ
1: พยัญชนะตัวหลังค
0: ืององูยอหญิงนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวน
1: งองูยอหญิงนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวน
0: เสียงวรรณยุกต์ของพยาง
1: เสียงวรรณยุกต์ของพยาง
0: จะออกเสียงตามพยัญชนะหอหีบ
1: จะออกเสียงตามพยัญชนะหอหีบ
0: ตัวหน้าคือตัวอะไรลูกมีอยู่ตัวเดียวคือหอหีบเราจึงเรียกว่าเป็นอักษรนำที่มีอะไรมานำนะหอนำหอนำส่วนพยัญชนะตัวหลังที่จะตามมามีงองูยอหญิงนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนเช่นคำว่าอะไรบ้างปิ่นยืนขึ้นจ้าอ่านความรู้ให้กับเพื่อนๆฟังเพื่อนๆ อ่านตามปิ่นนะเสียงดังฟังชัดนั่งตัวตรงจ้าถ้าพร้อมแล้วปลายทางเอาไว้เสียงดังเท่าต้นทางต้นทางก็ต้องเสียงดังเท่าปลายทางนะพร้อมแล้วคำที่หนึ่งปิ่นอันนำลูกอีกหนึ่งครั้งคำที่หนึ่ง
2: หม
1: อ
0: เพื่อนอ่านตาม
1: หมอ
0: คำที่สอง
2: หนา
1: หน
2: ัก
1: หนา
2: เหยียดหยาม
1: เหยียดหยาม
2: หญ้า
1: หญ้า
2: หงาย
1: หงาย
2: อยากใหญ่
0: อยากใหญ่
2: อยากใหญ
0: ่ปิ่นอ่านอีกหนึ่งครั้ง
2: อยากใหญ่
0: เพื่อนอ่านตาม
1: อยากใหญ่
3: หงอยเหงา
1: หงอยเหงา
3: หลวง
1: หลวง
3: หรูหรา
1: หรูหรา
3: หวาน
1: หวาน
3: หลงไหล
1: หลงไหล
3: หวุดหวิด
1: หวุดหวิด
0: อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางตั้งแต่คำที่1 1 2เริ่ม
3: หมอ
0: ดังอีกจ้า
3: หมายอยากใหญ่หงอยเหงาหลวงหรูหรา
1: หวานโลงไหลบุญวิ
0: แน่นอนปีนนั่งลงลูกขอบใจมากนี่ก็คือคำที่เป็นลักษณะของอักษรนำที่มีตัวอะไรมานำลูกหอมานำหอนำเช่นคำว่าหมอเห็นไหมหอนำอะไรนำมอหอมออหมอหอนออาหนาไม่หอมานำนอหนูหรือว่าหนักหนาหอนออากอหนักหอนออาหนาหนักหนาก็เป็นหอมานำนอใช่ไหมครับและนำได้อีกหลายตัวเช่นยอหญิงงองูลอลิงวอแหวนใช่ไหมครับรอเรือยอยักษ์เหมือนที่เราได้เรียนมาต่อไปอันนี้แบบที่หนึ่งผ่านแล้วก็คือมีหอหีบมานำต่อไปอันนี้ง่ายที่สุดเลยในภาษาไทยมีใช้อยู่แค่4คำเท่านั้นก็คือคำที่มีอนำอ่านความรู้ตามคุณครูลูกนั่งตัวตรงคำที่มีอนำ
1: คำที่มีอนำ
0: พยัญชนะตัวหลังคือ
1: พยัญชนะตัวหล
0: ัง
1: ค
0: ือยอยักษ์
1: ยอยักษ
0: ์เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์จะออกเสียงตามพยัญชนะออ่าง
1: จะออกเสียงตามพยัญชนะออ่าง
0: มี4คำ
1: มี4คำ
0: คือ ยาย าย
1: ู
0: ยาง
1: ย
0: ากยากง่ายไหมง่ายมากจำว่ายายูยางยากมีอยู่4คำที่ใช้อนำนะครับโอเคสรุปใครจะสรุปความรู้ให้คุณครูกันได้บ้างอักษรนำแบบที่1ที่ออกเสียงพยางค์เดียวแบ่งได้เป็นอีกเท่าไหร่อาเชฟตอบลูกมีแบ่งได้อีกเท่าไหร่เด็กๆปลายทางตอบได้ไหมแบ่งได้อีกกี่แบบ
4: 2แบบ
0: 2แบบครับโอเคปรบมือให้เชฟหน่อยคำถามต่อไปแบบที่1คืออะไรนำอนาวาเธอนึกว่าเป็นลูกชักกระตุกกระจายโอเคเอายกมือมันเรามั่นใจนะแบบที่1คือ
5: หอนำ
0: หอนำครับถูกต้องแบบที่2สเนลแบบที่2
6: อนำครับ
0: อนำครับและคําถามต่อไปเอาปรบมือให้นาวากับสเนลก่อนยอดเยี่ยมไปทางตอบได้ไหมลูกอนำมีอยู่กี่คําที่ใช้อนำยอตอบพร้อมกันว่าก็คือจำว่าย
1: าดูย
0: าง
1: ยาย
0: อดเยี่ยมถ้าไม่ดูกระดานจะได้ไหมได้แน่นอนอยู่แล้วมีสี่คำง่ายๆดังนั้นมาสู่ใบงานของเราบ้างใบงานง่ายๆคือใบงานที่2เรื่องอักษรนำโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำที่เป็นอักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวแล้วคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับง่ายนิดเดียวอ่ะมาอ่านคำก่อนเปิดหนังสือไปหน้าที่200สักครู่นะครับ200กว่ากว่า246ครับนโมบอกแล้วขอบใจมากลูก246เด็กปลายทางเปิดไปด้วยกันใบงานที่2หน้า246ดูที่หนังสือของหนูแล้วอ่านคำตามคุณครูกันใช้นิ้วชี้จ้าหน้า246เด็กปลายทางพร้อมเด็กต้นทางพร้อมหรือไม่พร้อมใครพร้อมแล้วหันหน้ามาที่หน้ากระดานใครยังหาไม่เจอรีบหาให้เจออ่ะชี้ไปที่สมุดของหนูลูกหนังสือชุดกิจกรรมของหนูแล้วอ่านตามคุณครูอีคิวพร้อมไหมชี้ยังคำที่1เด็กปลายทางพร้อมคณิตหลวง
1: อ
0: ่าน
1: อ
0: ยาก
1: หร
0: ือหมออ
1: ยากใหญ
0: ่หาย
1: อ
0: ยู
1: ่
0: มาหา
1: ให
0: ้หนู
1: ต
0: รา หนาว
1: หมอก
0: เห็
1: น
0: หวาน
1: ห
0: ญิง พร้อม
1: หวย
0: อย่าก
1: ราบ
0: อย่าง
1: แหวน
0: ลองวงกลมคำที่เป็นอักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวแล้วก็นำมาคัดลายมือให้สวยงามนะครับโดยที่คุณครูปลายทางช่วยเดินตรวจสอบนักเรียนและให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมนะครับนักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีมารยาทในการเขียนแน่นอนลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็วางอะไรนะดินสอและสีที่เรากำลังหยิบจับอยู่เพราะว่าบางคนระบายสีแล้วเพราะงานนี้ทำไมลูกง่ายมากเลยเด็กๆได้กันคนละกี่คำลูกที่วงกลม14เด็กๆปลายทางได้เท่าไหร่14มั้ย15มั้ย13มั้ยเดี๋ยวมาดูกันจากการช่วยกันเฉลยใบงานกันหน่อยโดยที่เด็กๆต้นทางตอนนี้ครูจะกำหนดให้กลุ่มที่1บอกมา3คำดูไปทีละบรรทัดเลยกลุ่มที่1ช่วยกันวางดินสอและวางสีแล้วก็ช่วยกันตอบลูกคำที่1คือคำว่าอะไรที่วงกลมได้ขอคนจับไมค์คนนึงจ้าไข่มุกนะทุกคนช่วยกันตอบคำที่1คือคำว่า
1: หลวง
0: หลวงคำที่2ที่ได้
1: อยาก
0: อะไรนะลูก
1: อยาก
0: มารยาทผู้ฟังอยู่ไหนนะปลายทางมีไหมไม่มีนะหวังว่าไม่มีคำที่2อยากคำที่3
1: หรือ
0: จะนั่งลงได้กลุ่มที่2ช่วยกันตอบและมีคนจับไมค์คนนึงหนูนั่งตอบก็ได้ลูกนั่งตอบได้ไหมได้นะช่วยกันทั้งกลุ่มคำที่4คือคำว่าอะไร
1: หมอ
0: หมอคำที่5
1: อยากย่ายครับอ
0: ยากย่ายคำที่6
1: อยู่ครับ
0: อยู่ถูกต้องต่อไปกลุ่มที่3ช่วยกันตอบคำที่7คือ
2: หนูค่ะ
0: หนูคำที่8
2: หนาว
0: หนาวคำที่9
2: หมอกค่ะ
0: หมอกยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่4ลูกคำที่10ได้คำว่าอะไร
2: หวาน
0: หวานช่วยกันตอบทั้งกลุ่มคำที่11
2: หญิง
0: คำว่าอะไรลูก
2: หญิง
0: 11อะไรนะ
2: หญิง
0: หญิงคำที่12
2: ยาย
0: าอะไรนะลูก
2: ยาย
0: าจ้าต่อไปกลุ่มที่5คำที่13
2: อย่าง
0: อย่างคำที่14
2: แหวน
0: แหวน14คำเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยมีคนที่ได้ไม่ถึง14มั้ยได้13มีมั้ยลูกไม่มีหรือว่าได้เกิน14มีมั้ยไม่มีปลายทางมีมั้ยลูกถ้าเกิดว่ามีก็ลองตรวจสอบดูว่าทั้ง14คำนี้นะครับคำไหนที่หนูวงผิดไปก็ขอให้แก้ไขนะครับเรียบร้อยเราก็นำคำทั้งหมดนี้มาทำอย่างไรต่อทำอย่างไรลูกช่วยกันตอบคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็คัดไปคำที่1คำว่าอะไรมองไปที่หน้ากระดาษและหน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้นั่งตัวตรงใครไม่หันหน้ามาขอเลือกสัก10คนหันมาหมดทุกคนแล้วนะไม่เลือกแล้วช่วยกันอ่านลูก1 2 3คำที่1ปลายทางด้วยนะคำที่2 3สี
3: ่
0: ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แหวนจ้าทบทวนอีกหนึ่งครั้งอักษรนำคืออะไรอักษรนำคืออะไรที่ตอบไปเมื่อสักครู่ช่วยกันตอบใครจะจับไมค์ช่วยๆกันลูกทุกกลุ่มสแตมป์ครับดีมากชอบสแตมป์มากมั่นใจตอบมาเลยลูก
4: พยัญชนะที่มี2ตัวครับ
0: ครับมี2ตัวแล้วอย่างไรต่อใครช่วยสแตมป์ได้บ้างปีนเวลาออกเสียงทำอย่างไร
5: ออกเสียง
0: ช่วยกันในกลุ่มลูกช่วยกันออกเสียงอย่างไรพยัญชนะตัวหน้าเวลาออกเสียงทำไมลูก
5: ออกเสียงเดียวกันค่ะ
0: ออกเสียงเดียวกันกับตัวอะไรช่วยเดี๋ยวเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงใหม่เรียบเรียงใหม่เร็วเรียบเรียงใหม่มีพยัญชนะ2ตัวแล้ว1ถูกต้องพยัญชนะตัวที่2จะออกเสียงตามพยัญชนะตัวหน้าใช่ไหมครับออกเสียงวรรณยุกต์ตามกันแล้วก็แบ่งเป็นอีกกี่แบบ
5: สองแบบ
0: ใครช่วยปิ่นได้อีกบ้าง2แบบอย่างไรนะว่า2แบบอย่างไรมีอะไรบ้าง1อักษรนำแบบที่1ก็คือ
6: หอนำครับ
0: ไม่ใช่ออกเสียงอะไรก่อนมีแบบอะไรลูกออกเสียงพยางค์เดียวกับ2ออกเสียง 2พยางค์วันนี้เราเรียนคำที่ออกเสียงไปกี่พยางค์พยางค์เดียวนะครับและพยางค์เดียวแบ่งเป็นอีก2ประเภท2ชนิดคือ1
3: หอนำ
0: ครับหอนำครับนาวาและ2คื
3: ออ
0: นำหอนำนำตัวอะไรได้บ้างนาวาน
3: าวาเอามอมมาครับ
0: เอาไปเอาไปทีละตัวลูกงองู
3: ยอหญิงคร
0: ับ ยอหญิง
3: มอนอนนอหนูครับ
0: นอหนูจะเย็นๆลูก
3: มอมาคร
0: ับ มอมาครับ
3: ยอยักษ์ครับ
0: ยอยักษ
3: ์รอเรือคร
0: ับ รอเรือ
3: รอลิงคร
0: ับ รอลิง
3: วอแหวนคร
0: ับ วอแหวนเอาปรบมือให้นาวาหน่อยและตอบพร้อมกันแบบอนำชนิดที่2อักษรนำที่เป็นอนำมีอยู่กี่คำ
6: 4
0: คือคำว่าย
6: าอยู่ยา
0: อีก1ครั้งคือคำว่าย
6: าอยู่ยา
0: แน่นอนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับและเพื่อนที่ช่วยกันตอบนะครับและแน่นอนสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำอยู่แต่เราจะเปลี่ยนเป็นอักษรนำที่มี2พยางค์โดยเด็กๆเตรียมใบความรู้ที่6และใบงานที่3มาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องอักษรนำชั่วโมงที่2นะครับหากจะรู้เรื่องราวหรือตอบคำถามคุณครูได้ขอให้กลับไปอ่านทบทวนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเด็กๆปลายทางและต้นทางที่น่ารักทุกคนของคุณครูกันนะครับโชคดีสวัสดีครับ
7: นักเรียนมาก

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับก็จะพบแต่ข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แม่สงการมา
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: 7วันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะแล้วการเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: มันเกิดเพราะว่าเราไปกินเหล้าไงเวลาเรากินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่าง

0: เข้าสู่เส้นผมเข้าสู่เรื่องเสีย
1: เกิดไปครับพี่ซู
0: โอเคครับนี่คืออาการของคนเมาครับทำไมเขาถึงเมาครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายครับปริมาณที่เล็กน้อยนะครับจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากผ่านหลอดอาหารครับส่วนหนึ่งจะถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกับอาหารในกระเพาะอาหารครับแต่ส่วนที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยครับจะถูกไหลไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานั้นสั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทำผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องแล้วเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีสูตรง่ายๆมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นสงกรานต์ครับวันนี้พี่ซุปมีเกมถ่ายภาพมาถ่ายน้องภูครับ
1: ครับ
0: ภาพนี้ครับ
1: โดนเพื่อนต่อยแน่ๆเลยครับ
0: โดนเพื่อนต่อยใช่หรือไม่ครับนี่ครับ
1: โอ
0: ้ปอกโดนเจ้านี่ครับ
1: อ๋อโดนถูกน้ำแข็งตอนเล่นสงกรานต์นี่เองมันเป็นการเล่นสงกรานต์แบบผิดวิธีนะคะ
2: เขาเดินถังน้ำลาดค่ะแล้วน้ำมันอยู่ในถังค่ะ
1: นี่ปรากฏว่าน้ำมันเน่านี่นะนี่เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นสงกรานต์เราห้ามเอาน้ำสกปรกมาเราต้องเอาน้ำสะอาดปริ้งหรือสะอาดพอประมาณเท่านั้นค่ะ
3: ผมว่านายหลับแน่เลยครับ
1: เอ้ยหลับในครับ
0: ไม่หลับมุกเยอะหลับในนะครับภาพก่อนหน้าครับรถเริ่มเสีย
1: อ๋อเขาเล่นสงกรานต์กันบนรถปิกอัพกันเองแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
2: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยลื่นนะคะ
1: นั่นไงหนูจะแล้ว
0: ปึ๊บ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะเขาโดนกระบอกฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการอ่านตารางทางเดียวค่ะซึ่งตารางทางเดียวนะคะก็เป็นการนำเสนอข้อมูลวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งการอ่านแล้วก็การเขียนแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะลูกเป็นการนำเสนอข้อมูลวิธีหนึ่งนะคะอันนี้เด็กๆมาดูข้อมูลของคุณครูค่ะเด็กๆคะโรงเรียนเรามีกิจกรรมกีฬาสีไปหรือยัง
1: ยัง
0: ใช่ไหมคะลูกในโรงเรียนนี้นะคะเขาก็จะมีการจัดงานกีฬาสีเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะจับสีของตนเองแล้วได้ว่าจำนวนนักเรียนแต่ละสีของงานกีฬาสีนี้มีดังนี้ค่ะสีแรกคือสีอะไรลูกสีฟ้ามีกี่คนคะ
1: 234ค
0: นนะคะต่อไปสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: มีกี่คนคะ253คนนักเรียนปลายทางนะคะอ่านสีแล้วก็อ่านจำนวนนักเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: ชมพ
0: ูมีกี่คนคะ
1: 216
0: คนต่อไปค่ะ
1: ส
0: ีเขียวกี่คน
1: 225
0: คนต่อไปค่ะ
1: สีม่วง
0: กี่คนคะ
1: 281
0: คนและสุดท้าย
1: สีแดง
0: มีกี่คนลูก
1: 245
0: คนเด็กๆคะจากจำนวนข้อมูลนักเรียนทั้งหมดนี้เด็กๆคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่เพราะว่ามีจำนวนนักเรียนเป็นไงคะเยอะมากเลยมีตั้ง6สีและแต่ละสีนะคะก็มีจำนวน200กว่าคนมากกว่า200คนทั้งนั้นเลยนะคะเด็กๆคะถ้าหากว่าเราจะนำเสนอข้อมูลนี้จากที่เด็กๆได้เรียนรู้มาเราควรนำเสนอข้อมูลนี้ด้วยวิธีการใดทำเป็นอะไรดีคะเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมลูกเราสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพได้ถ้าหากว่าเด็กๆจะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะต้องนำเสนอข้อมูลอย่างไรจะต้องมีข้อกำหนดยังไงคะลูกเราจะกำหนดเท่าไหร่ดีกำหนดให้รูปหนึ่งรูปของเราแทนจำนวนนักเรียนกี่คนดี10คนดีไหมคะเราจะกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนนาวาเสนอมาว่า10คน10คนเหมาะสมไหมลูก
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรทำไม10คนถึงไม่เหมาะเพราะว่าจำนวนนักเรียนเยอะใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราแทนรูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน10คนเราจะต้องวาดรูปเยอะเราจะต้องใช้รูปเยอะในแต่ละรายการ50ดีไหมคะลูก50ได้ไหมถ้า253คนเราจะต้องวาดกี่รูปบางครั้งนะคะเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลอีกวิธีหนึ่งจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบโดยใช้ตารางทางเดียวนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆก็จะมาเรียนรู้กันการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านตารางทางเดียวด้วยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักสามารถอ่านตารางทางเดียวได้ให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่าง

0: สมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเราเหมือนเดิมนะคะซึ่งข้อมูลเดิมของเรานี้นะคะจากข้อมูลนักเรียนรู้อะไรบ้างข้อมูลที่คุณครูให้มามีอะไรบ้างลูกที่เด็กๆรู้เชฟยกมือมีอะไรบ้างคะ
1: จำนวนนักเรียนแต่ละ4ของงานกีฬา4ครับ
0: จำนวนนักเรียนแต่ละ4ใช่ไหมลูกรู้จำนวนนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็รู้อะไรอีกลูกมีข้าวหอมเดี๋ยวให้ข้าวหอมช่วยนะคะรู้จำนวนนักเรียนข้าวหอมจำนวนอะไรอีกรู้อะไรอีกคะรู้ว่ามี
2: รู้จำนวนสีค่ะ
0: รู้จำนวนสีใช่ไหมแล้วก็รู้ด้วยว่ามีสีอะไรบ้างใช่ไหมคะซึ่งจากข้อมูลนี้นะคะก็จะรู้ข้อมูลทีมสีมีสีอะไรบ้างแล้วก็รู้จำนวนนักเรียนในแต่ละทีมสีใช่ไหมคะมีทีมสีอะไรบ้างลูกสีฟ้าสีฟ้ามีกี่คนนะ234คนต่อไปสีอะไรอีกสีเหลืองมีกี่คน253คนต่อไปสีชมพูกี่คน216คนต่อไปสีเขียวมีกี่คน229คนต่อไปสีม่วงมีกี่คน281คนต่อไปสีแดงมีกี่คนคะ245คนอันนี้ก็คือข้อมูลที่เด็กๆทราบดังนั้นคุณครูนะคะทำตารางขึ้นมาแบบนี้คุณครูทำตารางขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างบนนี้เราจะเรียกว่าหัวตารางข้างบนตรงนี้นะคะทีมสีกับจำนวนนักเรียนตรงนี้เราเรียกว่าหัวตารางนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้างล่างตรงนี้เด็กๆคิดว่าคืออะไรข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของข้อมูลใช่ไหมลูกซึ่งจะมีทั้งทีมสีแล้วก็จะมีจำนวนนักเรียนด้วยเด็กๆมาดูหัวตารางตรงที่เป็นทีมสีทีมสีมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีม่วงและสีแดงเด็กๆเห็นไหมหัวตารางมีคำว่าอะไรแล้วมีคำว่าสีใช่ไหมคะทีมสีมีคำว่าสีแล้วดังนั้นในรายการตรงนี้เราไม่ต้องเขียนคำว่าสีก็ได้นะคะเราก็เก็บคำว่าสีไปเพราะว่าสีอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมลูกต่อไปเด็กๆมาสังเกตจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนเป็นยังไงหน่วยเป็นยังไงคะหน่วยคืออะไรหน่วยคือคนเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดเลยดังนั้นหน่วยที่เป็นคนตรงนี้เราก็ไม่เขียนก็ได้แต่ว่าเราจะไปเขียนวงเล็บไว้ข้างบนจำนวนนักเรียนมีหน่วยเป็นคนถ้าหากว่าเรามีตารางแบบนี้แล้วก็มีทีมสี234เด็กๆรู้ไหมว่าเป็นจำนวนนักเรียนรู้ไหมคะรู้นะแล้วมีหน่วยเป็นมีหน่วยเป็นคนพอข้างบนวงเล็บไว้ว่าหน่วยเป็นคนเด็กๆไม่จำเป็นต้องเขียนหน่วยในทุกรายการก็ได้แบบนี้เราเรียกว่าตารางทางเดียวพอให้ข้อมูลทางเดียวนะทีมสีกับจำนวนนักเรียนก็มีสีฟ้าแล้วก็จำนวนนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปตารางทางเดียวนี้ควรมีชื่อว่าอะไรเด็กๆคิดว่าตารางทางเดียวนี้ควรมีชื่อว่าอะไรดีมาช่วยกันตั้งชื่อตารางนี้ค่ะชื่อตารางควรบอกว่าตารางนี้เป็นข้อมูลของอะไรเป็นข้อมูลของอะไรนะคะลูกเป็นข้อมูลของกีฬาสีใช่ไหมมีบอกอะไรอีกเนี่ยเราบอกจำนวนนักเรียนใช่ไหมจำนวนนักเรียนที่อยู่ทีมสีต่างๆในงานกีฬาสีใช่ไหมลูกดังนั้นชื่อตารางทางเดียวนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนนักเรียนแต่ละสีในงานกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อจำนวนนักเรียนแต่ละสีในงานกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชื่อใช่ไหมลูกแล้วก็ทีนี้อันนี้เป็นตารางทางเดียวที่เป็นแนวอะไรแนวตั้งใช่ไหมคะซึ่งรายการต่างๆจะอยู่ข้างล่างแล้วเรียงมาเป็นแนวตั้งต่อไปตารางทางเดียวเราเขียนได้อีกแบบนี้เป็นแนวนอนหัวตารางก็จะมาอยู่ทาง ซ้ายนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะรายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ทางขวาชื่อตารางทางเดียวก็จะอยู่ข้างบนเหมือนเดิมอันนี้คือชื่อตารางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวตารางแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลซึ่งรายละเอียดของข้อมูลไม่ใช่แค่นี้นะลูกแต่เป็นทั้งหมดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆ เห็นตารางทางเดียวตรงนี้แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าตารางทางเดียวนี้บอกข้อมูลของอะไรลูกเด็กๆ ก็ไปดูตรงที่ไหนคะชื่อตารางใช่ไหมคะตรงชื่อตารางทางเดียวจะบอกว่าข้อมูลนี้บอกอะไรกับเรานะคะก็ดูตรงชื่อตารางตรงนี้นั่นเองหลังจากนำเสนอเป็นตารางทางเดียวแบบนี้แล้วเด็กๆคะนักเรียนสีอะไรที่มีจำนวนมากที่สุดสีอะไรมีจำนวนนักเรียนมากที่สุดสีม่วงนะคะจริงๆครูอยากจะให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคลแต่นักเรียนต้นทางตอบมาแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางตอบทันเพื่อนๆไหมคะสีที่มีจำนวนมากที่สุดคือสีม่วงอ่ะต่อไปสีที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดใครดีเป็นสีชมพูใช่ไหมคะเราก็ดูที่จำนวนนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูเราจะมาเรียงลำดับจำนวนสีม่วงมากที่สุดใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเรียงลำดับสีที่มีจำนวนมากที่สุดไปจำนวนที่น้อยที่สุดเริ่มแรกสีม่วงมากที่สุดก็เป็นสีม่วงต่อไปสีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: สีเหลืองต่อไปสีอะไรลูกสีเหลือง253คนต่อไปสีแดง245ต่อไปสีสีฟ้าต่อไปสี
3: ส
0: ี
3: เข
0: ีย
3: ว
0: สีเขียวและสุดท้ายสีสีชมพูที่น้อยที่สุดที่เด็กๆตอบมาเมื่อสักครู่นี้เองอันนี้เด็กๆสามารถอ่านตารางทางเดียวได้แล้วนะต่อไปเดี๋ยวมาฝึกอ่านเพิ่มเติมนะคะด้วยอีกหนึ่งข้อมูลข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด5อันดับแรกระหว่างวันที่19ถึงวันที่25มิถุนายน2566ในระยะเวลา1สัปดาห์นะคะในวันที่19ถึง25มิถุนายน2566 5อันดับแรกมีกี่ประเทศลูก5อันดับแรกก็มี5ประเทศใช่ไหมเด็กๆคะเมื่อเด็กๆ เห็นข้อมูลแบบนี้แล้วหมายความว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ5ประเทศนี้ไหมไม่ใช่นะมีมากกว่านี้แต่ประเทศเหล่านี้นะคะเป็น5อันดับแรกนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคลนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางยกมือแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนตัวแทนเลยนะคะตารางทางเดียวนี้แสดงข้อมูลของอะไรเป็นสกิดนะคะสกิดยกมือก่อนสกิดตอบเลยนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนลุกขึ้นแล้วก็ตอบไปพร้อมกับสกิดเลยค่ะแสดงข้อมูลของอะไรลูก
1: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สูงสุดครับ
0: สูงสุด5อันดับแรกด้วยใช่ไหมคะสกิดดูจากไหนลูก
1: ชื่อตารางครับ
0: ดูจากชื่อตารางถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยค่ะและคุณครูคิดว่านักเรียนคนอื่นก็น่าจะตอบได้เช่นเดียวกันนักเรียนปลายทางก็ตอบถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีคนยกมือหลายคนเลยนะคะเด็กๆคะข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2566นะคะลูกซึ่งไม่ใช่ปัจจุบันใช่ไหมคะซึ่งผ่านมาแล้วแล้วเราไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้นั่นเองต่อไปคำถามที่2พร้อมไหมพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกนาวาเตรียมพร้อมค่ะคำถามที่2จากตารางทางเดียวนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงวันดังกล่าวสูงสุด5อันดับแรกมีอะไรบ้างเป็นนาวายกมือก่อนนะคะเมื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ยกมือได้ก่อนใครเลยมีประเทศอะไรบ้างลูก
2: อินเดียครับ
0: จากประเทศอินเดีย
2: มาเลเซียครับ
0: มาเลเซีย
2: จีนครับ
0: จีน
2: เวียดนามครับ
0: เวียดนาม
2: เก เกาหลีใต้ครับ
0: และเกาหลีใต้นั่นเองอ่ะถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะคำถามนี้หลายๆคนก็ตอบได้แต่อาจจะยกมือไม่ทันใช่ไหมคะดังนั้นในข้อต่อไปเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปประเทศใดมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดและมีจำนวนกี่คนเมื่อสักครู่คุณเห็นเชฟยกมือคนแรกมากที่สุดมีกี่คนลูกมากที่สุดคือประเทศอะไร
1: ประเทศจีนครับ
0: ประเทศจีนมีกี่คนคะมีจำนวนกี่คน
1: 85,065 คนครับ
0: 85,065 คนถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะก็คือประเทศจีนนั่นเองมีจำนวน 85,065 คนนะคะนี่เป็นข้อมูลในระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2566นะลูกในวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวมากกว่าประเทศจีนก็อาจจะมีนะคะที่มากที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ประเทศจีนนะคะเด็กๆคะต่อไปพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวครูอ่านโจทย์จบแล้วเด็กๆยกมือนะคะนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะอาจจะให้อาสาตัวแทนนะคะออกมาตอบคำถามก็ได้หรือว่าให้เพื่อนนะคะเป็นคนตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ยกมือเป็นคนแรกนะคะหรือว่าจะตอบพร้อมกันเลยก็ได้นะคะต่อไปคำถามต่อไปประเทศใดมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับที่5มีกี่คนมีกี่คนเด็กๆจับหูก่อนเลยนะคะมือลงก่อน1 2 3ยังไม่3 1 2 3ยกมือค่ะเป็นอีคิวยกมือก่อนเลยอันดับที่5คือประเทศอะไร
4: เวียดนามครับ
0: ประเทศเวียดนามนะคะนักท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนามมีกี่คนคะ
4: 26,789 คนครับ
0: 26,789 คนจากประเทศเวียดนามถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะคะปรบมือให้กับอีคิวหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้กับตนเองด้วยเลยนะคะเป็นประเทศเวียดนามนะคะมีจำนวน 26,789 คนเด็กๆคะเด็กๆสังเกตตารางทางเดียวนะเด็กๆเห็นไหมชื่อประเทศอยู่ทางซ้ายใช่ไหมลูกแล้วก็มีคำว่าประเทศไหมคะมีคำว่าประเทศไหมลูกไม่มีใช่ไหมแต่ว่าเขียนอยู่ที่หัวตารางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะมาดูจำนวนคนที่มาท่องเที่ยวบ้างจำนวนนักท่องเที่ยวบ้างเด็กๆเห็นไหมมีหน่วยเป็นคนไหมไม่มีเพราะว่าคำว่าคนที่เป็นหน่วยไปอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่หัวตารางเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับประเทศตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจากจำนวนมากที่สุดไปน้อยที่สุดให้เรียงลำดับอะไรนะคะเรียงลำดับประเทศนะลูกเรียงลำดับประเทศจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากที่สุดไปน้อยที่สุดลำดับที่หนึ่งคือประเทศ
3: จ
0: ีนคุณครูถามแล้วนักเรียนตอบเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เลือกคนตอบเลยต่อไปลำดับที่2ขอเลือกคนตอบอย่าเพิ่งตอบค่ะต่อไปลำดับที่2มือลงก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าได้คำตอบแล้วยกมือตัวแทน1คนตอบเลยลำดับที่2คือประเทศข้าวหอมลำดับที่2คือประเทศอะไร
2: มาเลเซียค่ะ
0: ลำดับที่2คือประเทศมาเลเซียใช่ไหมลูกจีนมี 85,065 คนลำดับที่2เป็นมาเลเซียมี 60,000 คนต่อไปลำดับที่3คุณครูขอเลือกอายค่ะเดี๋ยวครูเลือกเลยดีกว่านะคะลำดับที่3อายประเทศอะไรคะลูก
2: อินเดียค่ะ
0: ประเทศอินเดียมีกี่คนคะ
2: 36,653 คนค่ะ
0: 36,653 คนถูกต้องลำดับที่3ต่อไปลำดับที่4นะโมลำดับที่4นะโมนักท่องเที่ยวจากประเทศอะไรที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นลำดับที่4
2: เก
1: เกาหลีใต้ครับ
0: เกาหลีใต้เอ๊มี 20,000 เหมือนกันแต่ทำไมเกาหลีใต้ถึงมากกว่าลูกเกาหลีใต้มีกี่คน
1: 28,857 คนครับ
0: 28,857 คนถูกต้องไหมคะลำดับที่4ถูกต้องเลยและสุดท้ายคือประเทศเวียดนามนั่นเองลำดับที่5ตอบได้อยู่แล้วเพราะเหลือแค่ลำดับเดียวใช่ไหมคะถ้าเรียงลำดับประเทศลำดับที่1คือประเทศจีน 85,065 คนลำดับที่2คือประเทศมาเลเซีย 67,082 คนลำดับที่3คือประเทศอินเดีย 36,653 คนลำดับที่4คือประเทศเกาหลีใต้ 28,857 คนและลำดับสุดท้ายคือประเทศ
3: เวียดนาม
0: 26,789 คนต่อไปเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะคะคำถามต่อไปคือนักเรียนจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องในจังหวัดของตนเองได้อย่างไรเด็กๆคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดตนเองได้นะคะนักเรียนอยู่จังหวัดอะไรจะพาชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวที่ไหนใครจะตอบเป็นคนแรกเดี๋ยวให้แตงกวาตอบก่อนเลยแตงกวาจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดของเราได้อย่างไรบ้าง
5: นำนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไปรับชมสถานที่ต่างๆค่ะ
0: นำนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวไปรับชมสถานที่ต่างๆหนูมีสถานที่ไหนที่แนะนำนักท่องเที่ยวขอคะ
5: ทะเลค่ะ
0: ทะเลใช่ไหมลูกที่หัวหินนี้ชายหาดไหนสวยเดี๋ยวแตงกวาจะพาไปเที่ยวนะคะต่อไปมีใครมีวิธีการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกบ้างลูกนาวาตอบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ปิ่นตอบก่อนปิ่นจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างไร
6: ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีค่ะ
0: ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเราต้อนรับเขาด้วยอะไรดีคะเด็กๆอันดับแรกเลยก็คือสวัสดียิ้มให้เขาใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเองได้อย่างไรนะคะเด็กๆทุกคนมือลงค่ะอันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากลับมาที่ตารางทางเดียวของเราเด็กๆคะทำไมเราถึงใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลเพราะว่าอะไรลูกเชฟเพราะว่าอะไรคะนักเชฟใช้ไมค์ตอบเลยนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะทำไมเราจึงใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลเราเรียนรู้เรื่องแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมทำไมเราถึงไม่ใช้แผนภูมิรูปภาพมาช่วยในการนำเสนอเพราะว่าอะไร
1: เพราะตารางทางเดียวอ่านได้รวดเร็วครับ
0: ตารางทางเดียวอ่านได้รวดเร็วใช่ไหมเราก็เลยนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวผู้อ่านข้อมูลไม่ต้องไปหาจำนวนที่แท้จริงจากข้อกำหนดนั่นเองนักเรียนคนอื่นๆมีไหมคะเหตุผลที่เราใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลเด็กๆสังเกตข้อมูลเด็กๆสังเกตข้อมูลนะคะข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศของเรามีจำนวนเป็นยังไงคะลูกมีจำนวนเยอะมากใช่ไหมคะข้อมูลมีจำนวนมากดังนั้นถ้าเด็กๆนะคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะตั้งข้อกำหนดได้ยากไหมคะอาจจะตั้งข้อกำหนดได้ยากข้อมูลมีจำนวนเยอะอาจจะตั้งข้อกำหนดได้ยากดังนั้นเราจึงนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวนั่นเองซึ่งตารางทางเดียวนะคะจะเป็นตารางที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆนะคะเด็กๆคะจากที่เด็กๆได้ตอบคำถามและอ่านตารางทางเดียวเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าตารางทางเดียวประกอบด้วยอะไรบ้างลูกหนึ่งอันดับแรกจะมีชื่อตารางใช่ไหมคะสองมีอะไรลูกมีอะไรนะคะนักเรียนตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยชื่อตารางแล้วก็มีก็จะมีตัวตารางที่มีหัวตารางแล้วก็อะไรนะ รายละเอียดของข้อมูลนั่นเองนะคะส่วนประกอบของตารางทางเดียวจะมีชื่อตารางแล้วก็ตารางที่ประกอบไปด้วยหัวตารางแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัด68เด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยเมื่อนำชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปที่แบบฝึกหัด 6.8 นะคะหน้าที่195หน้าที่195นะคะจะมีตารางทางเดียวนะคะที่เป็นข้อมูลจำนวนสินค้าภูมิปัญญาไทยนะคะที่ร้านค้าในสนามบินขายได้ใน1วันนำขึ้นมาหรือยังคะเด็กๆนำขึ้นมาแล้วนะนักเรียนปลายทางนำขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำข้อที่1ใหญ่ก่อนทำเรียบร้อยหรือยังยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำข้อที่1ใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยวข้อที่2ใหญ่เราค่อยทำไปพร้อมกันพร้อมไหมลูก
7: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

มีนักเรียนบางคนนะคะทำข้อที่1ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อ1ใหญ่มีใครมีปัญหาอะไรไหมคะเด็กๆข้อ1ใหญ่ในข้อที่3ให้เรียงลำดับสินค้าที่ร้านค้าขายได้จำนวนมากไปน้อยนะคะให้เด็กๆเรียงลำดับสินค้านะลูกนำชื่อสินค้ามาเรียงลำดับนะคะจากจำนวนที่ขายได้มากไปน้อยนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมนั่นเองค่ะเด็กๆคะในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมลูกซึ่งการนำเสนอข้อมูลอาจนำเสนอด้วยตารางทางเดียวได้นะคะจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะตารางทางเดียวจะเป็นตารางที่มีการจำแนกรายการตามหัวเรื่องเพียงลักษณะเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งตารางทางเดียวจะประกอบไปด้วยชื่อตารางหัวตารางและรายละเอียดของข้อมูลนั่นเองที่เราได้สรุปกันเมื่อสักครู่ต่อไปไปดูแบบฝึกหัด 6.8 ข้อที่2ใหญ่ข้อที่2ใหญ่เด็กๆดูรายการที่3เด็กๆดูรายการที่3ลูกทุกคนไปดูข้อที่2ใหญ่ตารางทางเดียวของข้อที่2ใหญ่นี้เป็นตารางเกี่ยวกับราคาบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกประเภทเที่ยว1วันของสวนสนุกแห่ง1นักเรียนปลายทางดูจากชุดกิจกรรมของตัวเองเลยนะคะในตารางทางเดียวรายการที่3บอกว่าอายุ18ปีขึ้นไปบัตรราคากี่บาทลูกอายุ18ปีขึ้นไปบัตรราคา200บาทแล้วอายุ65ปีขึ้นไปบัตรราคา120บาทเด็กๆคะอายุ65ปีแสดงว่าอายุ18ปีขึ้นไปไหมอายุ65ปีก็คืออายุมากกว่า18ปีเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นในรายการที่3ที่บอกว่าอายุ18ปีขึ้นไปให้เด็กๆนะคะคิดแค่จำนวนอายุ18ถึงอายุ64ปีเท่านั้นแค่อายุ18จนถึงอายุยังไม่ถึง65นะลูกเพราะถ้า65จะต้องเป็นคิดราคาบัตรในรายการที่4แล้วนั่นเองนะคะเด็กๆพิจารณาและอ่านตารางทางเดียวด้วยตนเองนะคะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางถ้ามีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูได้เลยนะคะนักเรียนลงมือทำต่อได้เลยค่ะทั้งข้อที่1ใหญ่และ2ใหญ่

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จกันหรือยังเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จใช่ไหมเพราะว่ายังนั่งทำกันอยู่เลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะนำส่วนที่ยังทำไม่เสร็จกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเขียนตารางทางเดียวชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 6.7 และแบบฝึกหัด 6.9 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดของป.6

0: อ่ะเราอยู่ตรงนี
1: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะ

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ัดประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็กระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: สวัสดีครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักวันสำคัญวันนี้นะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใน1ปีมีวันแม่1วันครับแต่สำหรับแม่แล้วทั้ง365วันคือวันของลูกวันนี้วิตามินข่าวขอนำเรื่องราวที่หลายคนจำไม่ได้มาเล่าให้ฟังครับ
1: เมื่อแม่รู้ลูกมาอยู่ในท้องแม่จึงแน่วแน่ปกปักรักษาสายลกคือสายรักไม่ล้างลาแม่ส่งอาหารให้ผ่านสายสะดือยิ่งท้องโตโยเยยิ่งย่ำแย่นั่งนอนยืนลำบากแท้ยังยึดถือหนักเหนื่อยเจ็บยันลูกคลอดปลอดภัยคือแม่ได้ชื่อว่าแม่แม่ภูมิใจ
0: ตลอดระยะเวลา9เดือนที่แม่อุ้มท้องของเรานะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่มากมายครับทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายปอดไตหัวใจทำงานอย่างหนักแม่ต้องแบ่งอากาศให้ลูกได้หายใจช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องก่อนคลอดแม่ทรมานที่สุดครับวันเกิดของเราคือวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตครับ
1: ลูกยิ้มแต้แบเบาะบนบอกฟูกมือเท้าเนื้อกายลูกนุ่มเนียนใสหลับนานตื่นดูดนมแล้วหลับไปหลับแล้วตื่นแม่ดีใจให้ดูดนมปากน้อยดูดจวบจวบช่างจิ้มลิ้มสัมผัสละมุนอุ่นอิ่มอร่อยสมหลับตื่นร้องอึฉี่แม่เชยชมเหนื่อยกายแท้แม่ลื่นลมสมฤทัย
0: น้ำนมแม่เป็นทั้งน้ำและอาหารที่ดีที่สุดของลูกครับ6เดือนแรกนะครับลูกสามารถดื่มแต่น้ำนมแม่โดยไม่ต้องดื่มน้ำอะไรเลยก็ได้ครับน้ำนมแม่ยังเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เป็นอย่างดีแต่ในช่วงที่เราดูดนมแม่แม่ต้องทนเจ็บเพราะหลายครั้งลูกเผลอไปกัดเต้านมของแม่ครับ
1: จากแบเบาะลูกนั่งคานไม่นานเนิ่นเริ่มหัดยืนลูกอยากเดินทำไม่ได้ลูกโยงโย่งเกาะยันยืนแม่ห่วงใยตั้งไข่ล้มไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทำก้าวแรกลูกเดินได้สุขใจแท้คำแรกลูกเรียกแม่แม่ชื่นฉ่ำเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ปลื้มใจล้ำลูกอาจจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไร
0: ในท้องแบเบาะต่อแตะทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้และจำความไม่ได้แต่วันนี้ลูกทุกคนแล้วจงอย่าจำและทำเพียงแค่วันนี้วันเดียววันแม
1: ่สิ่งดีๆที่แม่ทำให้เราลูกๆหลายคนรู้แล้วและลูกล่ะอยากรู้ไหมว่าแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแม่ขอแค่นี้
2: แม่ขอเพียงลูกยิ้มได้ใจแม่ชื่นขอลูกตื่นพร้อมตะวันขันพร้อมไก
3: ่ขอลูกทุกเช้าแม่ดีใจขอลูกกินผักได้กินอยู่ดี
4: ขอลูกสุขสนุกอ่านนิทานเพลิน
5: ขอลูกเดินถูกทางถูกวิถี
6: ขอลูกแปลงฟันได้ถูกวิธี
7: ขอลูกมีนกน้อยในดวงใจ
8: ขอลูกจดจำคำสอนแม
9: ่เหนื่อยแท้แม่อดทนเพื่อลูกได
10: ้ลูกอาจลืมเรื่องราวครั้งยาวไว
11: แต่ไม่มีแม่คนไหนลืมลูกได้เลย
0: ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: หนูรักแม่ครับ
0: ที่ชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับในช่วงนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของเรามามากมายเช่นข่าวต่อไปนี้ครับราชบัณฑิตแนะรื้อหลักสูตรภาษาไทยแก้เด็กอ่อนภาษาพาคำไทยวิบัติผู้ใหญ่กังวลหลังพบมีกลุ่มวัยรุ่นสื่อสารทางโลกออนไลน์บางคำใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยนจากหลักความถูกต้องของภาษาไทยวิกฤตภาษาไทยในวัยรุ่นปัญหาด่วนที่ต้องแก้ไขตอนที่แล้วเราได้รู้ว่าภาษาไทยของเรานั้นมีหน่วยงานที่เรียกว่าราชบัณฑิตยสถานอยู่ควบคุมและดูแลการใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องส่วนการใช้ภาษาให้ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับถูกต้องแบบไหนวันนี้วิตามินข่าวของเรามีมานำเสนอครับ

0: ขโมยไปค่ะค่ะยังไงไม่รู้ก็อายจูเบย
1: นี่จีน่าเรามีเรื่องน่ากลัวจะมาเล่าให้ฟังแหละ
2: เรื่องอะไรเหรอเพิร์ทที่ว่าน่ากลัวน่ะ
1: ก็แถวบ้านเราดิมีร้านอาหารน่ะเปิดใหม่เขาบอกว่าเขาขาย
0: เราต้องรู้หลักภาษาให้ถูกต้องว่าคำไหนใช้แบบไหนเช่นเหตุการณ์นี้ครับหากเราเติมสระอูเข้าไปที่ปอปลาก็จะกลายเป็นปูอบสดๆครับเข้าใจว่าร้านเนี้ยคงจะทำสระอูหล่นหายไปนะครับก็เลยอ่านผิดเพี้ยนกลายเป็นปอบสดสดเขียนผิดทำให้อ่านผิดแล้วพอพูดผิดก็ดัดจริตไปกันใหญ่ฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดกันไปสื่อสารภาษาไทยระวังกันไว้ดีกว่า
2: เพิร์ทว่าไหมเป็นคุณหมอก็ต้องรู้จักเข็มฉีดยา
1: ถูก
2: แล้วเป็นชาวนาก็ต้องรู้จักปลูกข้าว
1: ถูก
2: แต่ทำไมเป็นแม่ค้าขายหมูถึงไม่รู้จักขาหมูล่ะ
1: เอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะจีน่าแม่ค้าขายหมูฉันไม่รู้จักขาหมูจีน่า
2: ก็วันเนี้ยจีน่าไปซื้อขาหมูมาให้คุณแม่แต่ไปถามแม่ค้ากี่คนก็ไม่เคยยื่นเนื้อหมูมาให้ไม่มีใครยื่นขาหมูมาให้จีน่าสักคนเลย
1: แล้วจีน่าไปถามเขาว่าอะไรอ่ะ
2: จีน่าถามว่าป้าขาหมูมีไหมคะ
1: ถ้าจีน่าถามแบบนี้นะจีน่าจะถามแม่ค้าอีกกี่ร้อยคนก็ไม่ได้ขาหมูหรอก
2: ไม่เป็นไรจีน่าไม่เงาก็ได้จีน่าไปซื้อหมูเลี้ยงให้มันโตแล้วจีน่าก็มาทำขาหมูง่ายจะตายเห็นไหมน้อง
1: ง่าย
0: แค่เราเว้นวรรคผิดเช่นป้าขาหมูมีไหมคะเราก็จะได้หมูนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ขาหมูเนี่ยเราต้องพูดว่าป้าขาหมูมีไหมคะอย่างเงี้ยถึงได้ขาหมูครับนอกจากนี้นะครับในประโยคเดียวกันแค่เราสลับคำนะครับก็จะได้ความหมายใหม่ที่แปลกไปเลยครับเช่นเพิร์ทโกรธเพื่อนพี่ซุปสลับใหม่เป็นพี่ซุปโกรธเพื่อนเพิร์ทหรือเพื่อนพี่ซุปโกรธเพิร์ทหรือเพื่อนเพิร์ทโกรธพี่ซุปเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความหลากหลายของภาษาไทยดังนั้นเนี่ยเราต้องตั้งใจทุกครั้งเวลาจะสื่อสารครับสำเนียงนั้นส่อภาษาส่วนกิริยานั้นส่อสกุลกาลเทศะวัฒนธรรมจะไม่วุ่นถ้าหากคุณรู้หลักการใช้ภาษาไทย
1: ผู้ใหญ่เนี่ยนะไม่เข้าใจเด็กเอ้ยผู้ใหญ่ใจร้ายใจร้ายใจร้ายใจร้ายก็เมื่อวานเนี่ยนะเราไปซื้อยามูนเส้นมาแล้วพูดแค่ประโยคเดียวเดี๋ยวคุณแม่ก็โกรธเราแล้วเนี่ย
2: อะแล้วพ่อไปพูดยังไงอะ
1: คุณแม่ครับมาขมือบยามูนเส้นก่อนครับแล้วค่อยไปรีดผ้าต่อก็พูดแค่นี
2: ้ฮะพ่อพูดกับแม่ว่าขมือบเหรอ
0: ภาษาไทยของเรามีระดับชั้นนะครับเพื่อเราได้นำมาใช้กับบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายในสังคมเช่นคำว่าเสวยคำนี้เป็นราชาศัพท์ครับต้องใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระราชานะครับคำว่าฉันเนี่ยใช้กับพระสงฆ์ครับถ้าหากว่าใช้กับคนทั่วไปต้องใช้คำว่ารับประทานทานกินนะครับแต่คำว่าขมือบเนี่ยเพื่อนกับเพื่อนก็ไม่พูดกันนะครับเด็กกับผู้ใหญ่ก็ไม่พูดกันขมือบพี่สุเคยเห็นก็อสุรกายขมือบโลกเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าชวนแม่มาขมือบวุ้นเส้นแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเราจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักทันทีถ้าว่าใช้คำผิดครับ
1: ภาษาไม่ใช่แค่เอาไว้สื่อสารแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมครับ
2: การใช้ภาษาแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะ
0: การใช้ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ
1: เราต้องใส่ใจครับ
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
3: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชันชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินวัดกว่า200ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกลับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็สีกาเอนั่นเองค่ะนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีนี้นะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับ อันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
1: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1066บาทพระเครื่องเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทสหผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อยากพูดอะไร
3: อยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
5: เครียดไหมคะท่าน
4: เครียด
3: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
4: ธรรมดาครับ
5: เป็นธรรมดาน
0: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 นาทีตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นไวยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดแต่ว่าไวยาวัจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
3: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
4: พูดอย่าง
5: น
4: ี้
5: อ
4: ัน
5: นี้เข้ามาในฐานะใคร
4: บ้างอดีตแล้วสีกาเข้ามาอยู่นานหรือยัง
5: ทราบเรื่องท่านเจ้าวาดที่สำนักสงฆ์ไหมคร
4: ับเขาบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆนะพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมี
6: ไม่ได
4: ้มีการเมืองอะไรในวัดอะไรพวกนี
0: ้วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกะเอ๋นางสาวบุญญวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาท มีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคํา6ใบใบซื้อขายทองคํา7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
1: ขณะที่พระเทพวชิระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาศิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงไปค่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวัดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถราดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกรวมทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิท

0: ิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
0: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
2: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
3: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
3: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
3: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
4: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีกุ๊กเพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
5: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะต่อเนื่องกันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับวันยังอยู่ถึงเรื่องเดิมนะครับวันนี้จะยังอยู่ถึงเรื่องเดิมก็คือเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในชั่วโมงที่2กันนะครับคำถามนำเข้าสู่บทเรียนครับล่ะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีครับทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนเคยอยากหาความรู้เรื่องต่างๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนบ้างหรือไม่เคยไหมครับช่วยกันตอบเลยเคยแน่นอนใช่ไหมครับให้นักเรียนลองยกตัวอย่างว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เด็กๆอยากรู้เรื่องอะไรบ้างลูกมีเรื่องอะไรบ้างไหมครับที่เด็กๆอยากจะหาความรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนเอาเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีโรงเรียนของโรงเรียนเราโรงเรียนของเราไม่ใช่ของโรงเรียนโรงเรียนของเราก่อตั้งหรือสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรใช่ไหมครับนี่คือหนึ่งในเรื่องที่เด็กๆอยากจะทราบนะคะมีเรื่องอื่นไหมครับมีเรื่องอื่นไหมครับ
1: โรงเรียนเรามีครูกับนักเรียน
0: โรงเรียนของเราหรือโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยมีครูและนักเรียนรวมกันทั้งหมดกี่คนใช่ไหมครับด้านหน้าบอกว่าประชากรในโลกนี้มีทั้งหมดกี่คนนั่นก็คือเรื่องราวที่เราสามารถที่จะสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตมีเพิ่มเติมประเทศในโลกนี้มีทั้งหมดกี่ประเทศนะครับเหล่านั้นก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้จากทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยและนักเรียนมีวิธีการค้นหาความรู้นั้นได้อย่างไรอย่างแรกเลยก็คือหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่คุณครูได้บอกไปอ่านหนังสือ
1: สอบถามผ
0: ู้
1: รู
0: ้สอบถามผู้รู้นะครับมีไหมมีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมครับจับไม้นิดหนึ่งลูกมีไม้ไหมมีไม้ไหมนอกเหนือจากสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสอบถามผู้รู้มีเพิ่มเติมไหมครับ
2: สืบค้นจากหนังสือค่ะ
0: สืบค้นหรือค้นหาจากหนังสือไปห้องสมุดนั่นเองใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมาปรบมือกับตัวเองหน่อยทุกคนเลยเก่งมากปรบมือดีมากครับเรามาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คืออยากรู้ยกตัวอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รู้จักไหมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับถ้าอยากจะทราบว่าคืออะไรเราต้องไปค้นหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหนังสืออินเทอร์เน็ตต่างๆหรือไปสอบถามผู้รู้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนั่นคือแนวคำตอบทั้งหมดเลยนะครับเป็นแนวคำตอบที่คุณครูได้แนะนำให้กับนักเรียนนั่นเองอีกหนึ่งคำถามครับถ้าครูให้นักเรียนช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 หรือการทำน้ำจิ้มหมูกระทะนักเรียนจะหาความรู้จากที่ไหนครับเด็กๆบอกว่าไปที่เสด็จไปที่ร้านเลยนะ YouTube นะครับมีวิธีการค้นหาความรู้ได้อย่างไรเราก็เข้าไปใช้งาน Google ใช่ไหมเด็กๆบอก Google ก็เข้าไปทำการสืบค้นเปิดอะไรเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือค้นหาจากทางไหนโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับแนวคำตอบของครูครับ

0: ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอะไร Google นั่นเองนะครับเราก็ใช้ในการค้นหาได้ทุกอย่างเลยนะครับใน Google นั่นเองเอาละครับหลังจากที่คุณครูนำเข้าสู่เรียนด้วยคำเรียบร้อยนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันในวันนี้อยู่ที่หน่วยที่4ครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้อ1ครับระบุคำค้นในการค้นหาข้อมูลวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำค้นนะครับและ2บอกส่วนประกอบของผลการค้นหาได้นะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับระบุคำค้นในการค้นหาข้อมูลได้กระชับและสอดคล้องบอกส่วนประกอบของการค้นหาเพื่อเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับนี่คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนทบทวนกันนิดหนึ่งครับในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือบนอินเทอร์เน็ตนะครับเด็กๆมีวิธีการอย่างไรครับในการสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเด็กๆบอกออกมาเป็นขั้นตอนได้ไหมจับไมค์นิดหนึ่งครับบอกออกมาเป็นขั้นตอนให้คุณครูได้ทราบหน่อยลุกขึ้นยืนตอบไปเลยครับขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อน
1: เปิดคอมครับ
0: เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไปที่เน็ตแล้วทำอย่างไรต่อขั้นตอนที่2
1: เข้าที่ Google ครับ
0: ไปเข้าที่ Google ก่อนที่จะเข้า Google ต้องเปิดอะไรก่อนดับเบิลคลิกที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกออกมาที่ที่อะไรนะเว็บ
1: เบราว์เซอร์
0: เว็บเบราว์เซอร์นั่นเองพอเราดับเบิลคลิกไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วเราก็พิมพ์เว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาคือเว็บไซต์อะไร
1: Google ครับ
0: Google เก่งมากเอาปรบมือหน่อยเยี่ยมมากนะครับนี่คือขั้นตอนหรือวิธีการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับเด็กๆตอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงอย่างแรกเลยหลังจากที่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องทำอะไรครับเราต้องดับเบิลคลิกที่ไอคอนGoogle Chrome Google Chrome นี้เป็นเว็บไซต์หรือเป็นเบราว์เซอร์ครับเป็นเว็บไซต์หรือเป็นเบราว์เซอร์ครับเป็นเบราว์เซอร์นะครับเป็นช่องทางเข้าไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับGoogle Chrome นะครับหรือจะเป็นในส่วนของSafari ใช่ไหม Mozilla Firefox นี่แบบนี้หรือ Microsoft Edge เนี่ยแบบนี้เป็นอะไรครับเว็บเบราว์เซอร์ทั้งนั้นเลยหลังจากนั้นเด็กๆก็พิมพ์เข้าไปครับ www.google.co.th นะครับลงในช่องที่อยู่เว็บไซต์นี่ครับนี่คือช่องที่อยู่เว็บไซต์นะเด็กๆจำไว้ให้ดีนะครับอยู่ตรงนี้เราพิมพ์ไปเลยครับหรือเราจะพิมพ์อย่างเดียวว่า google.co.th ก็ได้หรือ google.com ก็ได้พิมพ์ลงไปได้เลยแล้วกดอะไรครับ
2: enter
0: กด enter บนไหนบนแป้นพิมพ์กดปุ๊บเราก็จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อครับเราก็พิมพ์คำค้นลงไปครับคำที่เราจะค้นหาหรือสิ่งที่เราต้องการจะค้นหาลงไปนะครับจากนั้นเราก็กดอะไรกด enter อีกครั้งหนึ่งไหมครับคุณครูพิมพ์คำว่าอะไรเอ่ย
2: โรงเร
0: ียนวังไกลกังวลพอกด enter ปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่สถานที่อยู่ตรงไหนเห็นไหมครับมีแมปด้วยเห็นไหมครับมีแผนที่ให้ดูด้วยนะครับเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เลยได้ทั้งข้อมูลที่เป็นรูปภาพครับได้ทั้งข้อมูลที่เป็นในส่วนของแผนที่รวมถึงข้อมูลที่เป็นคลิปวิดีโอต่างๆก็มีให้ในโปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะครับหรือในเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือที่เราใช้กันในปัจจุบันก็คือ Google นั่นเองเอาละครับในส่วนของขั้นตอนการเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตมีใครสงสัยมีใครสงสัยไหมครับมีใครสงสัยไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้อินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรมจากใบงานกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนครับจะได้เห็นลูกอะไรลูกเห็นอะไรครับเห็นลูกศรลูกศรเป็นลูกศรที่มีชื่อว่าอะไรใครทราบบ้างเขาเรียกว่าปุ่มอะไรปุ่มอะไรปุ่มแบ็กหรือปุ่มย้อนกลับนะครับใช้ในการคลิก ย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านั้นนั่นเองใช่ไหมครับพอเราเข้าไปหน้าเว็บไซต์เรื่อยๆเราเข้าไปดูรูปภาพเราเข้าไปดูคลิปวิดีโอแล้วต้องการกลับมาหน้านี้กลับมาหน้าเริ่มต้นนี้เราก็ไปคลิกที่ปุ่มแบ็คเพื่อที่จะย้อนกลับได้นะครับบางคนต้องการที่จะเข้าหน้านี้ใหม่เด็กๆบางคนกดปุ่มกากบาทปิดแล้วพิมพ์เว็บไซต์ใหม่ไม่ต้องนะครับเด็กๆใช้นี่เลยครับปุ่มแบ็คเพื่อที่จะย้อนกลับไปหรือถ้าแต่ว่าถ้าเปิดไปหน้าเยอะๆเปิดไปหลายๆหน้าเราอาจจะต้องพิมพ์ลงไปใหม่นะครับพิมพ์เว็บไซต์ที่เราใช้ในการสืบค้นลงไปใหม่นั้นจะสะดวกกว่านั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทในการใช้งานนะครับมาที่ใบงานที่เท่าไหร่แล้วครับใบงานที่2ใบงานที่2เรื่องอะไรเอ่ย
2: ค้นหาข้อม
0: ู
2: ลด
0: ้
2: วยคำค้น
0: ค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน2เรื่องค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นโดยคุณครูอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทำด้วยคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน2เรื่องหาข้อมูลด้วยคำค้นนะครับโดยถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจให้คุณครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าเดินดูในการที่เด็กๆทำกิจกรรมกันด้วยนะครับเอาล่ะมาดูกันครับว่าเราจะต้องใช้ค้นหาอย่างไรถึงจะได้คำตอบนะครับใช้คำค้นอย่างไรถึงจะได้คำตอบคำที่แจ้งครับให้นักเรียนเขียนคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากสถานการณ์ต่อไปนี้เอาเด็กๆตั้งใจฟังครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าไปหาว่าเราจะใช้คำค้นอะไรเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ5สถานการณ์1อยากทราบข้อมูลเวลาเปิดปิดสวนสัตว์เชียงใหม่เราต้องใช้คำค้นว่าอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปดูนะแล้วเราอาจจะลองพิมพ์หรือทดลองพิมพ์คำค้นลงไปแล้วถ้าพิมพ์คำค้นแล้วได้เวลาเปิดปิดสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยนั่นหมายถึงเราได้คำค้นที่ถูกต้องแต่ถ้าเราพิมพ์คำค้นแล้วข้อมูลเวลาเปิดปิดสวนสัตว์ไม่ปรากฏขึ้นมาคำค้นนั้นถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนคำค้นใหม่นะครับนั่นคือสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2ครับอยากทราบราคารองเท้านักเรียนอยากทราบราคารองเท้านักเรียนจะใช้คำค้นว่าอย่างไรเด็กๆจะใช้คำค้นว่าอย่างไรเพื่อที่จะได้ทราบราคารองเท้านักเรียนนะครับคำค้นเป็นคำที่พิมพ์ลงไปในเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับคำค้นนะครับคำค้นสถานการณ์ที่3นักเรียนไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวแล้วอยากทราบว่าใกล้ๆพักมีร้านอาหารอะไรบ้างนักเรียนต้องใช้คำค้นว่าอะไรครับนักเรียนต้องใช้คำค้นว่าอะไรเด็กๆถึงจะเจอร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับอะไรสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวนั่นเองต้องใช้คำค้นว่าอย่างไรนะครับพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับเด็กๆปลายทางพอเข้าใจไหมเอ่ยนะครับสถานการณ์ที่4อยากทราบว่าวันเด็กแห่งชาติในปีหน้าตรงกับวันที่เท่าไหร่เราจะใช้คำค้นว่าอะไรครับ
3: วันเด็กแห่งชาติในปีหน้าตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: เราจะใช้คำค้นว่าอะไรครับเด็กๆจะต้องเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตในการทดลองพิมพ์คำค้นลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้คำตอบว่าอยากทราบวันเด็กแห่งชาติในปีหน้าตรงกับวันที่เท่าไหร่สถานการณ์ที่5ครับอยากทราบว่าคำนามคืออะไรเด็กๆจะพิมพ์คำค้นหรือจะใส่คำค้นว่าอะไรเด็กๆก็พิมพ์ลงไปในอินเทอร์เน็ตก่อนในช่องค้นหาก่อนและถ้าได้คำตอบว่าคำนามคืออะไรนั่นคือคำค้นที่ถูกต้องจากนั้นเด็กๆนำคำค้นที่เราใช้ในการค้นหาเราได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาเขียนใส่ลงในใบงานเข้าใจไหมครับมาเขียนใส่ลงไปในใบงานนะเอาละครับ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรา

ายลงมือปฏิบัติทำใบงานกันเลยครับไปเลยตอนนี้นะครับให้นักเรียนนั้นได้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองหาสถานการณ์ที่1ไปพร้อมกันดีไหมเราจะมาหาสถานการณ์ที่1ไปพร้อมกันนะครับเด็กๆเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์ได้เลย

ครับดับเบิ้ลคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยครับให้เวลาเด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สักครู่หนึ่ง

ึ้นมาเรียบร้อยนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้สามารถที่จะใส่คำค้นลงไปได้เลยนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้

นสัตว์นะครับสวนสัตว์ที่ไหนต้องระบุด้วยนะไปเชียงใหม่เลยนะครับกด Enter พอพิมพ์เสร็จแล้วคุณครูพิมพ์คำค้นแบบนี้กด Enter ปุ๊บขึ้นมาให้เห็นไหมนี่ขึ้นมาให้เห็นเลยแสดงว่าคำค้นนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้เด็กๆก็เขียนลงไปเลยเขียนตอบลงไปในใบงานได้เลยนะครับเขียนตอบในใบงานได้เลยเห็นไหมขึ้นมาแล้วเวลาเปิดปิดสวนสัตว์เชียงใหม่ก็คือ8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับนี่แสดงว่าคำค้นนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานได้ไหมครับใช้งานได้เด็กๆก็นำคำนี้ไปเขียนลงไป

ให้เวลาทำใบงานสักครู่หนึ่ง

ไปงานหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่67ให้เขียนคำค้นครับพอนักเรียนพิมพ์คำค้นแล้วได้คำตอบไม่ได้ให้เด็กๆเขียนคำตอบนะลูกให้เขียนคำค้นนะครับคำค้นเนี่ยเวลาเปิดปิดสวนสัตว์เชียงใหม่นี่คือคำค้นเขียนลงไปในช่องเลยเวลาเปิดปิดสวนสัตว์เชียงใหม่เราใช้เน็ตในการทดลองว่าได้คำค้นนั้นไหมหรือเปล่านะครับได้คำตอบจากสถานการณ์หรือเปล่านะครับได้คำตอบจากสถานการณ์หรือเปล่าข้อ2 อยากทราบราคารองเท้าใครได้คำค้นแล้วบ้างพิมพ์ว่าอะไรอ๋อเพื่อนเราบอกว่าราคารองเท้านักเรียนเด็กๆคนอื่นลองพิมพ์ดูซิได้หรือเปล่าได้คำตอบได้คำตอบไหมได้คำตอบไหมรองเท้านักเรียนเท่าไหร่ถ้าขึ้นว่ารองเท้านักเรียนราคาเท่านั่นคือคำค้นนั้นเราใช้ได้นะครับหน้าที่เท่าไหร่60เท่าไหร่67ข้อ3นักเรียนไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวแล้วอยากทราบว่าใกล้ๆที่พักมีร้านอาหารอะไรบ้างเด็กๆใช้คำค้นอะไรเอ่ยใครทราบแล้วบ้างใครทราบแล้วบ้างเด็กๆเปิดใบงานทำด้วยนะครับเปิดใบงานทำด้วยนะพิมพ์ลงไปในนี้ลูกพิมพ์ตรงนี้เด็กๆพิมพ์ลงไปในช่องตรงกลางนะลูกพิมพ์ลงไปช่องตรงกลางแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถพิมพ์ที่ช่องด้านบนได้นะครับช่องที่อยู่เว็บไซต์จริงๆก็ใช้ในการค้นหาได้เช่นเดียวกันใครได้คำค้นข้อที่3แล้วบ้างมีใครได้คำค้นข้อที่3แล้วบ้างเอ่ยมีไหมครับมีไหมได้ไหมได้คำค้นไหมไม่ได้ข้ามไปก่อนนะไปทำข้ออื่นก่อนข้อ4อยากทราบว่าวันเด็กแห่งชาติในปีหน้าตรงกับวันที่เท่าไหร่เราจะใช้คำค้นว่าอย่างไรเอาลองดูซิลองดู

าคำค้นที่ถูกต้องนะครับก็เขียนคำค้นเขียนคำค้นเนี่ยลงไปข้อ5อยากทราบว่าคำนามคืออะไรใช้คำค้นอะไรเอ่ยใช้คำค้นอะไรเอ่ยอยากทราบว่าคำนามคืออะไรใช้คำค้นอะไรเอ่ยเราเขียนคำค้นนะเราไม่ได้เขียนราคาลงไปนะครับลูกเราเขียนคำค้นนะครับเราไม่ต้องการคำตอบครับแต่เราอยากทราบคำค้นเราไม่ต้องการคำตอบว่าราคารองเท้านักเรียนเท่าไหร่แต่เราอยากทราบว่าเราใช้คำค้นอะไรถึงได้ราคารองเท้านักเรียนครับจะให้เวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีใบ

รายได้ข้อ5แล้วบ้างอ๋อเด็กๆบอกว่าอยากทราบว่าคำนามคืออะไรเด็กๆพิมพ์คำค้นเลยใช่ไหมคำนามคืออะไรเราขึ้นมาให้เราเห็นไหมขึ้นแสดงว่าคำค้นนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้เด็กๆก็นำคำค้นนั้นมาตอบลงไปมาเขียนลงไปในช่อง

ต่อเลยครับข้อไหนยังไม่ได้ข้ามไป

าเฉยๆเนาะเห็นมาในรายงานด้วยครับ

าคำพจน์นี้ใช้ได้นำไปเขียนเลยครับเขียนตรงนี้เลยนี่นำคำพจน์ที่ได้คำตอบไปเขียนเลยนำไปเขียนในช่องเลย

นำคำคนนี้ไปเขียนตอบลงในใบงานเลยงานหน้า67ตัวหน้า67ได้เลยได้คำตอบไหมถ้าได้คำตอบแล้วไหนคำคนจะใช้คำคนอะไรลูก

ากคำค้นที่ได้คำตอบจากสถานการณ์ครับหาคำค้นโดยการใช้อินเทอร์เน็ตครับในการลองพิมพ์คำค้นลงไปและถ้า

ูให้เวลาเด็กๆพอสมควรนะครับไม่ใช่สักระยะพอสมควรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับสำหรับสถานการณ์ที่1ครับอยากทราบข้อมูลเวลาเปิดปิดสวนสัตว์เชียงใหม่เด็กๆใช้คำค้นอะไรกันบ้างใช้คำค้นอะไรกันบ้างครับอ๋อเด็กๆบางคนบอกว่าตอบไปตรงๆเลยไม้พิมพ์ลงไปตรงๆเลยว่าเวลาเปิดปิดสวนสัตว์เชียงใหม่ใช่ไหมในคำตอบของครูคือถูกต้องเลยเวลาเปิดปิดสวนสัตว์เชียงใหม่เวลาพิมพ์ลงไปเราจะได้ทราบข้อมูลเวลาเปิดปิดนะครับข้อ2 อยากทราบราคารองเท้านักเรียนเด็กๆใช้คำค้นอะไรครับโอ้เยี่ยมมากเลยเด็กๆบอกว่าราคารองเท้านักเรียนถูกต้องราคารองเท้านักเรียนเราก็จะได้อะไรครับได้คำตอบว่ารองเท้านักเรียนเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างข้อ3นักเรียนไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวแล้วอยากทราบว่าใกล้ๆที่พักมีร้านอาหารอะไรบ้างเด็กๆใช้คำค้นว่าอะไรครับใช้คำค้นว่าอะไรเอ่ยร้านอาหารใกล้ๆที่พักถ้าเป็นคุณครูคุณจะบอกว่าร้านอาหารใกล้ฉันครับร้านอาหารใกล้ฉันเพราะว่าเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตเราก็จะมี GPS อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะบ่งบอกได้ระบุได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วร้านอาหารใกล้ๆเนี่ยมีที่ใดบ้างมีร้านไหนบ้างข้อ4อยากทราบว่าวันเด็กแห่งชาติในปีหน้าตรงกับวันที่เท่าไหร่ใช้คำค้นว่าอะไรเอ่ยวันเด็กแห่งชาติปีหน้าใช่ไหมแนวคำตอบของครูก็คือวันเด็กแห่งชาติปี68นั่นคือปีหน้าแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆเนี่ยจะใช้ปีใดนั่นเองจะใช้เป็นปีใดหรือปีที่ต้องการทราบเป็นปีใดนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับข้อ5ครับอยากทราบว่าคำนามคืออะไรคำค้นคำค้นว่าอย่างไรบ้างคำค้นอยากทราบว่าคำนามคืออะไรพิมพ์ลงไปตรงๆเลยครับว่าคำนามคือนี่คือคำค้นง่ายๆเลยคำนามคือหรือความหมายคำนามหรือความหมายคำนามนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าคำนามคืออะไรแล้วนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูครับทั้ง5สถานการณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองไปต่อที่ใบงานที่3ครับเรื่องอะไรเรื่องผลการค้นหานะครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 2-3 คนจากนั้นคุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำรายงาน3เรื่องผลการค้นหา

ทำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนแบ่งกลุ่มทำเป็นงาน3ผลการค้นหาโดยให้นักเรียนช่วยกันทำเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าวันนี้สำหรับห้องเรียนต้นทางนะครับสามารถที่จะทำเป็นรายบุคคลได้เลยนะครับเพราะว่าเรานั่งกันอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรายคนแล้วนะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางทำเป็นกลุ่มได้เลยนะครับเอาละครับเรามาดูคำชี้แจงกันครับให้นักเรียนพิจารณาภาพผลการค้นหาด้วยคำค้นที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม1คำค้นเท้าทองกีบม้าจากคำค้นเท้าทองกีบม้า 1.1 ครับถ้าต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเท้าทองกีบม้าเด็กๆจะต้องไปคลิกที่หมายเลขใดให้เด็กๆดูภาพครับในภาพเนี่ยจะมีตั้งแต่เลข1ถึงเลขที่9เรียงมาเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าในข้อ 1.1 ต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเท้าทองกีบม้าเด็กๆจะต้องไปคลิกที่หมายเลขอะไรเด็กๆนำตัวเลขนั้นใส่เติมลงไปในข้อ 1.1 ได้เลยนะครับ 1.2 ถ้าต้องการดูวิดีโอเกี่ยวข้องกับเท้าทองกีบม้าคลิกที่หมายเลขใด 1.3 ถ้าต้องการดูข้อมูลของบุคคลอื่นๆผู้ค้นหาเท้าทองกีบม้าแล้วผู้คนยังค้นหาข้อมูลบุคคลเหล่านี้ด้วยคลิกที่หมายเลขอะไรนะครับ 1.4 ถ้าต้องการดูผลการค้นหาหน้าอื่นๆคลิกที่หมายเลขใดเติมเป็นตัวเลขลงไปนะครับ 1.5 ถ้าต้องการดูคำค้นที่เกี่ยวข้องกับเท้าทองกีบม้าคลิกที่หมายเลขใด 1.6 ถ้าต้องการดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเท้าทองกีบม้าให้ไปที่หมายเลขใดอีกหนึ่งคำค้นครับคือคำค้นอะไรเอ่ยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับคล้ายๆกันกับข้อที่แล้วเลยครับแต่เปลี่ยนคำค้น 2.1 ถ้าต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลิกที่หมายเลขใด 2.2 ถ้าต้องการดูรูปภาพเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลิกที่หมายเลขใด 2.3ถ้าต้องการซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลิกที่หมายเลขใดซึ่งเป็นการโฆษณาครับ 2.4 ถ้าต้องการดูคำค้นที่เกี่ยวข้องกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้ไปที่หมายเลขใด 2.5 ถ้าต้องการดูผลการค้นหาอื่นๆให้ไปที่หมายใดและ 2.6 ครับถ้าต้องการทราบว่าผู้คนถามอะไรเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้างให้ไปที่หมายเลขใดจากนั้นเด็กใส่เลยครับตัวอย่างคำถามที่ผู้คนถามเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์คืออะไรนะครับตอบลงไปด้วยนะครับในใบงานของเราเอาละครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำกิจกรรมกันสักครู่หนึ่งครับไปกันเลยครับ

ืบค้นจากคำค้นในแต่ละข้อได้แต่ให้ดูที่ใบงานเป็นหลักว่าเราจะใช้หมายเลขใดในการตอบคำถามถ้าเด็กๆไปดูในอินเทอร์เน็ต

0: อย่างที่บอกว่าให้ดูที่ใบงานเป็นหลักนะครับดูที่ใบงานเลยลูกเติมตัวเลขลงไปเอาละเด็กๆครูให้เวลาเด็กๆสักพักหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากว่าใบงานที่ผ่านมานะครับใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นครูให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะสำหรับใบงานนี้มาดูแนวคำตอบของคุณครูกันก่อนนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันก่อนเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการกลับไปทำใบงานเป็นการบ้านได้นะครับเอาล่ะมาดูกันครับเด็กๆคิดว่าจากคำค้นเท้าทองกีบม้าถ้าต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเท้าทองกีบม้าต้องไปคลิกที่หมายเลขใดครับหมายเลข3นี่ครับ3 4และ8นั่นเองเห็นมั้ยครับ3 4และ8ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเท้าทองกีบม้า 1.2 ถ้าต้องการดูวิดีโอเกี่ยวข้องกับเท้าทองกีบม้าเด็กๆคิดว่าคลิกที่หมายเลขใดครับหมายเลขใดเอ่ยถูกต้องหมายเลข5นะครับขึ้นมาเป็นคลิปวิดีโอชัดเจนเลยเขาเขียนว่าวิดีโอเห็นไหมครับ 1.3 ถ้าต้องการดูข้อมูลของบุคคลอื่นๆผู้ค้นหาเท้าทองกีบม้าแล้วผู้คนยังค้นหาข้อมูลบุคคลเหล่านี้ด้วยคลิกที่หมายเลขใดครับถูกต้องหมายเลข9เก่งมาก 1.4 ถ้าต้องการดูผลการค้นหาอื่นคลิกที่หมายเลขหมายเลข7เยี่ยมมาก 1.5 ถ้าต้องการดูคำค้นที่เกี่ยวข้องกับเท้าทองกีบม้าให้คลิกที่หมายเลขอะไรหมายเลข6ครับเห็นไหมครับหมายเลข6ในช่องหมายเลข6เขาเขียนเลยการค้นหาที่เกี่ยวข้อง 1.6 ถ้าต้องการดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเท้าทองกีบม้าไปคลิกที่หมายเลขใดครับหมายเลข8นะครับหมายเลข8เป็นข้อมูลสรุปนั่นเองนะครับต่อไปเม็ดมะม่วงหิมพาน2.1 ถ้าต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ต้องไปที่หมายเลขใด1359เห็นไหมครับ 1-3 นี่เป็นข้อมูลทั้งนั้นเลย 1-3-5 ด้วย5ก็เป็นข้อมูลรวมถึง9ด้วยนะครับ9นี้บอกละเอียดเลยนะครับ9นี้บอกละเอียดเลย 2.2ถ้าต้องการดูรูปภาพเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลิกที่หมายเลขใดเอ่ยถูกต้องครับ8เยี่ยมมากนะขึ้นเป็นรูปภาพให้เราเห็น 2.3 ถ้าต้องการซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลิกที่หมายเลขได้2เก่งมาก 2.4 ถ้าต้องการดูคำค้นที่เกี่ยวข้องกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปคลิกที่หมายเลขใดครับหมายเลขใดเอ่ยหมายเลข6ครับนี่ครับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องหมายเลข6 2.5 ครับถ้าต้องการดูผลการค้นหาหน้าอื่นๆคลิกที่หมายเลข7ครับหมายเลข7ไปต่อกันที่ข้อ 2.6 ครับถ้าต้องการทราบว่าผู้ค้นถามอะไรเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้างให้ไปที่หมายเลข4กับ10นั่นเองนะครับและตัวอย่างคำถามที่ผู้คนถามเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์คืออะไรนี่ครับเด็กๆก็เขียนตอบลงไปเลยครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีโทษอย่างไรเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีไขมันไหมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบกินได้ไหมความดันสูงกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ไหมนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับให้แนวคำตอบไปดูเรียบร้อยแล้วกลับไปเพิ่มเติมคำตอบให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับมาถึงสรุปกันแล้วไปที่คำชี้แจงกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจนักเรียนครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4ถึงข้อที่5นั่นเองคำถามเอาช่วยกันตอบเลย นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้ครับได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจับไมค์ตอบก็ได้จับไมค์ตอบก็ได้วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจับไมค์ตอบนิดนึงคนเก่งได้เรียนรู้อะไรบ้างเอ่ยได้เรียนรู้การใช้อะไรใช้อะไร
1: การค้นหา
0: ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาใช่ไหมเก่งมากปมมือหน่อยเยี่ยมมากมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบครับวันนี้เราได้ทำการสืบค้นข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดให้จากใบงานใช่ไหมวันนี้เราได้ทำการสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลจากใบงานและสามารถระบุคำค้นในการค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องเราระบุคำค้นได้ถูกต้องหรือเปล่าคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้ทุกคนเลยนะครับคำถามต่อไปอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนมีวิธีการใดที่จะทำการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมและมีเทคนิควิธีการในการระบุคำค้นนั้นอย่างไรอ้าวใครอยากตอบตอบได้ไหมครับเราจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับที่จะทำให้ได้ข้อมูลตรงตามที่เราต้องการมีใครอยากตอบไหมอ่ะตอบมา1คนนะครับเด็กๆจะมีวิธีการอย่างไรที่ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีเทคนิควิธีการระบุคำค้นนั้นอย่างไรครับ
2: ใช้ Google ครับ
0: ใช้ Google ในการค้นหารวมถึงใช้คำค้นที่เป็นยังไงที่เป็นยังไงลูก
2: สอดคล้องครับ
0: ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราต้องการจะทราบใช่ไหมครับเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากปรบมือแหมเสียงดังมากนะครับเยี่ยมมากนะครับแล้วคำตอบของครูก็คือกำหนดคำค้นให้ชัดเจนครับและคำค้นต้องสอดคล้องกับเนื้อหาด้วยอย่างที่เด็กๆตอบออกมาไหมครับกำหนดคำค้นให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงรวมถึงใช้คำค้นที่มีความหลากหลายนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมและตรงกับสิ่งที่เราต้องการค้นหานั่นเองแบบประเมินตัวเองครับข้อที่4ถึงข้อที่5เด็กๆกลับไปประเมินตัวเองด้วยว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีบ้างและอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับจะเป็นเรื่องราวของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในชั่วโมงที่3เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับในเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตครับ2โปรแกรมอินเทอร์เน็ตและ3ใบงาน4ครับแบบฝึกหัดเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆหนานการพอสมควรเลยวันนี้หลังจากที่หมดชั่วโมง

แล้วอย่าลืมอะไรเอ่ยปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะปิดเครื่องต้องปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตก่อนจากนั้นก็ทำการชัตดาวน์เครื่องให้ถูกต้องนะครับปิดหน้าจอให้เรียบร้อยและพอลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วต้องอะไรเก็บเก้าอี้และเก็บลิ้นชักแป้นพิมพ์ให้เรียบร้อยรวมถึงรักษาความสะอาดของห้องเรียนของเราด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วครับเด็กๆเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แฟนหรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ดีกว่า
1: ใช่เยอะก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
0: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเรา

0: ทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Reung Sak. You can call me Teacher Fang.สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับเช่นเคยกลับมาพบกับชิชปามกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับแล้ววันนี้ครับนักเรียนครับดูบนหน้าจอได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องที่ทีเชอร์ปามตั้งใจนำมาเสนอให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับนักเรียนดูที่หน้าจอได้เลยครับ What do you see in this picture นักเรียนเห็นประโยคอะไรคำว่าอะไรหรือรูปอะไรบ้างครับนักเรียนคุ้นกับคำว่าอะไรบ้างครับประโยคไหนคำว่า classroom พอเข้าใจไหมครับมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
1: ห
2: ้องเรียน classroom is mean ห้องเรียนห้องเรียนแล้วข้างล่างใครพอออกเสียงได้บ้างเดี๋ยวทีเชอร์ออกเสียงให้ฟังนะครับ classroom language classroom

0: language ใครเคยได้ยินคำว่า language บ้างก็คือภาษานั่นเองครับภาษาในห้องเรียนก็คือประโยคที่เราใช้กันในห้องเรียนนั่นเองครับคำนี้นะครับ classroom language ก็คือประโยคที่เราสามารถใช้ในห้องเรียนนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเรามาเรียนรู้กันในวันนี้ครับนักเรียนจะได้รู้อะไรเรามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รู้ในการเรียนในวันนี้เมื่อเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์ประโยคคำสั่งและบทสนทนาได้นะครับและนักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์หรือกลุ่มคำกลุ่มประโยคและบทสนทนาที่นักเรียนจะได้ฟังดังต่อไปนี้นะฮะและข้อที่3ก็คือนักเรียนสามารถพูดคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆสัญญาว่าง่ายแน่นอนครับวันนี้และนักเรียนก็สามารถสนทนาตามแบบที่นักเรียนได้ฟังทีเชอร์ออกเสียงให้ฟังได้อย่างแน่นอนเลยครับนักเรียนจะสามารถมีความสามารถในภาษาด้านการพูดอย่างแน่นอนเลยครับและก็นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในห้องเรียนและวันนี้นะครับทีเชอร์ปามเตรียมเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันอย่างแน่นอนเลยเตรียมตัวกันเลยนะครับนักเรียนดูจอคำนี้ก็คือ things เหมือนเดิมครับ things มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยสิ่งของนั่นเองครับถูกต้องสิ่งของเหล่านี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองมองรอบห้องเรียนของนักเรียนดูสิครับว่านักเรียนเจออุปกรณ์เหล่านี้อยู่บ้างหรือเปล่าแน่นอนเลยใช่ไหมครับก็จะต้องมีจอทีวีจอโทรทัศน์นั่นเองครับมีคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับนักเรียนปลายทางลองบอกดูสิครับว่าห้องเรียนของนักเรียนมีเครื่องใช้ตามภาพเหล่านี้หรือไม่ถูกต้องครับมี light ถูกต้องนักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ในนี้ได้หรือไม่ครับลองบอกหน่อยครับลองบอกดูลองเดาดูครับรูปแรกคือรูปอะไรครับเป็นรูปไฟดวงไฟหรือหลอดไฟนั่นเองครับ light very good และต่อไปtelevision อะไรอีกครับแฟนนักเรียนเคยเห็นเครื่องนี้ไหมครับvery good เก่งมากเลย radio มีอะไรอีกครับคอมพิวเตอร์อะไรอีก laptop อะไรอีกครับVery good CD player นักเรียนยังมีเครื่องเหล่านี้อยู่ที่ห้องเรียนอยู่หรือเปล่าครับเมื่อสมัยทีเชอร์ปาล์มยังเป็นเด็กนะครับยังมีเครื่องเหล่านี้ครบเลยนะครับเพื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและเป็นสื่อในการเรียนรู้ของเราด้วยนะครับเอาละครับเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยดีกว่าครับดูที่รูปแรก Look at the picture student What do you see in this picture รูปแรกเลย Light Light เป็นคำศัพท์ใหม่นะครับเด็กๆลองมาดูกันเลยครับออกเสียงอย่างไร Light
1: Light
0: Light เด็กๆครับ Spell it please
1: L-I-G-H-T
0: Light ก็คือไฟนั่นเองครับดวงไฟหรือว่าหลอดไฟของเรานะครับที่ให้แสงสว่างนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเป็นรูปอะไรเอ่ยใช่หรือไม่ Very goodเด็กๆครับออกเสียงว่า television
1: television
0: เด็กๆเห็นไหมครับว่าทิชชู่ปาล์มขีดเส้นใต้ไว้ตรงคำว่า V กับ I ให้เน้นเสียงหนักไว้ตรงนั้นออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ television
1: television
0: very good next ไปต่อเลยคำนี้ที่บ้านใครยังมีเครื่องนี้อยู่ที่บ้านบ้างเมื่อสมัยทิชปาลยังเป็นเด็กนะครับจะใช้เครื่องนี้ในการฟังข่าวสารฟังเพลงจากเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็คือวิทยุนั่นเองครับวิทยุในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าแบบนี้ครับออกเสียงเลย
1: radio
0: ออกเสียงลองออกเสียงให้ทิชฟังหน่อยครับตามที่ทิชบอกว่าทิชขีดเส้นไว้ตรงไหนให้เน้นเสียงหนักไว้ตรงนั้นอ่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ
1: radio
0: Radio.
1: Radio
0: Very good ไปดูกันต่อเลยตัวนี้นักเรียนมีแน่นอนเลยเพราะว่ามีห้องคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมครับนักเรียนครับคอมพิวเตอร์ในภาษาอังกฤษออกเสียงดังนี้ครับทิชปามยังไม่ออกให้ดีกว่านักเรียนลองออกเสียงดูเน้นเสียงหนักด้วยครับเน้นเสียงหนักตรงไหนเอ่ย
1: คอมพ
0: ิ
1: วเตอร์
0: คอมพิวเตอร์Very good ไปดูกันต่อเลยอันนี้ อ่ะเด็กๆครับ

0: ับเป็นคำศัพท์ที่เราใช้เรียกเครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพานะครับก็คือ laptop
1: laptop
0: laptop ไหนลองสะกดให้ทีเชอร์ปาล์มฟังหน่อยครับ3 2 1Laptop very good ต่อไปเลยไปดูกันต่อเลยเครื่องนี้ก็คือ CD player
1: CD player
0: CD player เด็กๆรู้จัก CD ไหมครับมีลักษณะอย่างไรลักษณะของมันเป็นยังไงครับเป็นนายใครบอกได้บ้างว่า CD เป็นอย่างไรเป็นวงกลมเป็นแผ่นหรือว่าเป็นก้อนหรือว่าเป็นแผ่นกลมๆนั่นเองครับเราจะสามารถนำมาใส่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเปิดเป็นวิดีทัศน์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับ CD player ก็คือเครื่องเล่นนั่นเองครับเครื่องเล่นอะไรเอ่ยเครื่องเล่นแผ่น CD นั่นเองครับไปดูกันต่อเลยอันนี้แฟนใครมีแฟนบ้างครับใครมีแฟนบ้างครับมีที่ไหนเอ่ย
2: ที
0: ่โรงเรียนมีไหมครับ
2: ม
0: ีที่โรงเรียนก็มีห้องเราก็มีแฟนห้องเราก็มีพัดลมเหมือนกันสะกดพร้อมกัน F A N แฟน very good ก็คือพัดลมนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเด็กๆครับ What do you see in this picture นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับตอบทีเชอร์หน่อยครับ What do you see in this picturelight นักเรียนครับตอนนี้ไฟมันสว่างหรือว่ามันดับอยู
1: ่
0: สว่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทิชปาล์มพูดคำว่า turn on the light please turn on the light please เด็กๆดูประโยคนี้ได้เลยครับ turn on นักเรียนดูที่หน้าจอนะดูคำนี้ครับคำนี้นะเด็กๆครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางดูนะครับคำนี้ออกเสียงให้ทีเชอร์ปาล์มฟังหน่อยครับ turn on ออกเสียงพร้อมกัน2ครั้ง
1: turn on
0: ออกเสียงทั้งประโยคเลยครับ
1: turn on the light please
0: ใครรู้บ้างทีเชอร์จะลองสมมุติให้ฟังถ้าทีเชอร์พูดประโยคว่า turn on the light please แล้วไฟก็จะถูกเปิดขึ้นมาเลยมีความหมายในภาษาไทยว่าอย่างไร
3: เปิดไฟ
0: ให้หนูหน่อยเปิดไฟให้ผมหน่อยเปิดไฟให้ฉันหน่อยนั่นเองครับเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้นั่นเองครับเราเปิดไฟเสร็จแล้วใครเดาได้บ้างว่าถ้าจะปิดไฟเราจะพูดประโยคไหนเอ่ยขึ้นต้นด้วยคำว่า turn เหมือนกันครับvery good มาดูกันเลยถ้าจะปิดไฟต้องใช้คำว่า turn off the light please turn off the light please ก็คือช่วยปิดไฟให้หนูหน่อยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะปิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับเราจะใช้ประโยคนี้ครับเอาละครับถ้าทีเชอร์จะบอกว่าเปิดไฟให้ทีเชอร์หน่อยครับเราจะพูดประโยคไหนครับ
1: turn off the light please
0: แล้วถ้าจะบอกว่าปิดไฟให้หน่อยครับ Very good นักเรียนปลายทางด้วยนะครับประโยคนี้เป็นประโยคคำสั่งที่ขอร้องอย่างง่ายนะครับให้เด็กๆได้ฝึกกันเลยนะครับถ้าทีเชอร์ปาล์มบอกว่าเด็กๆปลายทางครับเปิดไฟให้ทีเชอร์หน่อยครับเด็กๆปลายทางจะพูดประโยคไหนครับลองพูดดู 3 2 1เก่งมากเลยครับต่อไปถ้าทิชปาล์มจะขอร้องให้หนูๆปิดไฟให้ทิชปาล์มนะครับจะพูดประโยคไหนครับ 3 2 1 Very very good เก่งมากๆเลยครับไปฝึกกันต่อเลยเอาล่ะครับนักเรียนดูที่รูปนี้นี่รบกวนให้เขาเปิดพัดลมให้หน่อยเราจะพูดประโยคไหนนะครับเก่งมากๆเลยครับทีเชอร์ยังไม่ได้บอกเลยแต่เด็กๆพูดถูกต้องเลยครับ Turn on the fan please Turn on the fan please เปิดพัดลมให้หนูหน่อยเปิดพัดลมให้ฉันหน่อยถ้าเราจะสั่งให้ปิดพัดลมนะครับเราจะขอร้องให้ปิดพัดลมลองออกเสียงทั้ง

0: นักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมกันครับขอร้องให้ปิดพัดลม3 2 1
1: Turn off
0: the fan please ปิดพัดลมก็คือ Turn off the fan please Turn off the fan please ก่อนที่เราจะไปกรุ๊ป1อยู่ไหนกรุ๊ป1กรุ๊ป1ครับขอร้องให้ทีเชอร์เปิดพัดลมหน่อยดังๆกว่านี้ครับ Very good Group 2 Group 2ขอร้องให้ทีเชอร์ปิดพัดลมให้หน่อยนะครับอ่ะพูดเลย
1: Turn off the fan please
0: Turn off the fan please
1: Turn off the fan please
0: ถูกต้องเลยครับต่อไปนะครับไปดูรูปอื่นเลยและกลุ่มต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับรูปนี้คืออะไรเอ่ยใช่หรือเปล่านะใช่แล้วครับก็คือจอทีวีนั่นเองครับหรือโทรทัศน์ของเรานะครับในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับเน้นเสียงตรงไหนครับ
1: television
0: television ไปดูเลยขอร้องให้เปิดโทรทัศน์ให้หน่อยขออาสาสมัครขอสาสมัครหน่อยลองหนูthree two one
2: turn on the television please
0: very good turn on the television please ต่อไปขออาสาสมัครอีกคนหนึ่งอยู่ขอร้องให้ปิดโทรทัศน์ให้หน่อยด้วยพูดประโยคว่าอะไรเอ่ย
3: turnOff the television, please.
0: Very good. Sit down. นั่งลงได้ครับ Turn off the television, please. เด็กๆ เข้าใจยังครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนตรงไหนเอ่ยวิธีการเปลี่ยนตรงสิ่งของนะครับถ้าเราจะสั่งให้เปิดหรือปิดเราเพียงแค่เปลี่ยนสิ่งของตรงนี้โดยใช้ประโยคเดิมนั่นเองครับไปต่อเลยมีเยอะครับไม่ต้องกลัวเอามือลงก่อนเดี๋ยวเมื่อยมือนะไปดูกันเลยอันนี้คืออะไรนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ครับออกเสียงตรงไหนเน้นเสียงตรงไหนครับ Very good ตรงกลาง Computer
1: Computer
0: ถูกต้องขอร้องให้เปิดคอมพิวเตอร์หน่อยครับพูดเลยพร้อมกัน Very good ขอร้องให้ปิดคอมพิวเตอร์หน่อยครับ Very good Turn off the computer pleaseไปต่อเลยอันนี้เป็นรูปอะไรนะขอร้องให้เปิดแล็ปท็อปหน่อยyou stand up please ขอร้องให้เปิดคอมพิวเตอร์แบบพกพานี้หน่อย
2: turn on the laptop please
0: turn on the laptop please turn on the laptop please อีกรอบหนึ่งครับ
2: turn on the laptop please
0: very good ขอคนปิดคอมพิวเตอร์หน่อยเอาคนอื่นอยู่เราจะใช้ประโยคไหนครับพูดเลยครับ
2: Turn off the laptop please
0: Again please ถูกต้องแล้วครับ
2: Turn off the laptop please
0: อีกรอบหนึ่งครับ One more time
2: Turn off the laptop please
0: very good นั่งลงครับโอเคไปเลยเด็กๆครับถ้าทีเชอร์ขอร้องให้นักเรียนปิดไฟในห้องเรียนหน่อยเราจะพูดประโยคไหนครับ very good ถ้าขอร้องให้เปิดพัดลม very good นักเรียนปลายทางด้วยครับถ้าขอร้องให้ปิดโทรทัศน์ล่ะครับvery very good โอเคเข้ามาสู่ในช่วง let's practice ของเราเป็นช่วงอะไรเอ่ยการทำกิจกรรมในห้องเรียนนั่นเองครับและกิจกรรมที่ทิชาบามเตรียมมาในวันนี้นะครับก็คือมาดูกันเลยเห็นรูปไหมครับเขาทำอะไรเอ่ยเขาตีแมลงวันใช่ไหมครับเกมนี้ก็คือ fly sweater game fly sweater game ก็คือการนำไม้เนี่ยไปตี แต่ว่าทิชปามเตรียมอะไรมาให้ตีเอาล่ะครับเด็กๆครับดูนี่ทิชปามจะแบ่งทีม I will divide you into two groups และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจากนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องถือไม้นี้และนำมาตีสมมุติให้คำเหล่านี้หลังทิชปามนะครับและฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแมลงวันนักเรียนได้ยินทิชปามพูดประโยคไหนให้นักเรียนวิ่งมาแล้วนำไม้ไปแปะอยู่ตรงนั้นทีมไหนไปแปะถูกจะได้คะแนนไป1คะแนนเลยแต่นักเรียนจะต้องต่อแถวนะครับเป็น2แถวนะแล้วให้นักเรียนคนที่อยู่คนแรกถือไม้จากนั้นวิ่งนำมาแปะและให้ทิชปามตรวจคำตอบก่อนนะครับและจากนั้นเมื่อนักเรียนแปะถูกหรือได้คะแนนแล้วให้นักเรียนนำไม้ไปให้คนที่อยู่คนแรกนะครับของแถวนะโอเคฝากถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้สถานที่ในการทำเยอะมากๆเลยในการวิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าทีมไหนจะวิ่งมาแปะคำหรือประโยคได้ก่อนกันจากนั้นก็จะให้คะแนนนะครับครูปลายทางนะครับช่วยดูและควบคุมการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทิชปามนะครับจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น2กลุ่มกรุ๊ป A อยู่ไหนครับกรุ๊ป A ยกมือขึ้นโอเคต่อไปกรุ๊ป2 Very good เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันแล้วนะครับตอนนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันได้เลยครับเรามาฟังกติกาการเล่นเกม Fly Sweater ของเราเลยนะครับและวิธีการนะครับตอนนี้ทิชปามแบ่งกลุ่มให้เป็น2ทีมไว้แล้วนะครับและให้นักเรียนคนแรกตั้งใจฟังที่ทิชปามจะพูดประโยคและจากนั้นให้นำไม้ตีแมลงวันของเราเนี่ยครับไปแปะอยู่ตรงที่คำหรือประโยคตรงนั้นและทีมไหนแปะถูกและแปะเป็นคนแรกเราจะมีดวงใจไว้ให้เดี๋ยวทีเชอร์จะแปะให้สำหรับคนที่ถูกต้องแล้วก็กลับไปต่อแถวเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาร่วมคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมที่จะเล่นเกม Are you ready?
1: Yes, I am.
0: Okay. First round. Okay. Turn on the fan, please.แปะเลยพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วให้พูดว่าฮูเร่
1: ฮ
0: ู
1: เร
0: ่Turn on the fan please โอเคทางนี้ได้ไปตบมือให้เพื่อนหน่อยครับแปะไว้ก่อนไปทีมต่อไปเตรียมตัวนะครับ 3 2 1 Turn on the television please go ฮูเร่นะใครก่อนครับทีมไหนสกิดก่อนใช่ไหม Turn on Very good ไปทีมนี้อย่าแผ่วนะครับถ้าแปะได้แล้วให้พูดฮูเร่ที่จะปามจะไปตรวจให้นะครับ 3 2 1 Turn off the fan please พูดอย่าลืมพูด Turn off the fan please ใช่ไหมครับถูกต้องไปเลยรับไปเลยโอเค next round Turn on the computer please โอเค Turn on the computer please very good ไปอย่าลืมพูดคำว่าฮูเร่ด้วยนะไป 3 2 1 Turn off the laptop please เชียร์ได้ฮูเร่ Turn off the laptop please very good ไปต่อไปTurn on the fan, please. ได้ไหมยังไม่ถูกนะครับจะเป็นทีมของนี้ Turn on the fan, please. โอเคทีมนี้ได้ไปเพราะว่าเขาแปะนะครับแปะได้อ่ะไปเปลี่ยนใหม่อ่ะอย่าลืมแก้มือรอบนี้นะรอบนี้นะครับTurn off the computer, please. พูดด้วยโอเค Turn off the computer, please. Very good. ไปขออีกทีหนึ่ง Turn on the light, please.โอเคทางนี้ได้ครับเย้ป้ายทีมนี้ได้แล้วอ่ะต่อไปครับต่อไป Turn off the light please ไม่มีใครเรียกศิลปามเลย Turn off the light please โอเค very good รับไปเลยกับพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง Turn off the fan please ได้ไปแล้วลูกโอเคตอนนี้คะแนนสูสีกันแล้วนะครับมาเลยมาเงียบตั้งใจฟังนะลูกทีมเงียบหน่อยเดี๋ยวหัวหน้าทีมไม่ได้ยินนะครับTurn on the computer, please. ด้านนี้ฮูเร่แต่ไม่ถูกต้องนะครับด้านนี้โอเคด้านนี้ได้คะแนนไปโอเคเอาละครับมาฟังนะ Turn off the light, please.ใครก่อนลูกฝั่งนี้ก่อนที่เชอร์ที่เชอร์บอก turn on ใช่ไหมครับอันนี้ turn off ยังไม่ได้คะแนนทางนี้ล่ะเตียไหนที่เชอร์บอก turn off ใช่ไหมครับตอนนี้ที่เชอร์ให้คะแนนทั้งสองทีมเลยโอเคต่อไปพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว Turn on the fan please แปดทางนี้ฮูเร่เรียบร้อยแล้ว Turn อะไรลูก Turn อะไรตอนนี้เป็น Turn off ยังไม่ถูกต้องด้านนี้ล่ะครับturn off เหมือนกันยังไม่ถูกต้องรอบนี้โมคะโอเคพอรอบนี้โมคะกลับไปต่อแถวรอบนี้รอบชิงแล้วนะขอให้ตั้งใจฟังและสังเกตนะครับถ้าพร้อมแล้ว Turn on the laptop please Five Four Three Two Oneโอเคตั้งใจแปะไว้เดี๋ยวจะปั๊มไปตรวจแปะไว้เลยโอเคทีมนี้ได้คะแนนไปไหนเพื่อนแปะไหมลูกแปะไหมครับไหนแปะตรงไหนแปะอีกรอบนึงถูกต้องที่จะปั๊มให้คะแนนเหมือนกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมารวมคะแนนกันนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะมารวมคะแนนกันแล้วให้นักเรียนตอนนี้นะครับ go back to your seat in 5, 4, 3, 2, 1โอเคมาที่จะปามขออุปกรณ์คืนตอนนี้ใครได้หัวใจบ้างใครได้หัวใจใครมีหัวใจยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวชื่อปามจะขอนับ1 2 3 4 5 6 7 8ทางนี้มี8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เสมอกันครับเสมอได้อย่างไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปตัดสินกันในคาบต่อไปเดี๋ยวมีเกมมาอีกโอเคไหมตอนนี้เสมอกันตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยครับไปกันต่อเลยนะครับทิชปามเตรียมอะไรมาให้โอเคตอนนี้เป็นถึงเวลาการทำใบงานแล้วครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาเลยนะครับเปิดไปที่ใบงานที่8เรื่อง matching ก็คือinstructions match them โยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับภาพนั่นเองครับเด็กๆ เปิดไปที่หน้าอะไรเอ่ย open page 67เปิดไปที่หน้า67ได้เลยครับนักเรียนจะเจอกับใบงานที่8และจากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นอันนี้ทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนทำได้และทิชปามนะครับก็เตรียมใบงานที่9นะครับก็คือให้นักเรียนเรียงตัวอักษรโดยใช้สิ่งที่ทิชปามเตรียมมาให้ที่อยู่ในเป็นภาพสีทึบๆนะครับให้นักเรียนเอาตัวอักษรลงไปเรียงให้ถูกต้องเป็นประโยคขอร้อง turn on and turn off นะครับให้นักเรียนสามารถเรียงให้ถูกต้องเลยนะครับเรียงตัวอักษรให้เป็นประโยคที่ถูกต้องเลยยกตัวอย่างเช่น number 1เด็กๆ ดูที่รูปแรกเลยเป็นรูปอะไรครับ light โอเคในประโยคนี้เด็กๆลองเดาดูครับว่าทีเชอร์จะพูดประโยคว่าอย่างไร turn on the light turn on the light เด็กๆครับคำว่า turn เนี่ยทีเชอร์สะกดไว้ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ใช่ไหมครับทีเชอร์มีคำว่า u t แล้วก็ r n จริงๆแล้วจะต้องสะกดด้วยตัวใดครับ t u r n ทิชชู่ปามจะยกตัวอย่างให้1ตัวอย่างเลยนะครับมาดูกันเลยเด็กๆจะต้องเขียนว่าสะกดพร้อมกันครับ t u r n และตรงนี้ล่ะครับมีตัว n กับตัว o มาแบบนี้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ o n ต่อไปครับ e h t จะต้องเป็นตัวอะไรเอ่ยลองเดาดูเป็นเดอะนั่นเองครับเดอะจะต้องเป็น T-H-E เด็กๆลองสะกดคำว่า light ให้ทีเชอร์หน่อยครับพร้อมกัน 3-2-1 L-I-G-H-T Very good แล้วก็อย่าลืมจุด full stop ด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในใบงานที่9นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

นักเรียนบอกครับข้อที่1โยงไปที่ไหนเอ่ยบอกหน่อยโยงไปที่คำว่าอะไรครับคอมพิวเตอร์ very good ต่อไป number 2 light very good ต่อไป number 3 laptop very good number 4 CD player อันล่างเลยนะครับต่อไป number 5 radio ต่อไปTelevision นักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับถ้านักเรียนตรวจเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจใบงานต่อไปเลยนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตรวจคำตอบกันเลยนะและคำแรกของเราเราจะต้องเขียนคำว่าช่วยกันสะกดครับ TUROUNTHELIGHT แล้วก็ full stop ต่อไป number 2เหมือนเดิมครับสะกดพร้อมกัน TURNO F F T H E R A D R O จุดนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับถ้าเขียนถูกสะกดถูกทุกคำให้ติ๊กถูกได้เลยครับไปเฉลยข้อต่อไป number 3เลยนะพร้อมแล้วมาสะกดพร้อมกันครับ T U R N O N T H E L A P T O P ต่อไป number 4 T U R N O F F T H E T E L E V I S I O N ตอนนี้ให้นักเรียนตรวจคำตอบตามทีเชอร์ได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนรวบรวมคะแนนกันเรียบร้อยหรือยังครับรวบรวมคะแนนไว้นะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บหนังสือไปตรวจอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละครับเด็กๆมาในช่วงไหนเอ่ย Wrap up เด็กๆเรากลับมาสู่ในช่วงไหนครับ Wrap up Wrap up ก็คือการสรุปบทเรียนนั่นเองครับนักเรียนวันนี้เรียนอะไรไปบ้างครับไหนลองบอกหน่อยเป็นคำศัพท์ใช่ไหมครับเป็น things in the classroom ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับเด็กๆมีอะไรบ้างนะไหนลองบอกมาเลยลองบอกมาเลยครับไลท์ใช่ไหมเทเลวิชั่นอะไรอีกแฟนเรดิโอซีดีเพลเยอร์แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แล้วก็ไลท์เอาละครับแล้วถ้าวิธีเราจะขอร้องให้เขาเปิดไฟหรือปิดไฟให้เราจะพูดว่าอะไรครับ Turn on the light please Turn off the light please มาดูกันยกตัวอย่างเช่นเปิดพัดลมให้หนูหน่อยเปิดพัดลมให้ฉันหน่อยเราจะพูดคำว่าอะไรครับลองพูดดู Turn on the fan please แล้วก็ถ้าปิดล่ะครับปิดให้หนูหน่อย Turn off the fan please very

0: เก่งเก่งมากๆเลยเราเพียงแค่เปลี่ยนตรงคำว่า the fan เป็นอย่างอื่นนั่นเองครับนักเรียนสามารถบอกให้เขาเปิดหรือปิดก็ได้ครับโดยใช้คำว่า turn on and turn off เอาล่ะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่อง school size และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่10เรื่อง match them ใบงานที่11เรื่อง match the size แล้วก็จะมีวิธีการประเมินตนเองอีกแล้วครับนักเรียนจะได้ประเมินตนเองนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนมาเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อจะให้คุณครูและคุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางนะครับไปปรับปรุงในวิธีการสอนนะครับเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITARY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่า

างพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Hello guys, welcome back to English Online Style Coffee. วันนี้พบกับพี่เฟิร์นค่ะ
1: พี่พีครับ
0: วันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะพาน้องๆไปชมสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าพี่พีพอจะทราบไหมคะว่าเป็นที่ไหน
1: เอพอได้ยินมาแล้วว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านเติมรักหรือเปล่าพี่เฟิร์น
0: หมู่บ้านเติมรักเป็นชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่พี And for today I have special mission for พี่พี
1: Oh for me
0: วันนี้นะคะพี่เฟิร์นที่จะมาให้พี่พีเนี่ยไปทำด้วย
1: so interesting มันน่าสนใจมากเลยนะคะพี่เฟิร์น
0: ใช่แล้วนะคะ Are you ready?
1: Yes I'm ready
0: แล้วน้องๆคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว
1: Let's goเอาละครับคุณผู้ชมและแล้วพวกเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านเติมรักกันแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านที่จะมาให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพาชมสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนนาะผมขอตัวไปหาผู้ใหญ่บ้านแป๊บนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักแล้วก่อนอื่นเลยขอรบกวนให้ท่านผู้ใหญ่บ้านแนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ครับผมชื่อนายปัญญาพลมุ่งประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักที่นี่นะครับครับผม
2: โอเคครับผู้ใหญ่บ้านครับผมมีคำถามครับผมอยากทราบแนวคิดแรงบันดาลใจที่ท่านผู้ใหญ่บ้านได้รับมาจากใครที่ถึงได้ทำสวนในลักษณะแบบออกมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับ
3: ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดถึงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับได้วางไว้นะครับก็โดยความที่ว่าหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ป่าและก็ดินนะครับทำให้การเกษตรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้การเกษตรในบางฤดูกาลนะครับมันมีปัญหาเช่นถ้าเราจะทำนาฤดูกาลไหนที่ไม่มีน้ำเนี่ยเราก็จะ

0: ก็จะขาดรายได้ตรงนั้นไปนะครับทำให้เราร่วมกันคิดนะครับที่จะสร้างแปลงผักนะครับหรืออะไรก็ได้เป็นส่วนครัวนะครับที่เราสามารถปลูกกินแล้วก็ขายในยามที่เราไม่สามารถออกไปทำอาชีพหลักของเราได้นะครับแล้วก็จึงรวมตัวชาวบ้านนะครับแล้วก็มาจัดการทำแปลงผักตรงนี้ขึ้นมา
1: เอ๊ะแล้ววันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านจะพาผมเดินชมแปลงตัวอย่างสักหน่อยไหมครับ
0: ยินดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับป้าผานะครับเป็นป้าที่มีส่วนในการรับผิดชอบของโครงการที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ท่านรู้ทุกอย่างนะว่าเพราะเขาเป็นคนออกแบบแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วย
1: มีส่วนของตัวเองด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: โอเคเลยถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงรอติดตามชมก็ได้เลยครับ
0: ครับ
1: ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้อยู่กับป้าผาแล้วครับก่อนอื่นเลยสวัสดีครับคุณป้าผาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพ่อหนุ่ม
1: ครับก่อนอื่นเลยผมอยากทราบว่าป้าผาเนี่ยทำคิดยังไงถึงได้มามีแปลงผักสวนครัวหรือว่าใครชวนมาทำอะไรยังไงครับรบกวนช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อย
2: ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เลยนะคะก็ตั้งแต่มีโครงการมาป้าก็เข้าร่วมโครงการนี้กับเขาเลยค่ะก็คือว่าตอนนั้นทำนารายได้ไม่ค่อยดีเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีท่านก็เลยแนะนำมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดีกับเรายังไง
1: แล้วในส่วนของป้าผาพอจะมีผักอะไรบ้างเอ่ยที่แบบมีอะไรบ้างครับช่วยบอก
2: โอ้โหนั่นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยไอ้หนุ่มชื่ออะไรล่ะหนุ่ม
1: ผมชื่อพีพีครับ
2: พีพีนี่ส่วนของป้าจริงๆป้ามีไก่ไข่อีกนะลูก
1: ไก่ไข่ด้วย
2: ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1: โอเคเลยครับงั้นรบกวนด้วยนะครับป้าผาน
2: ะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับพีพี

0: ครับป้าผาครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูชมผักสวนครัวกันมาแล้วเนี่ยโอ้โหซึ่งน่ากินน่าทานทุกอย่างเลยเนาะที่ป้าผาพาไปดมชมมาเมื่อกี้แต่ผมอยากทราบว่าคุณป้าผาครับคุณป้าผานอกจากผักสวนครัวแล้วเนี่ยคุณป้าผามีทำอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
1: มีสิลูกหนูเห็นข้างหลังหนูไหมน่ะไอ้สีขาวลูกมันคือเรือนเพาะผักไฮโดรโปนิกมันค่อนข้างจะเป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็คือเราจะเป็นการปลูกพืชไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกนะลูกป้าเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินไข่มันอีกด้วย
0: อ๋อเลี้ยงไว้กินไข
1: ่ใช
0: ่อ๋อขายได้ด้วยไหมครับคุณป้า
1: ขายได้ด้วย
0: อ๋อขายได้ด้วยโอ้ดีจังเลย
1: เดี๋ยวป้าจะให้หนูก็ไปกินเดี๋ยวเราไปดูแปลงไก่ไข่แล้วด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนผักไฮโดรโปนิกของเรา
0: ได้ครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลย
1: จ้าป้าก็จะเป็นพวกผักปลอดสารพิษผักเขาเรียกผัก
0: ไฮโดรโปนิกใช่ไหม
1: ไฮโดรโปนิกใช่
0: มีผักอะไรบ้างครับคุณป้า
1: ก็ที่หลักๆเราก็จะปลูกเรนโอ๊กกับกรีนโอ๊ก
0: เรนโอ๊กกับกรีนโอ๊ก
1: เรนโอ๊กป้าก็ไม่แข็งอังกฤษแล้วลูก
0: อ๋อคร
1: ับ ใช่อันนี้ก็จะมีเครื่องควบคุมอะไรของเขาไป
0: อ๋อทำแบบว่าโฮมเมดกันใช่ไหมคร
1: ับใช่ลูกชายป้าเขาพาเข้ามากับไอ้ท่านผู้ใหญ่นั่นแหละ
0: อ๋อมาช่วยกันทำเนาะเอ๊ะทีนี้คุณป้าครับเวลาแบบว่ามันปลูกเยอะๆแบบนี้ถ้าเราเหลือจากการกินคุณป้าเอาไปทำยังไงเอ่ย
1: โอ้ยจากการก็ขายค่ะแต่ป้าแจกด้วยเพราะว่าป้าหน้าใหญ่ใจโต
0: wow.
1: ป้าชอบเอาไปแจกคนแถวบ้านแล้วก็ค่อยขาย
0: oh.
1: บางทีก็มีคนติดต่อมารับไปลูก
0: oh.
1: ใช
0: ่โอ้กี่เรือกี่โรงเรือน

0: เออันนี้มันบ่ออะไรครับเนี่ยผมเห็นเดินมาแล้วมันสะดุดตาเหลือเกินครับเนี่ย
1: บ่อแช่ข้าวปลูกไอ้หนุ่ม
0: ข้าวปลูกคืออะไรครับค
1: ุณตาก็คือเมล็ดข้าวเขาเอาเมล็ดข้าวมาแช่ไว้ก่อนที่เขาจะเอาไปปลูกไปหว่านนะลูก
0: โอ้ดีจังเลยเนาะคุณป้าถัดมาจากบ่อน้ำเนี่ยผมเห็นโซลาร์เซลล์แล้วเอ๊ะคุณป้าติดโซลาร์เซลล์ทำไมเหรอครับเนี่ย
1: โอ้ดูสิมันต้องแดดแรงขนาดนี
0: ้
1: เพื่อมันเป็นการประหยัดไฟประหยัดพลังงานเพราะเราใช้เนี่ยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเอาไปใช้ได้เห็นเดี๋ยวนี้เขามีกันเต็มไปหมดตามต
0: ึ
1: ก
0: ใช่ไหมครับคุณป้าแล้วก
1: ็ไม่หาไม่ได้แม่ก็ขายผักบ้างอะไรบ้างกู้ทกสบ้างมาซื
0: ้
1: อโอเคมันดีมากเลยดีจริงๆลูก
0: ป้าเดินดับไปไ
1: หมบางปั้งเนี่ยที่จะได้หมดนี่แหละนี
0: ่
1: อันนี้ต้นหอม
0: ป้าปลูกเองป่ะครับเนี่ย
1: ปลูกเองป้ามีหัวมันจะปลูกเนาะปลูก
0: ป้า
1: ทุกคนไม่ชาแล้วปลูก
0: ต้
1: นหอมโอ้ยกินนี่ก็ฟักเก็บมาไว
0: ้โอ้
1: แล้วนี่ก็เริ่มจะตายแล้วอะไรเนี่ยถั่วฝักยาวลองบีนจะตายห่าแล้ว
0: อ๋ออันนี้ลงเงินอะไรครับแม
1: ่อันนี้
0: ผักคะน้าหรือเปล่าครับแม
1: ่ผักคะน้าแต่วุ้นลืมไม่ค่อยมีเวลาทำ
0: นี่มะเขือ
1: มีมะเขือ
0: ใบกะเพราด้วยผมเห็นด้วยมีกะเพราม
1: ีกะเพราแล้วก็ปลูกผักคนนี้ไว้ขายราคาสูงช่วงนี
0: ้
1: บ้านรับทุกอย่างแหละ
0: คุณป้าพาผมไปดูไก่ไข่หน่อยได้ไหมคร
1: ับ ไก่ไข
0: ่
1: มาที่เลยต้นหลักใต้ต้นตะขบสุดที่รักของป้าเดินข้ามสะพานไปเจอป้าปุ๋ย
0: มีใบเตยด้วยมีคนมาดูงานแบบนี้บ่อยไหมครับคุณป้า
1: บ่อยป้าเขามาดูสวนป้าบ่อยเพราะว่าป้าจัดสวนดีมากใครๆก็ว่าอย่างนั้นนะลูกก็เดินนะลูกได้แล้วได
0: ้ฝน
1: น
0: ี้
1: ได
0: ้ไงอารมณ์ดีใช่ไหมครับเนี่ยไข่ไข่ลูกใหญ
1: ่ๆดีลูซี
0: ่เขาไข่กันบ้างไหมครับคุณป้า
1: ไข่ทุกเช้าทุกเย็นแหละบางทีมาเก็บตอนเช้าก็ได้ไปกินนะลูกตอนเย็นเขาจะไข่เยอะหน่อย
0: ครับเพื่อเป็นการมาไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณป้าก็จะพาเรามาปลูกผักสวนครัวแนะนำวิธีการปลูกถึงขั้นตอนต่างๆใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปทำการปลูกผักเนี่ยรบกวนคุณป้าช่วยแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกผักต้องเตรียมสวนเตรียมดินอะไรก่อนได้ไหมครับ
1: ได้เลยพ่อหนุ่มมาอันดับแรกของเราอุปกรณ์ชิ้นแรก
0: โอ้
1: คราด
0: อ๋อคราดอันนี้เอาไปทำอะไรครับคุณป้า
1: ป้านี้ก็เอาไว้
0: ล
1: ากคราดหญ้าออกมาหญ้าที่มันเกินมาเอาออกไปต่อไปจอบ
0: อุ๊ยจอบ
1: จอบ
0: เอาไปพรวดดิน
1: เอาไว้พรวดดินไปหนุ่มหนุ่มมาเป็นครั้งพี่ไม่ต้องรู้หรอก
0: ได้ครับครับค
1: ุ
0: ณป้า
1: ต่อไปเป็นฝักบัว
0: อ๋อฝักบัว
1: เอาไว้รดน้ำ
0: คร
1: ับ
0: ผมคร
1: ับ เอาเลยหนุ่มและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมล็ดผักวันนี้ป้าจะใช้
0: เป็นผักกาดขาว
1: เนาะเดี๋ยวเราลองปลูกผักกาดขาวแล้วก็อันนี้เห็นว่างงอะไรแต่ว่าบอกมันเป็นทริคในการปลูกป้าจะใช้ดินผสมกับเมล็ดเนาะผสมกับเมล็ด
0: อ๋อครับแล้วยังไงต่อ
1: แล้วเราก็คนอันนี้แล้วเราก็จะหวาน
0: เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรครับคุณป้าม
1: ันจะทำให้ผักไม่เกิดเป็นเขาเรียกเยอะๆ
0: ติดกัน
1: เป็นพืชเราจะให้มันเกิดแบบว่าห่างๆกันมาวันนี้เรามาลองกันเลยไหมลูก
0: ไปเลยครับคุณป้าครับคุณป้าช่วยสาธิตให้ผมหน่อยนะครับก่อนอื่นทำอะไรก่อนครับตอนแรก
1: ก่อนอื่นเตรียมดินล่อนเพราะว่า
0: คราดหญ้าออกก่อน
1: เห็นว่าเรามันมีหญ้าอยู่เยอะเราต้องเอาหญ้าออกเตรียมดินก่อน
0: อ๋อเตรียมดินเอาหญ้าออกก่อน
1: ใช่ลูกโอ้ร้อนต่อไปเราก็เคลีย
0: ครับ
1: เดี๋ยวหน้าดิน
0: พักดินอะไรก่อนครับหรือว่าปลูกได้เลย
1: พักดินซะหน่อยแต่ว่าป้าพักไว้แล้วไงเราแค่มาเนี่ยมาเกี่ยให้มันเป็นดินร่วน
0: อ๋อปุ๋ยเนาะ
1: ใช่

0: ันนี้ก็คือเมล็ดที่เราคนไว้เราก็จะเริ่ม
1: โรยได้เลย
0: เออโรยได้เลยดินเราโอเคแล้วว่าเราผสมอะไรนะขี้งูขี้ควายหมดแล้วอย่างนั้นแหละขี้งูอย่างนี้ใช่ไหมคะตาหลิง
2: นี่คุณป้า
0: อะไรวะมีคนคอยบอกอยู่ลูกไม่ค่อยได้ลงมือทำเองเท่าไหร่มันร้อนร้อนไหมนุ่มอย่างนั้นแหละ very good
1: รดน้ำไหมครับ
0: ยังไงรดน้ำถูกต้องรดเลยลูกหนักไปรดน้ำให้ทั่วโอ้ยหนุ่มในดีนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวป้าจะเอาไปทำลูกเขย
1: ครับคุณป้าแล้วหลังจากที่เราทำการปลูกและหว่านเมล็ดผักไปแล้วเนี่ยผมจะมันจะให้ผลผลิตได้ยังไงครับคุณป้ากี่วัน
0: อีกสักประมาณ3วันนะมันจะกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนต้นเล็กๆเนี่ยอย่างในรูปเลยเนี่ยต้นอ่อนแล้วใช้เวลาอีก27วันก็คือครบ1เดือนเราก็จะได้เก็บกิน
1: เก็บขายได้
0: เก็บเอาไปขายลูกอีก1เดือน
1: โอเคครับขอบคุณมากคร
0: ับ แล้วเราก็หมั่นมารดน้ำ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานมากมายเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านขอบคุณมากนะครับ
3: ยินดีมากเลยครับ
1: แล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้าผ่าด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี
0: ้ยินดีจ้ะลูก
1: ว่าแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นจะเป็นยังไงบ้างเนาะคงทนรอที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วถ้ายังไงกลับไปที่สตูได้เลยครับบ๊ายบาย
3: บ๊ายบายสิ
0: บ๊ายบายค่ะ
4: Yes, I'm all right, we're fine.
5: Oh, okay, okay. How are you doing
4: I had so much fun. พี่พีเนี่ยมีช่วงเวลาที่มีความสุขสนุกมากมายเลยพี่เฟิร์นได้รับทั้งความรู้ที่สำคัญที่ก็ผ่านในใจดีมากเลยพาพี่ทำแปลงเกษตรพาไปดูผักสวนครัวเยอะแยะมากมายเลยพี่เฟิร์น
5: โหน่าสนใจมากเลยนะคะน้องๆและน้องๆก็จะจำได้ไหมคะว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปชมกันเลยค่ะ
4: ไปกันเลยค่ะ
5: เดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยดีกว่านะคะน้องๆพะพายะพะพายะมะละกอชิลลี่ชิลลี่พริกเลมอนกลาสเลมอนกลาสตะไคร้พอนบ่อน้ำเรดออฟเลทิสRed oak radish, pack red oak, green oak lettuce, green oak lettuce, pack green oak, layer hen, ไก่พันไข่ fish pond, บ่อปลา lemon, มะนาวภาษาไทยสามารถเรียกว่า lime Chinese cabbage, ผักกาดขาว
1: เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเมื่อกี้ได้เรียนรู้คำศัพท์จากฐานของพี่เฟิร์นไปน่าสนุกกันจังเลยนะครับสำหรับฐานของพี่เนี่ยก็จะเป็นการปลูกผักแต่ก่อนจะไปปลูกผักเนี่ยเรามารู้จักอุปกรณ์ในการปลูกผักก่อนดีกว่าเลยคำแรกนะครับWatering pot, หัวรดน้ำ Spade, เสียม Seeds, เมล็ดพันธุ์ Soil, ดิน Home, จอบ Ray, คราตอนนี้พี่พีคิดว่าน้องๆเนี่ยพร้อมไปปลูกผักกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
6: How to plant seeds? First, make a hole in your soil. This is where your seeds will grow. Next, sow your seeds into the soil. Then, cover it with more dirt and water it. Finally, make sure it gets plenty of sunshine and waiting for your plants grow up around 5 to 7 days, it will grow bigger and stronger.
5: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากที่น้องๆเนี่ยจะได้เห็นวิธีการทำแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยและพี่เฟิร์นเชื่อว่าน้องๆสามารถนำไปปรับใช้และนำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะจำคำศัพท์ที่เรียนกันไปได้ไหมเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูนะคะคำนี้ค่ะน้องๆน้องๆเขาจะจำได้ไหมคะว่าคำนี้คืออะไรVery good. Papaya. Papaya. มะละกอแต่คำนี้สงสัยง่ายเกินไปแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะคะ Good job. Pond. Pond. บ่อน้ำนั่นเองค่ะโหคำนี้มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะขอบอกเลยว่ายากมากเลยค่ะพี่ฟอนกับพี่พีนะคะก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปพร้อมๆกันนะคะ
1: เพราะภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกที
5: ่แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย

สวัสดีครับผมนายสุกิจพิพัฒน์สุนทรภัยสารครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแต่ตั้งแต่เดิมนะครับผมซอด้วงของไทยเราเนี่ยจะใช้หนังงูในการขึ้นหน้าครับซึ่งหนังงูนั้นมีคุณสมบัติที่เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมีความคงทนและให้น้ำเสียงที่ดีจึงมีความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้ครับการที่จะไปหางูมาทำหนังยากแล้วครับทุกวันนี้ซอด้วงหนังปลานิลครับซึ่งหนังปลานิลที่ผมคิดว่าสามารถทดแทนหนังงูได้เพราะว่าหนังปลานิลเมื่อฟอกมาแล้วมีความเหนียวคงทนคล้ายกับหนังงูครับแล้วก็ให้รูปลักษณะที่เหมือนหนังงูก็คือตอบโจทย์ได้ในเรื่องการทดแทนทางรูปลักษณะเสียงหนังงูกับเสียงปลานิลที่ขึ้นหน้ามานั้นมีความใกล้เคียงกันมากครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถเป็นทางเลือกได้อีกทางนึงแรงบันดาลใจที่ผมได้มานั้นก็คือผมเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสีซอกับครูจักรีมงคลครับที่อยุธยาครูจักรีมงคลท่านได้ขึ้นหน้าซอด้วงไว้แต่ซอด้วงกระบอกนั้นเป็นซอด้วงหนังงูครับทีนี้ผมก็เลยได้ไปดูแล้วก็ให้ความสงสัยว่าหนังงูเวลาเราจะขึ้นหน้าเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นหน้าซอด้วงซออู้ด้วยหนังงูหรือหนังวัวหนังควายแล้วเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องใช้ต้องมีเลยคือแสงแดดครับผมก็เลยถามครูจักรีมงคลว่าถ้าเราใช้เครื่องทำความร้อนไปจี้หน้าซอเนี่ยแทนแสงแดดมันจะให้ผลที่ดีหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรครูจักรีก็บอกว่ามันก็ให้ผลมาอย่างไรล่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนหนังปลาทอดนั่นแหละครูจักรีท่านก็ยังให้ท้ายมาอีกว่าหนังงูเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหนังปลาทอดทีเนี้ยเราก็เอาหนังปลาที่มาทำปลาทอดมาขึ้นหน้าซอดูสิมันจะเป็นยังไงจุดตรงนี้นั่นแหละครับทำให้ผมฉุดคิดแล้วก็เก็บมาไว้ในใจแต่ว่ายังไม่ได้เอามาต่อยอดเอามาทำจริงจังไม่นานมานี้ครับผมก็ได้เรียนวิชานวัตกรรมครูดนตรีครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีที่เป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันจะเอามาทดแทนได้หนึ่งคือคุณภาพเสียงได้ต้องได้สองก็คือลักษณะก็ต้องได้ด้วยผมคิดว่าถ้าเราทำแล้วมันยังมีกลิ่นอายของความเป็นของเดิมอยู่มันก็จะดีครับวิธีการทำนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีปลาก่อนครับปลานิลนี้มีขนาดตัวนะครับชั่งน้ำหนักได้1กิโลขึ้นไปครับนำมาถอดเกล็ดเหมือนเวลาเราทำกับข้าวธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าขอให้ระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าใช้ความแรงจนเกินไปอาจจะ

มีดเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ปลายแหลมเพราะว่าอาจจะแทงหนังปลาทะลุได้เราจะค่อยๆแซะตะแคงมีดแบบนี้ครับถ้าเรายังไม่มั่นใจนะครับถ้ามีดมันคมมากๆแล้วเรากลัวว่ามันจะขาดแล้วก็ให้มันติดเนื้อมานิดนึงได้ครับจะได้เก็บหนังไว้

แบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาเอาออกมาครั้งแรกเนี่ยก็ยังติดเนื้ออยู่นะครับผมเราก็จะใช้ช้อนขูดเนื้อออกครับเราใช้ขูดแบบนี้ครับขูดไปเรื่อยๆ

ราก็มาวัดครับว่ากระบอกสะดวงที่เราจะขึ้นหน้านะครับปากกระบอกความกว้างเท่าไหร่ครับแล้วก็วางไว้แล้วก็คว่ำไปอย่างเงี้ยครับวัดไปพอเราได้แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เรายังไม่ได้ใช้ออกไปครับตัดออกไปได้เลยต่อไปจะเป็นการฟอกครับการชำระล้างครับเอาไขมันเอาความคาวออกไปนะครับเราใช้ผงซักฟอกที่บ้านเราเองนี่แหละครับเราจะเตรียมกระมังมาแล้วก็ใส่น้ำสะอาดมาแล้วก็ใส่ผงซักฟอกครับนำหนังนะครับผมมาเหมือนมาซักมาขยี้นะครับทำแบบนี้ครับประมาณ3ครั้ง4ครั้งก็จะได้หนังปลาที่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วครับฟอกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดครับผมแล้วก็รีดแล้วก็ลองดูครับว่ายังมีกลิ่นคาวอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังมีกลิ่นคาวอยู่แล้วก็ฟอกใหม่ครับผมใช้มือนี่นะครับรีดหนังเพื่อที่จะเค้นเอาไขมันออกไปครับบางที่เขาจะเรียกว่าการฆ่าหนังแต่ว่าการฆ่าหนังนั้นจะใช้กับหนังวัวหนังควายครับขึ้นหน้าเสาอู้เขาก็จะใช้พวกเครื่องแกงขิงข่าตะไคร้พริกใบมะกรูดเอามาตำแบบของคนโบราณครับแต่ของเรานี่ใช้ตามครัวเรือนเลยครับใช้ผงซักฟอกนี่แหละครับล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ได้แบบนี้แล้วครับเป็นหนังปลาที่ผ่านการฟอกชำระล้างความสะอาดก็จะขาวแบบนี้ครับนี่ครับรับรองว่าถ้าแห้งแล้วไม่มีมดไม่มีแมลงมาลำควานแน่นอนครับหนูเหนือก็ไม่แท้ครับเพราะว่าผมจะให้ดูครับส่วนนี้ครับไม่เคยมีแมลงไม่เคยมีหนูมากัดเลยครับเพราะแล้วผมก็ไม่ได้เก็บไว้ดีด้วยครับผมเอาไว้แบบไว้กับบ้านไว้กับช่องแบบปล่อยเลยครับไม่มีแมลงมากวนเลยครับเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าฟอกแล้วมันฟอกสำเร็จก็คือฟอกได้ที่เราไม่มีไขมันเราไม่มีเนื้ออยู่ให้มันมีกลิ่นมีคาวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับใช้งานได้พอเราชำระล้างฟอกเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการดงครับที่เรียกว่าดงก็คือความหมายของการดงก็คือการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงแบบนี้ครับพอได้ทรงแล้วจะสะดวกต่อการขึ้นหน้าต่อไปครับผมการดงเริ่มแรกนะครับเราจะมาวัดหน้ากระบอกปากกระบอกก่อนครับว่าจะมีความกลมอยู่ในรัศมีเท่าไหร่ครับเราก็จะคว่ำใบครับวัดโดยประมาณสายตาครับผมแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นทรงกลมให้ได้มากที่สุดครับพอได้ทรงมาที่เป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงเป็นวงกลมแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วตอนแรกเราจะหงายให้เห็นให้เป็นเนื้อข้างในนะครับเป็นหนังข้างในเราก็จะพับแบบนี้ครับเท่าครึ่งแบบนี้เราจะใช้ตะปูครับผมตัดตอกเข้าไปครับตัดไม่ต้องตอกแรงนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับพอดึงขึ้นมาตรงกลางตะปูแล้วเราค่อยเอาตะปูออกมาครับแบบนี้ครับแล้วเวลาเรากลางมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเรากลัดตะปูไว้ทำแบบนี้ให้ได้8ข้างครับตอกลงไปเบาๆครับแล้วก็ตอกพอแน่นๆให้ตะปูมันแน่นครับแล้วก็เราก็ดึงหนังขึ้นมาเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับนี้เราก็ตอกอีก

ลาเนี่ยครับเป็นลายแบบนี้ครับลายขึ้นให้ลายได้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับลายมันจะขึ้นอันนี้คือเพื่อความสวยงามเป็นความละเอียดของคนทำนะครับเราก็จะมาใส่เครื่องขึ้นหน้านะครับแต่อันนี้คือวิธีการดงเราก็จะใช้เชือกร้อยตามตะปูที่เรากลัดไว้ครับไม่ต้องร้อยให้ตึงนะครับเพราะว่านี่คือวิธีการดงวิธีการดงเราจะไม่ทำให้หนังมันตึงเต็มที่ครับเราจะทำให้หนังมันเป็นรูปร่างเฉยๆครับก็เริ่มเห็นรูปทรงแล้วครับว่าหนังปลาเริ่มแนบเริ่มเป็นรูปทรงแต่ตอนนี้หนังปลาเพียงแค่ยังเปียกอยู่ครับยังมีความเปียกอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราก็มัดนี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเครื่องขึ้นหน้านี้จะเป็นตัวที่ยกขึ้นนะครับแล้วเชือกก็จะลังให้หนังมันลงมาถ้าทำอย่างเงี้ยจะทำให้หนังตึงครับถ้ายิ่งดันขึ้นสูงมันเชือกมันจะยิ่งดันลงมาครับนี่ครับเริ่มเป็นเสียงแล้วนะครับสำหรับหนังงูนะครับถ้าเราดงเราอาจจะข้ามไป1คืนเลยถึง2คืนกว่าจะแห้งนะครับเพราะว่าหนังงูจะมีความหนากว่าหนังปลานิลนะครับหนังปลานิลสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราค้นพบว่าไม่ถึงวันครับแบบนี้ครับถ้าแดดดีๆเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงก็แห้งแล้วครับเมื่อเราดงแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหนังปลาก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่จะมีเชือกลังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาเชือกออกแล้วก็ได้หนังแบบนี้มาเลยครับอันนี้คือหนังปลาที่ดงแล้วครับนี่คือดงแล้วแห้งแล้วครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะนำมาขึ้นหน้าครับใช้เทคนิคง่ายๆครับก็คือการใช้กาวราเท็กเราก็จะค่อยๆทาแล้วก็คว่ำเล็งนะครับเล็งเกล็ดตรงที่ใส่ทวนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับพอใส่แบนมีแล้วนะครับแล้วก็นำเชือกร้อยกับตะปูเหมือนกับตอนที่เราดงเลยครับ

อย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับหนังปลาตรงนี้นะครับตรงหน้าซอนะครับเราจะใช้น้ำมาถูเพื่อให้หนังปลาอ่อนลงนะครับแต่เราจะไม่ใช้แต่เราจะไม่ทาขอบๆนะครับเพราะว่าขอบๆต้องแข็งไว้เพื่อที่จะเวลาล้างจะได้ไม่ขาดครับใช้นิ้วจุ่มน้ำแล้วก็ลูบๆได้ครับเอาน้ำลูบเบาๆครับหนังปลาก็เริ่มอ่อนตัวแล้วเราก็จะค่อยๆดันขึ้นไปครับค่อยๆดันนะครับเนี่ยครับพอขึ้นให้ตึงแล้วเสียงมันก็จะสูงขึ้นครับใช้ผ้านะครับแนบขอบเพื่อให้กาวหนังปลากับกระบอกซอแนบติดเข้ากันครับพันอันนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ครับแหวนตัวนี้ครับสวมไปแล้วก็รัดครับเราจะรัดขอบเพื่อให้หนังปลานั้นแนบกับขอบกระบอกซอนะครับเวลาเราตกแต่งตัดแต่งจะได้ง่ายนะครับไปตากแดดให้แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำออกมาจากเครื่องขึ้นหน้าครับแล้วเราจะได้แบบนี้ครับนำตะปูออกไปแล้วก็เมื่อหนังโดนล้างมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตัดขอบให้เกิดให้มีความเรียบร้อยนะครับผมเลื่อยตัดเหล็กเนี้ยครับมาเลื่อยออก เลื่อยออกเบาๆนะครับเอาแค่พอหนังอ่อนครับไม่ต้องเลื่อยแรงเพราะว่าถ้าเลื่อยแรงแล้วมันจะเข้าเนื้อกระบอกซอนะครับผมวางไว้แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็คะเนให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็เลื่อยครับพอเลื่อยเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับเป็นขอบในขอบเนี้ยครับเห็นไหมครับจะเรียบร้อยขึ้นครับทาสีดำครับให้เหมือนของเดิมครับใช้ยางรัดแท้ทาเพื่อป้องกันไว้ให้ความชื้นเข้าไปในกาวข้างในครับแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากยางรัดเป็นสีแทนครับสีดำใช้สีดำทาแทนครับทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับแล้วเราก็จะนำมาประกอบเข้ากับคันซอลเลยครับ

ีนี้เราก็จะมาฟังเสียงนะครับผมเปรียบเทียบระหว่างซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลแบบใหม่นะครับผมลองฟังว่าน้ำเสียงใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้คือเสียงของซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงจากหนังปลานิลดูนะครับ

เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะบรรเลงซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูและหนังปลานิลบรรเลงด้วยกันนะครับผมลองฟังดูนะครับ

ทําไมถึงต้องเป็นหนังปลานิลแล้วถ้าไม่ใช่หนังปลานิลเป็นหนังปลาอื่นทําได้ไหมก็คือสําหรับผมเนี่ยหนังปลานิลที่ผมคิดมาก็คือมันเป็นอะไรที่ผมตกผลึกมาได้แล้วครับเพราะว่าถ้าอย่างหนังปลาอื่นอย่างปลาแรดก็มีโอกาสทําได้ครับปลาตะเพียนปลาอะไรเงี้ยคือปลาพวกนี้ครับเป็นขอให้เป็นปลาที่มีขนาดตัวที่แบนแล้วก็มีสามารถหนังเนี่ยสามารถนำมาขึ้นหน้าได้แต่สิ่งที่ผมใช้หนังปลานิลเพราะว่า 1. สะดวก

ง่ายในการหานะครับผมเราฟอกออกมาแล้วพอขึ้นเรียบร้อยแล้วมันจะคล้ายคลึงกับหนังงูแล้วให้เสียงที่ยังคงเดิมอยู่ครับผมคิดว่าถ้าเราจะทําอะไรทดแทนเราก็อยากจะให้ทดแทนให้มันครบรสอะครับให้มันได้ทั้งเสียงแล้วก็ทั้งรูปลักษณะเพราะว่าน้ําเสียงเนี่ยให้แบบไพเราะมาไม่แพ้กับหนังงูเลยครับแล้วส่วนตัวผมเวลาผมสีรู้สึกว่าสีจะเบากว่าที่ใช้หนังงูสีนะครับเมื่อผมนำสอด้วงที่ผมขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลไปให้ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้ทดลองสีดูแล้วก็ได้เสียงตอบกลับตอบรับมาอย่างดีครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่ว่าหนังปลาธรรมดาจะมาขึ้นหน้าได้อย่างไรก็น้ำเสียงผมก็ได้คอมเมนต์มาว่าน้ำเสียงเนี่ยมีแก้วเสียงที่ดีเสียงดูโบราณดีครับเสียงฟังแล้วมีกลิ่นอายของความเก่าของซออะไรเงี้ยครับแบบซอไทยอย่างของเดิมเสียงอย่างไรซอหนังปลานิลอย่างใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับ

0: นี้กินอะไรกันดีอ่ะ
1: กินสเต็กกันปะ
0: ความคิดที่ดี
1: คนละก่อนฮะเหม็นกลิ่นปลาปลาจน
0: ทั้งจนทั้งดำ
1: ช
0: ี
1: วิตฉันน่าสงสารจังเลย
0: แล้วมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอจ๊ะ
2: ว่าไงจ๊ะอีกาอุ๊ยไม่ใช่สิอัม
3: ทำไมไม่ตอบอ่ะจ๊ะ
4: ก็คือมาว่าทำไมเนี่ยเรานั่งอยู่ดีๆนะ
0: แหมแค่แซวนิดแซวหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะแต่จะว่าไปเนี่ยแกก็ทั้งจนทั้งดำสภาพ
2: อีดำ
1: อีกา
2: อีดำ
1: อีกา
2: อ
1: ี
2: กาอีกา
1: อีกา
2: อีกา
1: อีกาอีกาอีกาอีก
2: าอีกาอีกาอีกาอีกาอี
0: กาอ
4: ีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอี
0: กาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกายังจะมีหน้ามานั่งลอยหน้าลอยตาเรียนอยู่ได้รับไม่ได
2: ้นี่ใบเฟิร์นวาวาแกว่าไหมคนผิวคล้ำๆอย่างเนี้ยแต่งหน้าทาปากแดงๆเนี่ยเขาเหมือนอีกาฆ่าพิกเลยเน
1: า
2: ะใช่ปะ
1: มากเลยนะ
0: โอ้ยอีกาฆ่าพิก
3: โอ้ยพอแกก็ว่าไปแค่นี้เพื่อนก็อาจจะแย่อยู่ละแต่ปกติก็ไม่ต้องถึงกับแต่งหน้าทาปากหรอกปกติก็เหมือนอยู่ละ
0: อุ้ยแรง
2: แรงจังเลย
3: ไปไหน
2: ไปไหนอ่ะ
0: ไปไหนล่ะเราไม่ได้หรอเอาไปกินด้วยไปเอาไปกินด้วยนะเธอกิน
5: การกลั่นแกล้งกันด้วยวาจาหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีกำลังกับผู้ที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้งสร้างความเสียหายสร้างความอับอายและทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่ทุกข์ใจเป็นอย่างมากบางกรณีผู้ถูกบูลลี่รู้สึกอับอายจนคิดสั้นก็มีเรามาฟังเรื่องผลกระทบของการบูลลี่ในแง่มุมต่างๆกัน
6: การบูลลี่ผิดศีลหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีองค์แห่งศีลเพื่อให้เรากำกับวาจาและใจของเราการว่าร้ายการพูดคำหยาบการพูดคำเท็จการพูดคำเพ้อเจ้อการพูดสอดเสียดสิ่งเหล่านี้เป็นช่องว่างที่จะทำให้เราผิดศีลข้อที่4ที่บัณฑิตโบราณท่านกล่าวว่าปลาใช้ชีวิตหากินก็ใช้ปากแต่ปลาก็ตายเพราะปากที่ไปติดเหยื่อปลาหมอตายเพราะปากเราควรที่จะพึงระวังสำรวมการว่าร้ายการนินทาการใส่ความหรือการประจานที่ไม่ก่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตการบูลลี่ทางวาจาการบูลลี่ทางกายภาพการบูลลี่ทางสังคมการบูลลี่ด้วยอินเทอร์เน็ตเราพึงระวังสิ่งที่กระทำลงไปเพราะบางสิ่งไม่ผิดศีลเพราะเราไม่ได้มีเจตนาด้วยความสนุกสนานความคุ้นชินความเคยตัวหรือความเพลินกับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสนทนาแต่บางทีอาจจะผิดกฎหมายบัณฑิตท่านจึงกล่าวว่าธรรมชาติทราบดีว่าตาใช้งานมากหูใช้งานมากก็เลยให้มา2 อย่างให้ตา2ข้างให้หู2ข้างแต่ปากก็ใช้ทั้งพูดใช้ทั้งดื่มใช้ทั้งทานแต่ธรรมชาติให้มาปากเดียวหมายความว่าเราพึงระวังวาจาของเราด้วยวจีสุจริตพูดคำจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อคำพูดที่พูดออกไปนั้นเป็นเพียงแค่ลมผ่านปากแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้โบราณท่านจึงกล่าวว่าคนที่เงียบที่สุดคือคนที่ฉลาดที่สุด
7: การบูลลี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ไม่ดีแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับการบูลลี่ด้วยวาจาแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังดังนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับหรืออาจจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งก็มีโทษจำคุกและโทษปรับเช่นเดียวกันนะครับและในบางครั้งมีการใช้สื่อโซเชียลในการบูลลี่ผู้อื่นทั้งการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือเป็นการต่อว่าพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆก็อาจทำให้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วยซึ่งจะเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งเป็นอัตราโทษที่หนักมากนะครับการบูลลี่จึงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
5: การบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งในแง่มุมทางศาสนาและเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายการบูลลี่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสถานศึกษาอย่างเดียวนะครับการบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม

0: ายชายร่างเล็กผอมใส่แว่นหนาเหมือนเด็กเรียนกิริยาสุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยพูดค่อยจาศักดิ์ชัยทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมากศักดิ์ชัยมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนเดินส่งเอกสารรวมถึงชงกาแฟและซื้อของให้กับพนักงานคนอื่นๆศักดิ์ชัยแอบหลงรักจอยฝ่ายบุคคลสาวน้อยหน้าตาน่ารักสดใสชีวิตการทำงานของศักดิ์ชัยไม่ได้ราบรื่นนัก
1: ศักดิ์ชัย
2: ครับ
1: ชงกาแฟให้ผมสักแก้ว
2: ได้ครับกาแฟได้ครับ
3: ศักดิ์ชัยเอาเอกสารชุดเมื่อวานให้หน่อยค่ะ

0: ได้ครับ
1: เอกสารสำคัญที่ลงไหนครับ
0: ได้ครับ
2: สักชายเอ้ยไอ้ซุ่มซ่าม

0: นี่เอกสารครับคุณจอม
1: ขอบใจนะ
2: มองอะไรไว้จอยชอบน้องจอยเหรอวะ
1: พูดอะไรของแกวะ
2: อ้าวก็จริงนี่ฉันเห็นไอ้จอยอ่ะมานั่งจ้องเธอทุกวันเลย
1: แกจะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะจะไปชอบคนแบบนี้สภาพอย่างนี้เนี่ยนะใครจะไปชอบลง
2: ได้ยินแล้วนายแว่นน้องจอยเขาไม่ชอบแกหรอกอย่าหวังจะได้ดอกฟ้าเลยกระจอกไม่เจียมตัว

การบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคมแม้กระทั่งในที่ทำงานการบูลลี่สามารถอยู่ในรูปแบบของการกลั่นแกล้งด้วยการใช้กำลังทางกายการทุบตีการขัดขาการแย่งสิ่งของการแสดงออกด้วยท่าทางที่หยาบคายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ได้ทั้งสิ้นแน่นอนพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและยังเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายด้วยนะครับเจตนาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นความผิดทางประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ผู้กระทำมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องทำร้ายร่างกายอาจไม่ได้จบแค่ที่ในทำงานแต่ต้องไปจบในศาลด้วยนะครับการบูลลี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรไม่ควรปล่อยผ่านอย่าทำให้เรื่องการกลั่นแกล้งกันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อย่าให้เป็นปัญหาที่ทำให้สะสมและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมาช่วยกันทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่เริ่มจากที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสังคมที่มีความสุข

ความรักช่วยค้ำจุนโลกไว้ชีวิตจะมีอยู่ในเฉพาะที่ที่มีความรักชีวิตที่ปราศจากความรักเหมือนชีวิตที่ตายไปแล้วความรักเป็นด้านหนึ่งของเหรียญส่วนอีกด้านหนึ่งคือสัจธรรมมหาตมะคานธี

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้างปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและกลับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weed weed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถนนสายเนื้อซึ่งคนที่นี่นะเขาบอกว่ามามหาสารคามทั้งทีนะต้องกินเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อนี่ขึ้นชื่อมากนะครับวันนี้เลยพามากินร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าลำชี2เขามีเนื้อนี่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แขวนกันเป็นแบบขาๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูเนื้ออะไรบ้างและเด็ดขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับ
1: มีเลย70บาทคร
0: ับ ตอนนี้อยู่กับพี่อ่อนแล้วนะครับพี่อ่อนนี่คือประจำอยู่ตรงหน้าเขียงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยผู้เห็นเนื้อนี่มีแขวนกันเป็นขาเลยนะ
2: ใช่ครับเอาว่าเป็นโตนี่ครับไปเขาลงเชียดแล้วก็ช้ำแล้วออกมากับมีสันมีขาหน้าขาหลังนี่ครับ
0: ขาหน้าขาหลังสันคอ
2: ครับ
0: มีหมดตรงนี
2: ้มีครับ
0: เขาบอกว่ามามหาสารคามนี่ถ้าไม่กินเนื้อถือว่าพลาดจริงไหม
2: มาบ่ฮอดครับ
0: มาไม่ถึง
2: แมนครับเพิ่นว่าเนื้อไม่สดยู่
0: คือเส้นนี้คือเขาว่าถนนสายเนื้อหรอ
2: ใช่
0: ทำไมเขาถึงมาขายกันตรงนี้เยอะล่ะ
2: เพราะไงมีไงผ้าเห็ดมาเหรอครับ
0: มาทำกันมาตั้งแต่โบราณปู่ย่าตายายก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: แมนครับ
0: อ๋อคือตรงนี้ผู้เห็นว่าร้านเรานี่ลำชี2แปลว่าต้องมี1มั้ย
2: มีครับร้านหนึ่งอ่ะคือว่าเป็นลุงครับ
0: อ๋อเป็นเครือญาติกันหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วไปรับเนื้อมานี่คือวันต่อวันเลยไหมครับหรือว่า
2: เฮ็ดมือต่อมือครับเนื้อนี่ก็ต้องมึงนี่แหละครับพันแดงจังซี่คือว่าเนื้อไม้นี่แหละครับเนื้อมือนี่จังซี่แหละครับอ๋อแต่เนื้อซี่ๆก็คือว่าเนื้อแซ่แข็งมาแล้วครับ
0: ตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าเขียงนี่คือก็จะเป็นแบบว่าทําสดลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ส่งให้ได
2: ้ส่งได้ครับ
0: แล้วทีเนี้ยก็คือมีเป็นเมนูมั้ยฮะ
2: มีครับ
0: มีเป็นอะไรบ้างครับพี่
2: มีก้อยซอยจุย่างเสือย่างนมลวกขาลายต้มแซ่บต้มขมเนื้อแดดเดียวส้ม
0: เทียบเลย
2: แหนมก็มี
0: หมด
2: ไส้กรอกก็มีครับ
0: เออวันนี้นะสายเนื้อนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จัดเมนูเนื้อแบบเน้นๆมาให้พูดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อ่อนจัดให้
2: ครับผม
0: อ่ะเจอกันครับ
2: ขอบ
0: คุณครับพี่อ่อน

0: าครับมาลองเนื้อนะครับในดินแดนแห่งเนื้อกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผู้เลยนะครับนี่เป็นลาบนะพี่เขาบอกว่านี่คือลาบเนื้อลายน่ากินมากเลยดูนุ่มมากเลยนะฮะตัดมาเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวไส้กรอกเนื้อทอดแล้วก็นี่ลวกจิ้มรวมเนื้อแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะเป็นก้อยเสือคั่วนะฮะและนี้นะครับอุรวมนะครับเป็นภาษาของที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางหน่อยก็คืออ่อมนั่นแหละเป็นอ่อมรวมเนื้อเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนเสือร้องไห้นี่มาเป็นแบบนี้ย่างใหม่นะครับมาเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มใช้คำว่าดื่มด่ำได้เลยนะพอเนื้อมันสดนะครับแค่เอามาย่างก็อร่อยแล้วหอมมากเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นมันนะฮะเราย่างมาไม่แห้งเกินไปกลิ่นเนื้อชัดเจนหอมไม่มีกลิ่นสาบมาดูที่เมนูนี้นะครับเป็นลาบขาลายหรือว่าน่องลายนี่แหละเป็นอีกหนึ่งส่วนของเนื้อนะครับที่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อน่องลายหรือขาลายนะครับมันจะมีเอ็นแทรกอยู่มันจะมีความกรุบกรุบตรงนี้แหละแล้วเนื้อเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันมีความแบบนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ลาบมาได้กลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไปนะครับออกไปทางเค็มเผ็ดอันนี้เป็นส่วนของไส้กรอกเนื้อทอดนะคะกรอบๆแบบนี้เลยไส้กรอกเนื้อทอดเนี่ยก็คือเป็นไส้กรอกอีสานแต่เป็นใช้เนื้อทำนะครับอร่อยมากเลยมีเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบบางๆแล้วกลิ่นเนื้อหอมมากเอาไปทอดนะเด็ดเลยต่อที่จานนี้นะครับก้อยเสือคั่วนะครับก็จะใช้ส่วนของเสือร้องไห้เนี่ยมาสับแล้วก็เอามาคั่วนะครับมันจะเอาแบบส่วนของเลือดอะมาคั่วด้วยเนาะมันก็ออกเป็นสีแบบนี้นะครับดำกินกับพริกด้วยแล้วก็กระเทียมผักเผือกนี่ให้เติมไม่อั้นนะครับก้อยเสือคั่วหอมมากตรงมันมันนี่แหละต้องกัดไปโดนนะมันจะหอมขึ้นมาเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะครับเค็มนิดๆแล้วมีกลิ่นของเนื้อที่มันชัดอะอร่อยต่อที่นี่เลยนะครับอุรวมนะครับหรือว่าอ่อมนั่นแหละนี่เขาก็ใส่เลือดลงไปด้วยนะครับทำให้มีความข้นแล้วมีสีแบบเข้มๆหน่อยคือตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับก็จะมีผักเยอะๆรวมอยู่ในนี้นะครับปุกรวมดีมากเลยเนื้อนุ่มเป็นส่วนของน่องลายนะครับรสชาติเค็มนัวมันไปอร่อยตรงที่มันเป็นเอาเลือดลงไปด้วยนี่แหละนอกจากเนื้อแล้วก็จะมีนี่เป็นเครื่องในนะครับมีม้ามมีหัวใจมีผู้โดนนำม้ามไปนะครับอร่อยมากเลยอ่อมคือสุดยอดไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบเบาๆต่อที่จานนี้นะครับเป็นลวกจิ้มรวมเนื้อนะฮะก็จะมีทั้งส่วนของเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องในนี่จะเป็นผักขี้ริ้วนะแล้วก็จะมีตับนี่แล้วอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับอยู่นี่คันแทนานะครับเขาบอกว่ามันจะกรึบๆนะครับเดี๋ยวลองดูกรุบมากเลยคันแทนานี่จะกรุบกรับนะครับคือกินแบบรสชาติอร่อยกว่าขอบกระด้งนะสำหรับผู้นะขอบกระด้งจะให้ความเหนียวกว่าแต่นี่คือกรุบกรับหนึบหนึบเลยนี่สุดท้ายนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดโอ้ยเนื้อแดดเดียวอร่อยมากมีขายหน้าร้านด้วยผ่านมาทางถนนสายเนื้อแวะซื้อได้เลยนะครับเอาไปทอดเองอร่อยน้ำจิ้มเด็ดสมคำล่ำลือใส่ดีน้ำขมแบบขมอร่อยขมนัวกินไปสักพักหวานอร่อยมากเลยมาดูราคากันหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับบอกเลยว่าไม่แพงสำหรับเมนูที่เป็นเนื้อนะฮะเริ่มจากนี่เลยไส้กรอกเนื้อทอดนะครับชิ้นละ30บาท2ชิ้น60ลาบเนื้อน่องลายนะครับหรือขาลายก็70บาทนอกนั้นนะ80บาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นลวกจิ้มรวมนะฮะก้อยเสือคั่วแล้วก็อุรวมราคา80บาทข้าวเหนียว10บาททั้งหมดวันนี้540บาทเท่านั้นนี่กินกันได้หลายคนเลยนะครับอาหารกันนี่ตกคนละไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100นะฮะได้เนื้อสดหวานๆมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยอยากกินเนื้อตอนไหนก็ตื่นมาแล้วก็มาได้เลยนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับถนนถีนานนท์หรือว่าถนนสายเนื้อ มาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับพิมพ์คำว่าลำชี2เจอแน่นอนจะมีเนื้อเป็นแบบขาใหญ่ๆเป็นเขียงอยู่ข้างหน้าหน้าร้านเลยมาลองกินดูนะครับอร่อยมาก
1: เพดานจะกวาดที่พื้นขัดพื้นเปียกทำได้ครบจบในด้านเดียวเรื่องเดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปชมและดูวิธีการทำไม้กวาดสารพัดประโยชน์อย่างไม้กวาดใหญ่โหนดกันค่ะไม้กวาดใหญ่โหนดถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้รอเลี้ยงชาวบ้านคลองท่านตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมานานกว่า50ปีเลยค่ะ
2: มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตั้งแต่รุ่นแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเขาทำมานานประมาณ 5-60 ปีแล้วแหละตั้งแต่จำความได้คือทำไม้กวาดมาแล้วมานานมากแล้วอาชีพหลักเลยแหละเมื่อก่อนกาบต้นตาลมันเยอะไงต้นตาลเยอะแล้วก็อุปกรณ์อะไรมันก็หาง่ายกว่าทุกวันนี้คือเขาดำรงมาตั้งนานแล้วเราเป็นรุ่นลูกเราก็เลยอยากจะสืบทอดมาต่อเก็บคือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะ
1: โดยที่เรียกว่าไม้กวาดใยโหนดนะคะก็เพราะว่าใยโหนดนั้นได้จากกาบของต้นโหนดหรือว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำไม้กวาดนั่นเองค่ะ
2: ใยตาลใยโหนดเนี่ยแบบนี้ใยมันจะเหนียวนะเนี่ยมันอยู่ในกาบแบบนี้อยู่ข้างในแบบนี้
1: ส่วนกาบโหนดที่จะนำมาใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกกาบหรือว่าทุกต้นนะคะต้องเลือกที่เหมาะสมโดยต้นโหนดที่สามารถนำกาบมาใช้ได้ก็ต้องมีความสูง3เมตรขึ้นไปส่วนกาบที่ใช้ก็ต้องเป็นกาบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
3: ที่โคนมันกาบมันเล็กอะมันแข็งถ้าว่าอันที่ว่าอยู่ข้างล่างเนี้ยมันจะแห้งเห็นไหมแห้งอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ออกแช่น้ำก็ไม่เข้าเพราะลำโคนนี้ออกก่อนให้เลยลำโคนขึ้นมาประมาณเท่าโคนออกก่อนแล้วก็ชวนปลายเอาได้ตลอดเลยไปถึง
1: กาบโหนดที่ใช้ได้นะคะก็จะตัดแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ประมาณ 30-40 วันเพื่อให้ซึมน้ำกาบโหนดที่แช่น้ำแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีแดงส้มเป็นสีดำแบบนี้ค่ะจะเปื่อยเปลือกจะนิ่มและช่วยให้การทำไม้กวาดใยโหนดในขั้นต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต้องให้มันเข้าน้ำให้มันเปื่อยก่อนแล้วมันไม่แข็งถ้าเอามาตีสดๆมันจะแข็งแล้วก็จะเจ็บมือด้วยพอจะขึ้นจากบ่อแล้วมันจะนิ่มกว่ามันจะนิ่มแล้วก็ตีง่ายกว่าขั้นตอนต่อไปก็เอามาทุบกับไม้มีไม้ทุบมี2แบบแบบทุบแบบตีกับแบบทุบแบบตีไว้ตีกาบมันไงตีกาบพอมันเป็นกาบแบบนี้เรามาจะมาตีแบบนี้พอตีแบบนี้แล้วมันจะมาแบบนี้พอแบบนี้เราปอกใช่ไหมปอกพอเรามาปอกแกะเปลือกนี้มันออกหมดใช่ไหมเราก็จะใช้ไม้นี้ตีมันจะใยไม่ขาดตีให้มันละเอียดอีกต้องละเอียดแบบนี้ละเอียดแล้วก็มาสาง

0: ำหรับขั้นตอนการสางนั้นนะคะก็จะใช้ไม้สางซึ่งเป็นไม้ที่ตอกตะปูให้มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายกับหวีค่ะจะใช้สางส่วนที่เป็นขุยๆหรือที่เรียกว่าขี้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นใยแบบนี้ค่ะ
1: แล้วก็จะสางแบบนี้มันจะได้เกลี้ยงใยมันจะได้สะอาดขึ้น
0: หลังจากนั้นก็จะนำมาตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำมามัดเป็นจุกๆค่ะโดยไม้กวาดใยโหนด1ด้ามนั้นนะคะจะใช้ใยโหนดทั้งหมด10ศอกเลยค่ะสำหรับด้ามไม้กวาดนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่ผากเพราะว่าเขามีลำปล้องตรงยาวน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยนะคะนำมากราวตรงข้อเพื่อป้องกันบาดมือเวลาใช้งานส่วนตรงหัวนะคะก็ผ่าให้เป็นรูปตัว U โดยทำไว้สำหรับใส่ไม้ที่จะเป็นฐานยึดกับใยโหนดนั่นเองค่ะ
1: เป็นรูแล้วพอเราจะแต่งนิดหน่อยนะเพื่อจะให้มันเสมอกันอะไว้ใส่ไม้กางเขนเนี่ยไม้ใส่ไว้ตอกกับจุกไงจะได้ยึดไอ้ส่วนมากเมื่อก่อนเราใช้ไม้ปอแต่ตัวนี้ไม้ปอมันหายากก็เคยใช้ไม้ส้มชาเขาเรียกอีกชื่อนึงอะไรใช่จามจุรีแล้วก็เอาไม้ใส่ไม้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะ
0: พอทำด้ามเรียบร้อยนะคะก็จะนำจุกโหนดมาวางรัดด้วยสายพลาสติกซึ่งเหตุผลที่ไม้กวาดใยโหนดของบ้านคลองท่านนั้นแข็งแรงแล้วก็มีอายุใช้งานนานก็เพราะว่าจะทำการตอกตะปูยึดไว้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำยางนอกล้อรถมาลัดเพิ่มบริเวณช่วงปลายที่อยู่ติดกับด้ามให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกตะปูย้ำความแข็งแรงกันอีกครั้งตัดแต่งส่วนปลายโหนดให้เท่ากันเพื่อความสวยงามก็จะได้ไม้กวาดใยโหนดไม้กวาดสารพัดประโยชน์1ด้ามค่ะ
1: นี่ไงแต่ใช้ตะปูตอกมันจะยึดแน่นกว่าใช้เชือกถ้าเชือกมันจะหลุดออกง่ายแต่ของเราอะชับกว่าเรามั่นใจใช่เราตั้งใจเราทำทุกขั้นตอนก็ปราณีตนะคือมันใช้ได้นานนะได้ประมาณนี้ใช้ได้นานอันนึงถ้าคนใช้ดีๆก็ประมาณปี2ปีนะอันนึง
0: การผลิตไม้กวาดใยโหนดนั้นใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะแม้คนจะทำน้อยลงแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวและเด็กๆที่สนใจจึงมีการรวมเป็นกลุ่มทำไม้กวาดใยโหนดปากคลองท่านเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชุมชนคุณผู้ชมที่สนใจไม้กวาดสารพัดประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางกลุ่มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาที่แหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสตรอเบอรี่ลูกแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่สวนนี้เนี่ยเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเขาจะมีวิธีการปลูกยังไงนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะและตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับแม่นานะคะเจ้าของไร่ดิสพงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้มินเคยไปเที่ยวอยู่สวนสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะปลูกคล้ายๆแม่ก็คือปลูกเป็นร่องๆค่ะแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยคลุมหน้าดินเอาไว้แล้วก็มีต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางแต่ที่แปลกคือมินเห็นว่าแม่ปลูกนี่อันนี้คือต้น
2: กระเทียมค่ะ
0: ต้นกระเทียมแม่ปลูกแทรกเข้าไปเนี่ยระหว่างสตรอเบอรี่นี่คือมีทุกแถวเลยนะคะตั้งแต่แปลงแรกยันแปลงสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคเหรอคะแม
2: ่ก็จะว่าเทคนิคก็ใช่ช่วยไล่แมลงบางอย่างได้เหมือนกันค่ะแต่เราจะปลูกไว้คือเอาไว้กินแล้วก็ขายด้วย
0: สตรอเบอรี่กับกระเทียม
2: ค่ะได้ค่ะก็แม่ก็จะใช้ประเภทน้ำหมักแล้วก็เชื้อราฆ่าแมลงก็มีเชื้อราก็มีค่ะแล้วก็มีน้ำหมักไล่แมลงหลายตัวด้วย
0: แล้วศัตรูพืชของสตรอเบอรี่เนี่ยคืออะไรแม
2: ่เพี้ยไฟแล้วก็อะไรแดงต้นจะแค่แกนแล้วลูกเขาจะไม่ค่อยออกอะค่ะค่ะนี่คือศัตรูตัว
0: ฉกาจของสตรอเบอรี่การปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดภัยของแม่นานะคะจะต้องดูแลแปลงกันเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเตรียมแปลงปลูกในช่วงนอกฤดูเลยค่ะ จะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะหรือว่าปอเทืองเพื่อบำรุงดินมีการฝังปุ๋ยหมักในช่วงยกร่องเพื่อเพิ่มธาตุอาหารการดูแลต้นนะคะก็จะใช้ชีวพันธุ์ปลอดสารอย่างน้ำหมักและเชื้อราที่เป็นประโยชน์และตลอดฤดูกาลนะคะก็ต้องหมั่นดูแลถอนวัชพืชทำสาวตัดแต่งใบแก่เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและให้สตรอเบอรี่นั้นให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ
3: เราต้องเก็บลูกแบบไหนคะแม่
2: ก็ลูกที่มันออกสีแล้วค่ะ
3: ลูกที่มันออกสีแล้วแบบนี้ค่ะนี่มินให้ดูว่าช่อนี้เนี่ยคือสมบูรณ์เลยใบ

0: วยมีดอกน่ารักน่ารักแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่เยอะแยะแต่ว่าลูกที่ดูจะเก็บได้คืออันนี้เนาะคราวนี้วิธีการนี่หนูต้องเด็ดยังไงให้ดูว่าแม่เก็บเนี่ยก็คือมีขั้วติดมาด้วย
1: ต้องมีขั้วติดเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มีขั้วไปจับที่หน่วยหรือที่ลูกมันอ่ะแล้วก็มันจะช้ำ
0: โอเคไปเพราะฉะนั้นเลือกเก็บลูกแบบนี้เดี๋ยวมินทำลูกนี้ก็ได้เหมือนก
1: ัน
2: ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่มากถึง 4,120 ไร่เลยค่ะซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลบ่อแก้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอยสูงอยู่ในหุบเขามีอากาศหนาวเย็นซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ค่ะลักษณะผลจะเป็นรูปทรงกล้วยเมื่อสุกจะมีสีแดงสดใสรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะ
0: เขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยหนูจะได้เริ่มกินตั้งแต่เดือนไหนไปจนถึงเดือนไหน
1: พฤศจิกาก็เริ่มแล้ว
0: ไปจนถึงเดือน
1: อย่างเก่งก็มีนาเนี่ยแหละค่ะมีนาสิ้นเดือนก็จะหมดละจะไม่นานอะไรพอถึงฤดูนั้นมาจะมีฝนสตรอเบอรี่เขาไม่ชอบฝน
0: มินโมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าส่วนแม่เนี่ยคือเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บชิมหน่อยดีกว่าแม่
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: ลูกแบบไหนดีแม่จ๋า
1: ถ้าอยากช่ำๆต้องแบบนี
0: ้โอ้ยนี่แดงช่ำมากนี่คือเขาเรียกว่าสุกคาต้นเลยเนาะแม่เนา
1: ะ
0: แม่หวานมากหวานชื่นใจมากแม่คือเปรี้ยวน้อยมากค่ะเหมือนระยะลูกเนี้ยที่มินกินอ่ะคือเขามีความสุกเต็มที่ของเขาแหละและที่สำคัญคือเนื้อไม่เละเลยเพราะว่าเราเด็ดเอาไว้จากต้นแบบสด
1: ๆค่ะ
0: และอากาศที่นี่คือเย็นมากนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ไม่ต้องแช่นี่เดี๋ยวจะให้ชิมแบบนี้ยิ่งช้ำมาก
0: จริงหรอ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี้ยลูกที่มันกินมันแดงกว่าอันนี้นะแม
1: ่น้องชิมดูค่ะแล้วจะรู้รสชาติเป็นยังไง
0: ลูกเนี้ยเล็กกว่าลูกเมื่อกี้แล้วก็สีเนี้ยอ่อนกว่าเมื่อกี้ด้วย
1: ต้องชิมรสชาติต่างกัน
0: อุ๊ยทำไมมันหวานกว่าแม
1: ่มันก็ไม่รู้ถ้าลูกเล็กๆมันจะหวานนะคะ
0: แล้วมันหอมกว่าด้วยอุ๊ยแปลกมากกรอบกว่าหวานกว่าหอมกว่าเฉยเลย
1: ต้องชิมแหละให้สีนี้ชิมอีก
0: แม่จะ
1: ชิมทุกวันอะ
0: เอามาสัก10สีค่ะแม่
1: มันจะแตกต่างกันไปอ่ะรสชาติแต่ละสี
0: แม่มันก็อร่อยอยู่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอร่อยค่ะ
0: เปรี้ยวน้อยมาก
1: แล้ว
0: มันหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะสตรอเบอรี่แต่ว่ามันหอมอ่ะ
1: ค่ะมันจะกินของสตรอเบอรี่ออกอ่ะเขากินเฉพาะตัวของเขามีค่ะ
0: เนาะปกติน่ะหนูก็จะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่แต่อันนี้มันมีความหอมของดอกไม้มาด้วยเมนว่านี่อาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้จากการที่เราไปซื้อที่เขาเก็บมานานๆแล้วอะถูกไหมเม้นว่ามันได้ตอนที่เราเด็ดปุ๊บแล้วมันกินปั๊บเลย
1: ลูกค้าเขาจะชอบหวานๆกรอบๆค่ะก็คือเขาจะโทรมาพูดคุยด้วยก
0: ็
1: มีค่ะ
0: มีฟีดแบ็กมาหาเราเนาะ
1: มีค่ะ
0: สตรอเบอรี่มีกี่ไซส์ที่แม่ขายอยู
1: ่ถ้าที่แม่แพ็คกล่องมันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็กลางเล็กค่ะตามกล่องแต่ว่าคัดทั่วไปที่เขาขายจ้ะตามตลาดจะมี VIP แล้วก็มีพิเศษแล้วก็มีจัมโบ
0: ้
1: ลูกใหญ่กลางเล็ก
0: โอ้โห
1: จิ๋ว
0: แต่แบบนี้สำหรับหนูก็คือ VIP แล้วเพราะว่าเก็บในสวนสดๆแล้วก็กินกันสดๆแบบนี้นะคะ
2: สตรอเบอรี่ที่เก็บมาสดๆนะคะก็จะถูกคัดแบ่งขนาดแล้วก็คุณภาพแพ็คลงกล่องส่งขายค่ะโดยที่ส่วนของแม่นานะคะจะส่งขาย2ที่ด้วยกันทั้งในห้างริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่และส่งให้กับลงเพื่อขายในพื้นที่ห่างไกลถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะชิมสตรอเบอรี่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการเรื่องเดเอตาโรของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดโอ้ย
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำสามสิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
2: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
2: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
3: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
4: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
4: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นแล้วกันไอ้วันไ
0: ก่การกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมนั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะ
4: นม
0: ในตู้เย็นมี
4: ไอศกรีม
0: รส
4: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
4: ไอติมรสวานิล
0: าเบอรี่มีอะไรอีกนะ
4: เชอร
0: ์
4: ร
0: ี่ต้องใส่ไหม
4: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
4: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
4: ร
0: ู้
4: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอี
4: ก
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะพอจะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
4: พอ
0: คิดว่าพอไหม
4: ม
0: ี
4: จานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพี่เชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับพี่เชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
4: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
4: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับ ทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนเขียนลงไปครับเขียนลงไป
4: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรได้ช็อกโกแลตช็อกโกแลต
1: โอ้ย
0: ผม
1: ไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
2: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
2: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
2: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
2: ไอศกรีม
0: ซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
2: ยังไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
3: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
2: ้
3: ไม้
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
2: ไม
0: ้ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
4: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
4: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
5: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
4: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
4: บ
0: อกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
5: บอกนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
4: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ตรงไหนตะไคร้พนักพิงใช่ไหม
4: ลวด
0: พนักพิง
4: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจอ่ะโต๊ะหน้า1คำตอบครับ
3: มันไม่มีเหล็กใช้ไม่ได้ล็อกใจเลยว่าย
0: ังเหลือมั้ยเหลือมั้ยฮะเอาไม้มาทําอะไรไม้ทําขาไปละไม้ทําพนักพิงไปละทําเบาะไปละเหลืออะไรครับ
3: ที
0: ่
3: พ
0: ิ
3: ง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่มั้ย
3: ไปแล้ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกมั้ยหรือหมดละ
3: เหล็ก
0: อ่ะเหล็กทําอะไรครับ
3: น็อต
0: ฮะ
3: น็อต
0: อ่ะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
3: มันมีสปริง
0: ใครมีคําตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
3: เบาะผ
0: ้
3: าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญ
3: สปริ งที่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
6: บนเก้าอี
0: ้สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
3: ้ใต้เบาะคร
0: ับใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหร
3: ออ๋อ
6: คร
3: ับ
6: ม
3: ัน
6: เด้งด้วยเหรอ
3: นี่
0: ก็ถ้าจะพิสูจน์ตรงไหนครับแกะดูใช่มั้ยรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่มั้ย
3: ก็แกะแล้วมันดูแล้วมันดี
0: อ่ะบางทีใช้ฟองน้ําเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกมั้ยเอ่ยมีอีกมั้ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการอ่ะฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
3: ใช่
6: เ
3: ออ
6: เด็กน้องแหม่มเขาบอกให้ผม
3: เอาชื่อ
6: พี่หนอนลิฟบิน
0: ฮะ
6: ลิฟบินพี่บอก
0: ลิฟบินลิฟบินอยู่ตรงไหนเอ่ย
3: ก็ตรงนี้มันแผ่น
0: มาโอเคอ่ะหมดแล้วเนาะลิฟบินโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้มั้ยแล้วมาที่เราดีมั้ยมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะโอเคถ้ายกมือที่เชิญชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
3: ยางครับ
0: ฮะ
3: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
3: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
3: น้องไก่เล
0: ็กให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
3: เล็กไฟ
0: ไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
3: เล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
3: กระจกรถ
6: กดเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
3: กระจกเอาไปแล้วกดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
3: สีทิศทางรถแต่ครับชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
3: กดเก็บน้ำที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
3: ถ
0: ัง
3: ใส่น
0: ้
3: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
3: เครื่องยนต์อะไร
6: บ่อนั่ง
3: เครื่องยนต์เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อน
6: แล้วแต่เครื่องหัวไ
0: ม้โอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเ
3: ชอร์
0: แตร
3: สปริง
0: น็อตอ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม
3: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
3: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกม
3: ฉ
0: ันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขา
3: คน
0: เอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
7: 2ข้างเอาไว้เดิน
0: เออ2ข้าง2ข้างขออภัย
7: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
7: ้
0: มั่นใจใช่มั้ยตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
7: อ
0: ย่างไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
7: น
0: อะไรเอ่ยฮะ
7: ไม่ได
0: ้ของของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
7: คนมีเชือก
0: 9
7: คนมีคนอะไร
0: 8 7ตอบเลยครับหก
7: ไม
0: ่
7: ใช่
0: รถไม่ใช่ห้าร
7: องเท้า
0: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
8: อะไรอ่ะ
0: นัดเว้นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
7: เดี๋ยวตาไม่รู้เลย
0: นี่อ่ะต่อไปอีก1อันพร้อมยังขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
7: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
7: หม้อครับ
0: หม้อถูกไหม
9: ถูกก็จะตอบอยู่แล้ว
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายให้เพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตอนนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับเมกกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทิชเชอร์ครับใบมีกี่ข้ออะครับ
2: ใบมีที่ฉันไม
0: ่ใบคือกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทิชเชอร์ครับเหมือนคำ
0: ลองเอาเขาคิดได้ก็ได้

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไว้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใคร

ทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบ้ที่หนึ่งฉันมี2ล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะครับว่าใครสามารถใช้คำให้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือมีใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายคือผมลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะชี่หลอดไฟอะไรเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะนะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: ยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหม

0: ราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
1: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
1: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับ
1: แบตเตอรี่หมด
0: พวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
1: พวงมาล
0: ั
1: ยห
0: ักพวงมาลัยหักเคยไหม
1: เคยคร
0: ับ อะไรนะ
1: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
1: กระจกแตก
0: ขับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
1: ร้อนแอร์เสีย
0: มีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
1: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับ
1: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได
0: ้แสดงว่าเคยใช่ไหม
1: แล้วก็แบตหมด
0: นี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
2: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่หนึ่งก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับสองก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นรางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะโพสต์วิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริง มันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เรียกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้นะครับนี่คือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาทีเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเขาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่เขาตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
2: ใช้ไม่ดีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมพ์บุญมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมพ์บุญ
2: แบบนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประวันหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บุญตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวังตัดสีชมพู
3: ตัดตรงนี้ใช่ไหม
0: ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บุญเอากาวมาค่ะ
2: กาว
0: กาว
2: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าวตูก่อนพี่ข้าวตูโตสุดพี่ข้าวตูจะติดก่อน
2: และหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
2: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
3: หนูอายุ5เอง
4: อายุ5ขวบเองเหรอ
0: พี่ข้าวตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
2: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดแต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุด start กันแล้วก็มาวาดจุด finish กันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้า
5: วงกต
0: พร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี้
0: ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ถ้าแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับเริ่มแล้วก็
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะหนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยถึงยังคะพี่บุญ
2: ถึงแล้ว
0: ของป้าวันถึงแล้วของพี่บุญถึงยังจะให้ก็ถึงแล้ว
5: เข้ามาสิ
0: ข้าม
5: ม
0: ือถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
2: อยาก
0: เดี๋ยวเราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลยและเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลยใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
2: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไปฮึบ
2: ไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาฮึบใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงเออ าลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ1

0: ะช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมขาวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อน
1: ใช่
0: เราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเนี้ย
0: EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: จะสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได
0: ้ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหาหนึ่งค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่เพราะเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
1: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เอ๊ะเราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไอศกรีมกรรไกรกาว
0: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จ
0: ริงๆแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
0: สีเมจิก
4: ไหมพรม
0: ไอศกรีม
4: กาว
0: ลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอน ันแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรคะประวัน
5: ไม้ไอศครีม
0: ไม้ไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหม
5: อยาก
0: มาข้าตัวหยิบกาวให้
5: ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับอาหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
5: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
0: นี่เอา
5: ติดแบบนี้ใช
0: ่
5: ไหม
0: ใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดนทีเลยนะครับ
0: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
5: แล้วก็มีตรง
0: นี้นะคะแล้วก
5: ็ยังเราก็ต้องติดกาวตรงนี
0: ้โอเคเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามนี
5: ้ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
5: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น
5: 1 2 3 4 5
0: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
5: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
5: 1 2 3 4

0: ความรู้สึกมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกัน
2: หลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่เข้าตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่เข้าตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่เข้าตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่ามีสี่ขาของประวันสิครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนเพื่อนน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศครีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี้
0: เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊ก

0: หยิบสิครับไหนดูสิปวารได้กี่ดวงเนี่ยได
1: ้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ปวาร
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสน
0: ุ
2: ก
0: ดีกว่านี้
2: มันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
2: ้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้าง

0: างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
1: ค่ะ
0: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
1: ะ
0: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
1: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
1: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
0: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
1: กี่วิคะคุณหมอ
0: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
1: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
2: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
1: อันนั้นไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
2: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
1: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
2: แบบเลี้ยงหรอ
1: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
0: หนึ่งสองสาม
1: ไม่ได
0: ้ประวัน
2: นะประวัน
1: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
0: ทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดีๆ
1: พี่ตุ้ยต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
0: ไม่ได
1: ้30แล้ว
0: ทีนึงอีกทีนึงครับ
2: ทีนึงชิม
1: ตายอยู่เลยยัง
0: หมดเวลาแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
0: ้ประวันได้40
1: พี่เขาตู
0: ได้30
1: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
1: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องปาวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิลซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่า Mahidol Kiss ก็จะมีรายการจิลซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาวาน
2: Mahidol Channel ตรงนี้ครับ
1: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
2: แล้วก็ touchเฮียตรงนี้ก็ไปข้างบนสุด
1: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
2: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
1: รายการของปาวานเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DL

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยมกันนะคะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีก1เส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดตัวเลือกข้อ1รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวเลือกข้อ2รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวเลือกข้อ3รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวตัวเลือกข้อ4รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวจะมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งคือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่2กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมกขคเป็นทั้งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมงขจเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและมุมของงจมีขนาด100องศาแล้วขนาดของมุมขชคเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมงขจเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและมุมของงจมีขนาด100องศาจะได้ว่ามุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันคือมุมงขจเท่ากับมุมงจขเท่ากับ100องศาลบกับมุมของงจทั้งหมดหารด้วย2แทนค่ามุมของงจเท่ากับ100องศาจะได้180องศาลบกับ100องศาทั้งหมดหารด้วย2เท่ากับ80องศาหารด้วย2ได้ผลลัพธ์คือ40องศาและจากรูปสามเหลี่ยมกขคเป็นทั้งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้มุมที่ฐานกลางเท่ากันคือมุมขกคเท่ากับมุมกขคเท่ากับ180องศาลบกับมุมกขคทั้งหมดหารด้วย2แทนค่ามุมกขคเป็น90องศาจะได้180องศาลบกับ90องศาทั้งหมดหารด้วย2เท่ากับ90องศาหารด้วย2ได้ผลลัพธ์คือ45องศาพิจารณารูปสามเหลี่ยมขชคผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาจะได้ว่า

ลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมขชคเท่ากับมุมขชคบวกกับมุมฉขคบวกกับมุมขคชแทนค่าผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมขชคคือ180องศามุมฉขคมีขนาด40องศาและมุมขคชมีขนาด45องศาจะได้180องศาเท่ากับมุมขชคบวกกับ85องศาทำให้ได้ว่ามุมขชคเท่ากับ180องศาลบด้วย85องศาซึ่งได้เท่ากับ95องศาดังนั้นมุมขชคเท่ากับ95องศานั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมกขคงมีจุดจออยู่บนส่วนของเส้นตรงงกถ้ารูปสี่เหลี่ยมกขคจเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสามเหลี่ยมจคงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วข้อใดไม่ถูกต้องตัวเลือกข้อ1มุมกชขเป็นมุมแหลมตัวเลือกข้อ2ส่วนของเส้นตรงกขและส่วนของเส้นตรงคงยาวเท่ากันตัวเลือกข้อ3ส่วนของเส้นตรงขคและส่วนของเส้นตรงงจขนานกันตัวเลือกข้อ4รูปสามเหลี่ยมกคจเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมกขคจเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมกขคจมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นคือด้านกขเท่ากับด้านขคเท่ากับด้านคจและเท่ากับด้านจกด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่นั่นคือด้านขคขนานกับด้านจกและด้านกขขนานกับด้านคจเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากทำให้ได้ว่ามุมกชขมุมขชคมุมคชจและมุมจชกมีขนาด90องศารูปสามเหลี่ยมจคงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะได้ว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นคือด้านคจเท่ากับด้านคงเท่ากับด้านงจเรามาพิจารณาตัวเลือกในแต่ละข้อกันนะคะซึ่งจะได้ว่าข้อความในตัวเลือกที่1เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมุมกชขเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีเส้นรอบรูปยาว35นิ้วมีด้านประกอบมุมยอดยาว15นิ้วจงหาความยาวของฐานเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เราสามารถวาดรูปได้ดังนี้จากรูปฐานคือด้าน BC เนื่องจากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากัน1คู่จะได้ว่าด้าน AB เท่ากับด้าน ACเท่ากับ15นิ้วจากความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ABC จะเท่ากับความยาวด้าน AB บวกกับความยาวด้าน AC บวกกับความยาวด้าน BC แทนค่าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ35ความยาวด้าน AB และความยาวด้าน AC เท่ากับ15จะได้ว่า35เท่ากับ15บวก15บวกความยาวด้าน BC จะได้35เท่ากับ30บวกกับความยาวด้าน BC ทำให้ได้ว่าความยาวด้าน BC เท่ากับ35ลบด้วย30นั่นคือความยาวด้าน BC เท่ากับ5ดังนั้นฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้ยาว5นิ้วนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จากภาพรูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการตัดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง15เซนติเมตรและมีความยาว20เซนติเมตรถ้ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากแล้วรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเราต้องกำหนดชื่อจุดต่างๆก่อนดังรูปจากรูปจะได้ว่าความยาวด้าน ABบวกกับความยาวด้าน CD

บวกกับความยาวด้าน EF เท่ากับความยาวด้าน GH นั่นคือความยาวด้าน AB บวกกับความยาวด้าน CD บวกกับความยาวด้าน EF เท่ากับ15เซนติเมตรและจากรูปจะได้ว่าความยาวด้าน BC บวกกับความยาวด้าน DE บวกกับความยาวด้าน FG เท่ากับความยาวด้าน HA นั่นคือความยาวด้าน BC บวกกับความยาวด้าน DE บวกกับความยาวด้าน FG เท่ากับ20เซนติเมตรจะได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเท่ากับความยาวด้าน AB บวกกับความยาวด้าน CD บวกกับความยาวด้าน EF บวกกับความยาวด้าน BC บวกกับความยาวด้าน DE บวกกับความยาวด้าน FG บวกกับความยาวด้าน HG บวกกับความยาวด้าน AH เท่ากับ15บวก20บวก15บวก20ได้ผลลัพธ์เท่ากับ70เซนติเมตรดังนั้นรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูป70เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปหนึ่งมีความสูง21เซนติเมตรและมีพื้นที่1,134ตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้มีเส้นรอบรูปยาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เราสามารถวาดรูปได้ดังนี้ให้ด้าน AE เป็นความสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีความยาวเท่ากับ21เซนติเมตรและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้มีพื้นที่1,134ตารางเซนติเมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความยาวฐานคูณกับความสูงจะได้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD เท่ากับความยาวของด้าน CD คูณกับความยาวของด้าน AE แทนค่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD คือ1,134และความยาวด้าน AE คือ21จะได้1,134เท่ากับความยาวด้าน CD คูณ21ซึ่งได้ว่าความยาวด้าน CD เท่ากับ1,134หารด้วย21เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ความยาวด้าน CD เท่ากับ54จะได้ว่าฐานของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาว54เซนติเมตรและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวด้านทุกด้านเท่ากันนั่นคือด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้ยาว54เซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้มีเส้นรอบรูปยาว54คูณ4มีผลลัพธ์เท่ากับ216เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีความยาวฐาน4เมตรและความสูง16เมตรจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เราสามารถวาดรูปได้ดังนี้จากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวฐานแทนค่าความสูงเท่ากับ16และความยาวฐานเท่ากับ4จะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ16คูณกับ4เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ32ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้คือ32ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8กำหนดให้ผ้าผืนหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมีความยาวฐาน40เซนติเมตรและมีพื้นที่600ตารางเซนติเมตรผ้าผืนนี้มีความสูงเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สามารถวาดรูปได้ดังนี้จากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวฐานแทนค่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ600และความยาวฐานเท่ากับ40จะได้600เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับความสูงคูณกับ40จะได้ว่าความสูงเท่ากับ600คูณกับเศษ2ส่วน1คูณกับเศษ1ส่วน20เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ความสูงเท่ากับ30เซน

ติเมตรดังนั้นผ้าผืนนี้มีความสูง30เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9 A มีที่ดินรูปหกเหลี่ยม B C D E F ดังรูปกำหนดให้ความยาวด้าน A B ด้าน C D และด้าน E F เท่ากับ14วาและความยาวด้าน G A ด้าน F G และด้าน G D เท่ากับ10วาที่ดินของ A มีพื้นที่เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาวด้าน A B ด้าน C D และด้าน EF เท่ากับ14วาและความยาวด้าน GA ด้าน FG และด้าน GD เท่ากับ10วาการหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมนี้เราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู2รูปคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู GABC และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู FGDE แล้วจึงนำพื้นที่ของทั้งสองมารวมกันพิจารณารูปสี่เหลี่ยมคางหมู GABC จากสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับความสูงคูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานแทนค่าความสูงเท่ากับ10และด้านคู่ขนาน AB และ GC ซึ่ง GC เท่ากับความยาวด้าน GB รวมกับความยาวด้าน DC จะได้ว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู GABC เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ10คูณกับ10บวก14บวกกับ14เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู GABC เท่ากับ5คูณกับ38ได้ผลลัพธ์เท่ากับ190ตารางวาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมคางหมู FGDE จากสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับความสูงคูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานแทนค่าความสูงเท่ากับ10และด้านคู่ขนาน FE และ GD ซึ่งด้าน FE ยาว14วาและ GD ยาว10วาทำให้ได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู FGDE เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ10คูณกับ14บวก10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู FGDE เท่ากับ5คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เท่ากับ120ตารางวาพิจารณารูปหกเหลี่ยม ABCDEF จะได้ว่าพื้นที่รูปหกเหลี่ยม ABCDEF เท่ากับผลรวมของพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู GABC และสี่เหลี่ยมคางหมู FGDE เท่ากับ190บวกกับ120ได้ผลลัพธ์เป็น310ตารางวาดังนั้นA มีที่ดิน310ตารางวานั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10ออมสินต้องการปลูกหญ้าลงบนที่ดินตามรูปถ้าค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าคิดเป็น550บาทต่อตารางเมตรออมสินต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนี้เราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปคือรูปสามเหลี่ยม ACB และรูปสามเหลี่ยม ADC แล้วจึงนำพื้นที่ของทั้ง2รูปมารวมกันพิจารณารูปสามเหลี่ยม ACB จากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวฐานแทนค่าความสูงเท่ากับ3และความยาวฐานเท่ากับ6จะได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ACB เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ3คูณกับ6เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ACB เท่ากับ3คูณกับ3ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ตารางเมตรพิจารณารูปสาม ADC จากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวฐานแทนค่าความสูงเท่ากับ2และความยาวฐานเท่ากับ5จะได้ว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ADC เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ2คูณกับ5เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ADC เท่ากับ5ตารางเมตรพิจารณาที่ดินทั้งหมดของออมสินจะได้ว่าออมสินมีที่ดินเท่ากับผลรวมของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ACB และรูปสามเหลี่ยม ADC เท่ากับ9
บวกด้วย5ได้ผลลัพธ์เป็น14ตารางเมตรเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าคิดเป็น550บาทต่อตารางเมตรค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าเท่ากับ14คูณด้วย550ได้ผลลัพธ์เป็น7,700บาทดังนั้นออมสินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าเท่ากับ7,700บาทนั่นเองค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผัก

ชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ียวที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
1: เย้
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้รึเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พายุแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมา

0: ละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธี

0: รวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มะเร็งทุกๆอย่างอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะคะเป็นเรื่องยีนของแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาติแต่ถ้าเราดูแล้วในเรื่องของบทบาทของอาหารเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ
2: ่มะเร็งลำไส้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าตกใจจึงเป็นที่มาของการศึกษาผักไทยในอาหารของสถาบันโภชนาการเพื่อที่จะค้นหาสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส
1: ้สาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยต้องมาสกรีนก่อนมันมีพืชสมุนไพรตัวไหนสามารถที่จะลดเขาเรียกเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบนะคะเราก็เจอว่าอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมะรุมก็คือใช้โดสหรือขนาดที่น้อยแต่สามารถที่จะลดการอักเสบได้ดีที่สุด
2: ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการใช้มะรุมในสัตว์ทดลอง

0: ดยจะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น3กลุ่ม
1: กลุ่มแรกเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มารุมด้วยก็คือได้อาหารตามปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุมแบบลบนะคะเป็น negative control แล้วก็ส่วนกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมบวกก็คือเป็นหนูกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็จะได้รับอาหารปกติโดยที่ไม่มีส่วนผสมของมะรุมนะคะแต่จะได้รับสารกระตุ้นให้เป็นมะเร็งซึ่งทำให้ในระยะเวลาที่เราทำการศึกษาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนมะเร็งได
0: ้กลุ่มที่1จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมทั้ง2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมแบบลบเมื่อระยะเวลาผ่านไป20สัปดาห์จะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ส่วนกลุ่มควบคุมแบบบวกเมื่อได้รับสารก่อมะเร็ง2ชนิดภายใน20สัปดาห์จะมีอาการอักเสบหรือเป็นมะเร็งลำไส้จริงตามที่กำหนดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มที่2ซึ่งจะเป็นการศึกษาการกินมะรุมในเชิงป้องกัน
1: เราจะมีการผสมมะรุมลงไปในอาหารที่ให้หนูกินโดยเราแบ่งออกเป็น3ขนาดนะคะโดยที่มาของขนาดเนี่ยเราก็เทียบเคียงกับปริมาณการบริโภคของคนไทยด้วยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็มาเทียบเคียงกับไปในสัตว์ทดลองนะคะเราผสมไปในหนูแต่ละกลุ่มเนี่ยให้แตกต่างกันประมาณ2เท่าผสมในอาหารอยู่ที่ 6% นะคะ 3% แล้วก็ 1.5%
0: กลุ่มที่2นี้จะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น6กลุ่มย่อยๆกลุ่ม3 4และ5จะเป็นสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมที่ตันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่ในสัตว์ทดลองกลุ่มที่6 7และ8จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มก่อน2สัปดาห์และจึงมีการให้สารก่อมะเร็งหลังจากนั้นก็ให้อาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มต่อไปอีก3สัปดาห์และเปลี่ยนเป็นอาหารปกติจนครบ20สัปดาห์ในการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงการรักษา
1: ผลในเชิงรักษาหรือบรรเทาสภาพของมะเร็งเนี่ยเพราะนั้นหนูต้องถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะให้หนูเนี่ยได้รับฝักมะรุมต้มที่3ขนาดหนู3กลุ่ม3ขนาดเนี่ยนะคะ
0: การศึกษาในกลุ่มนี้สัตว์ทดลองกลุ่มที่9 10และ11จะมีการถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นจึงจะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันไปอีก15สัปดาห์แต่ในกลุ่มที่12 13และ14จะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งแต่จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันอีก15สัปดาห์เช่นกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
1: เราก็เจอว่าในหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับสารก่อมะเร็งอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็พบว่ามีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบอย่างในเชิงของการป้องกันเนี่ยเราก็เอาหนูที่ได้รับอาหารผสมฝักมะรุมต้มเนี่ยทั้ง3ขนาดเนี่ยมาเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวกที่ได้รับสารก่อมะเร็งเราเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มไม่ว่าจะโดสต่ำหรือโดสสูงเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งนะคะหรือตัวพยาธิสภาพของมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยโดสที่สูงเนี่ยจะให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยได้ดีกว่าในโดสที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับฝักมะรุมต้มอันนี้ผลในเชิงป้องกันนะคะทีนี้ในกลุ่มที่เราให้หนูได้รับฝักมะรุมต้มหลังจากที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งแล้วเราก็พบว่าจำนวนก้อนมะเร็งอะค่ะก็ลดลงเหมือนกันแต่เราพบว่าที่โดสต่ำกว่ากับให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งได้ดีกว่าโดสที่สูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลมันจะตรงกันข้ามระหว่างเชิงป้องกันกับในเชิงรักษาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทบทวนว่าการศึกษาในลักษณะของมะเร็งลำไส้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเราก็เจอค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆการใช้โดสที่สูงมากๆเนี่ยบางครั้งมันพบว่าไม่ได้ลดภาวะพยาธิสภาพที่ดีขึ้นได้ดีเท่ากับที่โดสต่ำ

ื่องจากเราเจอว่าโดสที่ต่ำเนี่ยมันดีกว่าโดสที่สูงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการบริโภคในรูปของอาหารเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าโดสมันจะไม่ได้สูงมากเพราะมันถูกจำกัดด้วยปริมาณที่เราก็คงอิ่มซะก่อนแต่ถ้าเราไปทานเป็นแคปซูลเอามาใส่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราได้ขนาดที่สูงเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ให้ผลดีไปกว่าที่โดสต่ำเพราะนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราออกแบบให้เหมือนกับเป็นการบริโภคที่อยู่ในรูปของอาหารให้เอามะรุมเนี่ยมาอยู่ในเมนูอาหารซึ่งมันอาจจะเพิ่มความหลากหลายนะคะแต่ก่อนเรารู้จักกันแต่แกงส้มมะรุมอาจจะต้องมีการครีเอทเมนูอะไรที่ทำให้ฝักมะรุมเนี่ยมันมาอยู่ในอาหารที่หลากหลายเมนูมากขึ้นนะคะเพราะมีเหมือนกันมีคนเอาไปทำแกงอ่อมเอาไปทำเป็นยำเอามะรุมไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มีเมนูอะไรที่มันหลากหลายเมนูอะไรที่เป็นผักพื้นบ้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะที่มันเริ่มจะหายหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วแต่มันมีศักย

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พวกเราสังเกตอันนี้ดูซิว่าตอนเช็คบินดูซิแน่นอนเราต้องมีการสแกนเนาะ
1: น
0: ั้นเดี๋ยวเราคงต้องสอบถามคุณพี่เขาหน่อยตอนที่พี่สแกนเนี่ยทำอย่างไรบ้างหรือว่าจะต้องมีลักษณะมุมของการสแกนอะไรนี่มันต้องทำยังไงบ้างครับพี่ช่วยอธิบาย
2: นะครับครับกรณียิงปุ๊บเข้าไปได้เลยมันก็จะเข้าสินค้า
0: ครับผม
2: แล้วก็กรณีที่2หงันหน้าบาร์โค้ดเข
0: ้
2: า
0: อ๋อโอเคครับผม
2: และกรณีที่3กรณีบาร์โค้ดเยอะ
0: ๆ
2: เราก็จะใช้ปืนเลเซอร์ตัวนี้
0: จ่อไปเลยโอเคครับ

เราคุ้นเคยกับไอ้เจ้าระบบการอ่านบาร์โค้ดอยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาดูตรงนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้อีกว่าไอ้เจ้าเครื่องอ่านบาร์โค้ดเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานยังไงแต่ยังไงเดี๋ยวเราจ่ายเงินให้ครบก่อนเนาะโอเคจ่ายต่อเลยครับพี่

0: ล้วครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดคุยกันเรื่องของตัวบาร์โค้ดสแกนเนอร์สังเกตนะมันมีคำว่าตัวอ่านก็คือคำว่าสแกนเนอร์ติดมาด้วยเครื่องอ่านก็จะมีแบบเป็นปืนยิงอย่างนี
1: ้
0: กับแบบที่มันเป็นอยู่บนโต๊ะแล้วเราก็เอาสินค้าที่อยากจะสแกนเนี่ยมาวางไว้ด้านบนแต่หลักการเนี่ยมันมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูอย่างนี้สแกนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเวลาอยากจะอ่านบาร์โค้ดก็ต้องยิงเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันยิงแล้วมันเห็นอะไรเดี๋ยวอาจจะลองยิงไปบนกระดาษเราจะได้เห็นภาพนี่สังเกตนี้
1: มันเป็นเส้น
0: นี่นะดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆสังเกตมันก็จะมีเส้นๆอยู่อย่างนี้เนาะมีเส้นๆอยู
1: ่มันเป็นแบบครึ่งวงกลม
0: อันนี้จะมีแสงที่เป็นคล้ายๆกระจายด้วยแล้วก็จะมีแสงที่เป็นคมๆด้วยถ้าอันนี้ให้อาจารย์สังเกตก็คืออันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเส้นคมกริบเลยแสดงว่าแสงที่ใช้เขาอาจจะไม่ใช้เป็นแสงเลเซอร์ซะทีเดียวแต่เป็นแสงที่อาจจะถูกการรวมแสงผ่านเรื่องของเลนส์เราคุ้นๆไหมเราพูดคุยกันเรื่องของเลนส์มาแล้วก็จะมีระบบเลนส์ที่ทำให้เกิดเป็นเส้นตรงกลางตรงนี้แล้วก็ทำการสแกนแล้วก็อ่านเข้ามาเอาละส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะที่มีการติดตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วแต่ให้ทุกคนสังเกตมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสังเกตไหมถ้าเราสังเกตที่ตัวเครื่องจะเห็นได้ว่าเรามีกระจกเต็มไปหมดเลยและกระจกนี่แหละจะเป็นตัวช่วยสะท้อนแสงไอ้เจ้าเลเซอร์ที่เราเห็นเป็นเส้นสีแดงนี่แหละให้มันวิ่งมาจากทั้งข้างล่างแล้วก็ให้ไปสะท้อนกระจกแล้วก็ให้มันวิ่งขึ้นมาข้างบนด้วยแล้วข้อดีก็คือเจ้าสินค้าที่เราอยากจะเช็คเนี่ยสามารถอาจจะนอนคว่ำก็ได้หรืออาจจะนอนด้านข้างก็ได้มันก็เลยทำให้การเช็คเนี่ยทำได้สะดวกมากขึ้นแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตเพิ่มเติมคือสังเกตเส้นเลเซอร์มีหลายเส้นสังเกตไหมไม่ใช่แค่เส้นเดียวเหมือนกับที่เราเห็นในตัวปืนยิงเนาะ okay. ก็คือมันมีทั้งเส้นหลายๆเส้นแถมเป็นเส้นที
1: ่
0: เรียงกันขนานกันไปแล้วก็มีนี่ทุกคนดูหลายทิศทางด้วยและถ้าทุกคนสังเกตให้ลึกลงไปอีกอาจารย์อยากจะรู้ว่าไอ้แสงที่เราเห็นเนี่ยมันมีเบื้องหลังยังไงทุกคนเพ่งเหมือนเดิมถ้าทุกคนสังเกตดีๆหนึ่งก็คือจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งหมุนอยู่ตลอดเวลานะติ้วติ้วติ้วติ้วเนาะทุกคนลองดูนะและอันที่สองจะเห็นได้ว่าไอ้อุปกรณ์ที่มีลักษณะที่เราบอกว่าเป็นตัวสะท้อนแสงอะตัวนั้นจริงๆก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะมันสังเกตดีๆสังเกตดีๆ
1: อ๋อมันขยับ
0: สังเกตไหมว่ามันมีการเขย่าด้วยเนาะ
2: ไฟมันกำเนิดมาจากตรงน
0: ี้มีแสงกำเนิดเลเซอร์แหล่งกำเนิดเลเซอร์นี้วิ่งผ่านไอ้เจ้าตัวหมุนตัวนี้นะแล้วก็วิ่งไปเจอกับกระจกแต่กระจกไม่ได้อยู่นิ่งๆจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าแนวของไอ้เจ้าแสงเลเซอร์ที่ออกมาเต็มไปหมดเนี่ยสร้างมาจากการที่เอาแสงเลเซอร์เดียวนั่นแหละแต่เอาไปผ่านกระจกที่มีหลายๆองศาแล้วแต่ละอันก็เลยแล้วมันก็หมุนๆแล้วก็เกิดการกระจายของเจ้าตัวเลเซอร์ไปในหลายทิศทางสร้างเป็นแสงเลเซอร์ที่เป็นเส้นๆๆมากมายสรุปก็คือจะเห็นได้ว่าเราอาศัยการสร้างแสงเนาะแต่แน่นอนอุปกรณ์ที่เราใช้เพิ่มเติมก็คืออาจจะมีอุปกรณ์ที่มาช่วยในการสะท้อนแสงอะไรเพื่อทำให้เกิดเป็นเส้นเป็นกระจกเงาต่างๆแล้วจะมีคำว่าสแกนอยู่จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงนิดนึงเพื่อให้มันสามารถค่อยๆอ่านในเจ้าบาร์โค้ดของเราซึ่งบาร์โค้ดเนี่ยก็จะเป็นเส้นแถบดำขาวขาวดำดำขาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละคือการที่เราจะมีคำว่าสแกนอยู่ก็คือมันพยายามจะไล่ค่อยๆอ่านไปนี่แหละนะว่ามันอยากจะอ่านเนี่ยแล้วมันจะรู้ว่าเป็นรหัสอะไรอย่างไรแต่คราวนี้พวกเราเคยสงสัยไหมว่าแล้วไอ้เจ้าตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในบาร์โค้ดเนี่ยมันแปลออกมาเป็นตัวเลขได้ยังไง
3: เชื่อว่าน้องๆเคยเห็นตัวเลขที่อยู่บนบาร์โค้ดกันแล้วนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรล่ะครับอาจารย์
0: อยากรู้กันมั้ยเอา
1: อ
0: ยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปไขรหัสไอ้เจ้าตัวบาร์โค้ดกันเลยครับไปกันเลย
1: ไปเลย
0: เอาล่ะจากที่ทุกคนสงสัยกันว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันอ่านยังไง
1: ค่ะ
0: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่าหลังจากที่เรายิงปุ๊บเนี่ยมันบอกเบอร์อะไรเราบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาบรรยายให้ฟังนี่พวกเราชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่า
1: ไม่ชอบ
4: ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่า
1: ชอบวิชาแมทค่ะ
3: น้องไอรีนครับวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาแมทมันคืออันเดียวกันนะครับ
0: วันนี้อาจจะไม่ถึงกับต้องใช้คณิตศาสตร์เข้มข้นอะไรแต่เราจะต้องยุ่งกับตัวเลขกันซะหน่อยเพราะว่ามันเป็นบาร์โค้ดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าตาบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์บนสินค้าต่างๆก็จะมีลักษณะมาตรฐานเป็นเช่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยระบบบาร์โค้ดที่เราใช้กันอยู่บนโลกจริงๆมันมีหลายมาตรฐานคือหมายความว่าเราสามารถใช้หลายรูปแบบแล้วแต่ว่าในแต่ละกลุ่มหรือว่าในแต่ละอาจจะเป็นบางประเทศ หรืออาจจะเป็นบางกลุ่มสินค้าหรืออาจจะเป็นบางธุรกิจที่อาจจะมีบาร์โค้ดของเขาแต่สิ่งที่เราใช้กันบ่อยที่สุดก็คือบาร์โค้ดที่เราใช้ในเครื่องอุปโภคบริโภคที่เราเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างร้านทั่วๆไปซึ่งก็จะมีรูปแบบมาตรฐานเป็นเช่นนี้ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเลขทั้งหมด13ตัวอยากจะให้พวกเราได้เห็นถึงวิธีการคิดแล้วก็ที่มาว่าไอ้เจ้าเลข13หลักที่มันปรากฏเนี่ยมันแปลความหมายได้อย่างไรแต่แน่นอนเราไม่ได้อาจจะเอาไปแปลจริงๆอะเนาะสุดท้ายเราก็ให้เครื่องมันอ่านนั่นแหละแต่อย่างน้อยเรามารู้เบื้องหลังกันสักนิดหนึ่งนะดีไหมดีไหมเอานะลองดู
3: น้องๆจะได้รู้กันแล้วว่าเจ้าเลข13ตัวที่เราเห็นกันอยู่บนบาร์โค้ดนั้นความหมายอะไรบ้างและมันสำคัญอย่างไรตั้งใจฟังกันดีๆนะครับ
0: เริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์ให้พวกเราดูมันจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้อธิบายแบบง่ายๆนะก็คือ3ตัวแรกครับนี่
1: 1 5 9 0
0: สำหรับอันนี้เป็น5 9 0สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 3ตัวแรกตัวนี้จริงๆแล้วตามมาตรฐานที่เราใช้เป็นบาร์โค้ด13หลักตัวนี้ตัวนี้จะบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตในประเทศใด
3: มาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเลข3ตัวหน้าจะบอกว่าประเทศใดเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นนั่นเองครับ
0: ประเทศไทยตัวเลขข้างหน้าตัวนี้จะเป็น885
1: ตันคะแล้วทำไมห้าหมายเลข5มันต้องออกมา
0: อันนี้เขาตกลงกันว่าอย่างนั้นอันนี้คือข้อตกลงกันว่าเขาจะเขียนตัวแรกให้อยู่ด้านนอกอันนั้นเราเก็บไว้ก่อนคราวนี้ถัดมาจะมีตัวเลขอีกที่ไล่ตามมาอีก4ตัว
1: 1 2 3 4
0: ที่เขียนเป็นเลข1 2 3 4นี่เนาะตามเลขนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สามารถอาจจะบอกว่าร้านค้าร้านไหนอะไรก็ได้คราวนี้เราสามารถใช้เลขตัวนี้สามารถเอาไประบุข้อมูลอะไรก็ได
3: ้มาถึงเลข4ตัวถัดไปกันครับโดยเลข4ตัวนี้จะบอกถึงร้านค้าร้านไหนเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นนั่นเองครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าช่วงครึ่งแรกของสัญลักษณ์บาร์โค้ดตัวนี้จะถูกกันเอาไว้ด้วยสังเกตมั้ยมีขอบหน้าที่มันเส้นมันจะยาวหน่อยเนาะแล้วก็มีขอบตรงกลางเนาะแล้วถ้าเรามองไปขวาสุดก็จะมีเส้นยาวอีกเส้นนึงไอ้เจ้า3ช่วงเนี้ยจะเป็นตัวกำกับว่าบาร์โค้ดเนี่ยเริ่มที่ไหนและสิ้นสุดตรงไหนเอาล่ะอันนี้เป็นเซตที่2นะอันนี้เรามีตัวสัญลักษณ์อีก4ตัวคราวนี้เราก็ยังมีอีกเซตนึงที่ข้ามไอ้เจ้าตัวแบ่งครึ่งไปอีกอาจารย์เดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึง
4: ขอเดานะครับอาจารย์
0: ครับผม
4: 5ตัว
0: อีก5ตัวเยี่ยมยอดทำไมถึงเอา5ตัวครับผิงหยาง
4: 3
0: 4
3: 5เก่งมากๆเลยนะครับน้องผิงหยางเดาได้ถูกต้องเลยครับ
0: ถูกต้องแล้วที่พี่ผิงหยางเขาเดาถูกต้องก็คือจะมีอีกเซตนึงก็คืออาจารย์ลากรวบเป็น1เซตเลยเนาะอีก5ตัวเลขตัวนี้
1: ทำไมถึงต้องเป็น5ตัวเลขอ่ะ
0: อันนี้เขาตกลงกันอันนี้เป็นข้อตกลงที่ระหว่างประเทศตกลงกันคือสังเกตว่าเวลาที่เราจะสื่อสารอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะให้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องมีข้อตกลงอะไรสักอย่างนึงมาก่อน
3: สำหรับตัวเลขที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลนั้นเราสามารถเห็นได้อยู่รอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นตัวเลขบนบัตรเครดิตที่จะมี16หลักรหัสไปรษณีย์ที่จะมีเลขอยู่5หลักหรือในบัตรประชาชนที่มีเลข13หลักเป็นต้น
4: ต้องทำให้เหมือนกัน
0: ให้เหมือนกันใช่ตัวสุดท้ายที่เหลือตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่โดนบังคับด้วยตัวเลขด้านหน้าทั้งหมดอันนี้เป็นเทคนิคในการที่ให้เครื่องอ่านสามารถตรวจเช็คได้ว่าชุดเลขบาร์โค้ดตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่า
3: เชื่อว่าน้องๆพอจะทราบกันแล้วนะครับว่าตัวเลข13หลักบนบาร์โค้ดบอกอะไรเราบ้าง3ตัวแรกคือบอกประเทศผู้ผลิตสินค้า4ตัวต่อมาบอกสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า5ตัวถัดไปบอกรหัสสินค้าและตัวสุดท้ายคือตัวเลขตรวจสอบความผิดพลาดนั่นเองครับ
0: หลังจากที่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วหลักๆมีตัวเริ่มต้นนะมีตัวกลางแล้วก็มีตัวหยุดเนาะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะแปลงตัวเลขเป็นไอ้แถบบาร์โค้ดเนี่ยอย่างไร
3: ฮะแถบเส้นที่เราเห็นก็มีความหมายเหมือนกันหรอครับเนี่ยนึกว่าจะแค่แบ่งช่องซะอีกแล้วมันจะแปลงตัวเลขเป็นแถบบาร์โค้ดได้ยังไงล่ะครับอาจารย์
0: อ่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูแถบเริ่มต้นของอาจารย
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆแถบเริ่มต้นของอาจารย์เนี่ยแถบดำแถบขาวแถบดำตัวเนี้ยมันกว้างนะ
1: ค่ะ
0: ความกว้างที่ประมาณเท่านี้นะอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น1ช่วงสีขาวก็เป็นอีก1เค้าจะอาจารย์ใช้ว่าช่วงคือหมายว่า1ช่วงคือนับเป็นอีก1ช่องแล้วกัน1ช่องที่อาจารย์เริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ช่อง แต่คำว่า3ช่องในที่นี้คือเป็น3ช่องที่ช่องที่1เป็นสีดำช่องที่2เป็นสีขาว
1: ช่องที่3เป็นสีดำ
0: แทนสีดำด้วยเลข1เอานะเอานะค่อยๆฟังอาจารย์นะแล้วอาจารย์จะแทนสีขาวด้วยเลข0ไอ้3ช่องของอาจารย์เนี้ยจะเทียบได้เป็นเลข1ช่องที่1เนาะช่องที่2ก็เป็น0ช่องที่3ก็เป็น1ก็คือพูดง่ายๆคือดำขาวดำก็คือ101นี่แหละคือแนวคิดของบาร์โค้ดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งไอ้ช่องเนี้ยถี่ไปเรื่อยๆถี่ไปเรื่อยๆถี่ไปเรื่อยๆนั่นคือปรากฏว่าแต่ละตัวเลขของอาจารย์นะจะต้องประกอบไปด้วยช่องที่จะบรรจุ1010เนี่ยน
1: ะ
0: ทั้งหมด7ช่องนี่นี่แหละคือความซับซ้อนแต่โอเคเราไม่ต้องสนใจรายละเอียดหรอกว่ามันคือยังไงแต่ความหมายของอาจารย์คือไอ้ที่อาจารย์จะต้องอ่านต่อไปก็คือมันจะต้องเป็นช่องช่องช่องช่องเนี้ยไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด7ช่องแล้วตัวเลขตรงเนี้ยมันไปสัมพันธ์กับไอ้เจ้าขาวขาวดำดำดำดำขาวขาวเนี่ยอย่างไรเราก็ต้องมีข้อตกลงกันอีกว่าเราอยากจะให้เลข1มีหน้าตาเป็นยังไงอยากจะให้เลข2มีหน้าตาเป็นยังไงอยากจะให้เลข3มีหน้าตาเป็นยังไงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะนำเสนอก็คือโค้ดที่จะแปลงตัวเลขเป็นแถบขาวๆดำๆดำๆขาวๆนี่แหละสิ่งที่อาจารย์นำเสนอตอนนี้นี่คือรายละเอียดจริงๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะมาดูในหลักการเฉยๆนี่คือสิ่งที่ซับซ้อนแต่ว่าเราแค่รับทราบก็พอนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆจุดที่ง่ายคือท่านขวาด้านขวาเนี่ยมีโค้ดเดียวคือโค้ดนี้งั้นเรามาโฟกัสที่ด้านขวากันก่อนดีไหมนะไอ้ด้านซ้ายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะก็คือต่อไปนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็คือเราตกลงกันว่าต่อไปนี้นะครับถ้าเลข1ให้แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรเลข2ให้แทนด้วยไอ้เจ้าขาวดำขาวดำขาวเนี่ยอย่างไร3อย่างไร4อย่างไร5อย่างไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราสามารถนับช่องทั้ง7ช่องสำหรับแต่ละตัวเลขว่ามันเป็นขาวๆดำๆขาวๆดำๆอะไรเงี้ยและเราก็สามารถมาเทียบกับตารางนี้เราก็สามารถตีความไอ้เจ้าแท่งขาวๆดำๆเป็นตัวเลขได้นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดีๆเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อไปนี้แถบเนี้ยสังเกตนะถ้าเป็นดำเดียวเนี่ยแถบมันจะบางๆหน่อยเนาะ
1: ค่ะ
0: นั้นถ้าเราเห็นแถบที่หนาขึ้นมานิดอย่างเงี้ยต้องเป็น2ดำติดกันแน่
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นหนาปักอย่างนี้เลยก็3ดำ
1: 3ดำ
2: ถ้าหนาแบบขนาดนี
0: ้แต่จะหนาไงก็ตามสุดท้ายต้องประกอบได้แค่7ช่องด้วยเหตุนี้อาจารย์เลยคิดว่าเอ๊ะอาจารย์น่าจะอยากให้พวกเราลองไขปริศนาบาร์โค้ดกับอาจารย์สนุกสนุกดีไหมแต่ถ้าทำได้อาจารย์มีรางวัลให้
1: คืออะไรครับ
3: พอพูดถึงรางวัลน้องๆก็ตาลุกวาวกันเลยนะครับ
0: โดยโจทย์ของอาจารย์มีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้บาร์โค้ดที่ไม่มีตัวเลขด้านล่างไขตัวเลข3หลักสุดท้ายคือรหัสไขขุมทรัพย์ของอาจารย์ถ้าใครทำได้ขุมทรัพย์ด้านในจะเป็นของผู้ที่สามารถไขปริศนาได้ทันที
3: ได้เวลาไขปริศนาบาร์โค้ดกันแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี
0: ้นี่คือหีบสมบัติแม่
3: อาจารย์เอาของรางวัลมาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นเราต้องไปลุ้นกันครับ
0: ข้างในนี้มีขุมทรัพย์จ้อนอยู่มันถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจที่มีรหัส3ตัว
1: 000
0: และรหัส3ตัวนี้นี่เองจะต้องได้มาจากการที่พวกเราต้องไขรหัสบาร์โค้ดของอาจารย์ให้ได
1: ้
0: พร้อมยัง
1: เครียด
0: พร้อมรับโจทย์จากอาจารย์หรือยัง
1: ไม่พอ
0: พร้อม
1: นี่พร้อมไม่พร้อม
3: โถไม่ต้องเครียดนะครับน้องไอรีนปริศนาบาร์โค้ดกำลังเริ่มต้นแล้วสู้ๆนะครับ
0: น้องไอรีนจ้าเป็นไงบ้าง ดูสูตรเต็มหน้ากระดาษไปหมดเลยโอ้โหมีบวกลบคูณหารอะไรด้วยเนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูด้วยสายตาแล้วนะ
1: 8
0: ยังไม่ถูกเลยสักเล
3: ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจไขปริศนากันใหญ่เลยมาดูกันครับว่าใครจะเจอคำตอบเป็นคนแรก
2: ก็มั่วเกือบหมดเลยเดาเต๋า
0: เอาล่ะพวกเราขอดูคำตอบหน่อยว่าพวกเราได้เลขอะไรออกมาโชว์อาจารย์เลยผิงหยาง
5: ผมมีชัวร์คำตอบถูก 100% คือ
4: 933
0: พี่ออกัส
1: 636
0: ไอรีน
1: 557
0: สิ่งที่พวกเราทำมานั้นอาจารย์บอกว่ามีคนใกล้เคียงมากพี่ผิงหยางใกล้เคียงที่สุดแต่ยังไม่ถูกต้องนะครับ
3: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางไขปริศนาได้ใกล้เคียงที่สุดเลย
0: มีพี่ผิงหยางใกล้เคียงแต่ยังไม่ครบทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์จะใบ้1ตัวท้ายให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ3ขีด3ช่องหลังเราไม่นับเนาะเพราะนั้นเป็นตัวจบเฉยๆเนาะเป็นตัวต้นตัวเริ่มต้นตัวหยุดเฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเป็นดำขาวดำตัวนี้เราตัดทิ้งไปก่อนที่เป็นเส้นยาวๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาด้านในเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มจากขาวก็คือเป็นสว่างๆเนาะแล้วก็ดำแล้วก็ขาวขาวขาวขาวตั้งยาวเนาะซึ่งมันยาวมากเนี่ยยาวแบบยาวพิลึกกึ๋ยนะยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเท่าที่อาจารย์เดาก็เลยน่าจะมองว่าเป็นขาวสี
1: ขาวสี
0: แล้วก็ดำอีกหนึ่งโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเป็นขาวดำขาวขาวขาวขาวแล้วก็ต้องดำอีกตัวหนึ่งให้ครบ7ถูกไหมถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราลองดูแค่แพทเทิร์นก็พอไม่ต้องเอาเป๊ะขนาดนี้มันใกล้เคียงกับอันไหนในเลข1ถึง0ของเรานี่เลยคือหมายเลข3มาเดี๋ยวดันบอกใบ้ตัวที่2ให้หลังจากที่เราได้เลข3มาแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: รูปร่างของไอ้เจ้าตัวแถบขาวขาวดำดำถัดมามันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะสังเกตป่ะม
1: ัน
0: เป็นขาวดำขาวขาวขาวขาวดำแล้วก็ขาวดำขาวขาวขาวขาวดำ
6: ก็เป็นสาม
0: นั่นแหละอาจารย์ถึงบอกว่าพี่ถิงหยางใกล้มากเพราะจริงๆแล้วตัวถัดมาก็สามอีกตัวนึงเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นอะไรที่เป็นตัวก่อนหน้าเลข3ทั้ง2ตัวนี
3: ้น้องๆทางบ้านลองทายกันดูครับว่าเลขตัวหน้าคือหมายเลขอะไร
0: เอาล่ะมีใครได้คำตอบบ้างหรือยังไหน
1: 833ค่ะ
0: 833
1: ศ
0: ูนย์น้ำสามถึงยัง
4: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: ยังไม่ได้ฮะจริงๆถึงยังมาใกล้ที่สุดแล้วนะเอาอย่างนี้เท่าที่สังเกตแล้วเรามาลองดีกว่าว่ามีใครได้รหัสที่ถูกต้องหรือเปล่านะมาแล้วมาดูคุ้มทรัพย์ของเรา
1: 833
0: จัดเลย
6: เอาไอรินก่อนเลย
0: ไอรินก่อน833ไม่ออก
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ให้พี่อากาศลองพี่อากาศ

0: กดลูกได้ไหม
1: ย่า
2: และผู้ชนะของเราก็คือน้องออกัสนั่นเองครับที่สามารถไขรหัสออกได้เรามาดูกันครับว่าขุมทรัพย์ที่อยู่ในกล่องคืออะไร
0: โกรธไหม
3: น่ากินนะ
0: โอ้โหไม่ต้องน่ากินนะมือหยิบไปแล้วเรียบร้อยแหมและนี่คือของรางวัลของขุมทรัพย์โอเคเยี่ยมยอด
4: วันนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้ว่าเจ้าบาร์โค้ดนั้นทำงานอย่างไรและฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดนั้นเป็นเช่นไรรวมไปถึงความสำคัญที่มีต่อระบบธุรกิจต่างๆทั่วโลกนะครับและแน่นอนครับเรื่องราวทางฟิสิกส์ที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเราให้ติดตามกันอีกในรายการฟิสิกส์สนุกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้เฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้สมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantFlowering plant flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen stamen stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pistil pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับโอเคเดินทางมาถึง EP 3แล้วนะครับถ้าใครตามไม่ทันนี่อย่าลืมครับกลับไปดู EP 1และ2ก่อนนะครับ EP 3เนี่ยก็จะสอดคล้องกับ EP ที่2เลยนะครับนั่นก็คือ Mixer Explain ก็คือการอธิบาย Mixer ของโปรแกรม Cubase ก็จะอธิบายเรื่อง Mixer ต่างๆเราเริ่มที่จะแอดแทร็กลงไปได้แล้วใช่ไหมครับมีแทร็กออดิโอมีแทร็กมิดี้คราวนี้เราจะมิกซ์มันอย่างไรล่ะดังเบาไม่เท่ากันแพนไปทางซ้ายแพนไปทางขวาแบ่งเครื่องดนตรีให้เป็นกลุ่มนะครับสามารถใส่เอฟเฟกต์ลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บดีเลย์ใส่อย่างไรนะครับจะอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดเลยนะครับไปครับเนื้อหาเยอะเลยนะครับ EP นี้ไปเรียนรู้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใน EP ที่3นะครับ EP นี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องมิกเซอร์ครับเราไปดูเรื่องมิกเซอร์กันก็อย่าลืมนะครับมิกเซอร์สำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับก็กด F3 ได้เลยนะครับกด F3 นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ F3 นี่ก็คือหน้าเตอร์นะครับของ Cubase นั่นเองนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยมิกเซอร์เนี่ยมันมี2ที่ด้วยกันสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนั้นเนี่ยมิกเซอร์เขามีอยู่ที่ตรง lower zone ด้วยนะครับโอเคไปดูกันครับตรง lower zone เนี่ยก็จะต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับ lower zone แน่ก็จะได้หน้าตามิกเซอร์อย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะทำงานสะดวกขึ้นสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับทริคแรกนะครับสำหรับหน้าจอเดียวหรือว่ามีหน้าจอ2จอแล้วมิกเซอร์มันทำงานไม่ตรงกันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนนี้กันก่อนนะครับในหน้ามิกเซอร์เนี่ยครับมันจะตั้งสเปซในการทำงานได้นะครับอย่างเช่นทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้สตูดิโอเอาท์พุตสุดท้ายผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันสามารถกำหนดโซนได้ครับมาทางฝั่งนี้นะครับซ้ายมือมันจะมีคำว่า Channel และโซน Channel และโซนโซนเนี่ยมันจะสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาไปไว้ทางซ้ายริมซ้ายหรือริมขวาถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะรวมกันเนี่ยครับมันจะมารวมกันแล้วคราวนี้ถ้าแทร็กเยอะๆมันจะหายากว่าสเตอริโอเอาท์พุตอยู่ไหนแต่คราวนี้เนี่ยบางทีมันไม่ลิงก์กันเพราะว่าเราไม่ได้กดตรงนี้ครับตรงขีด2ขีดตรงนี้นะฮะกดเข้ามามันจะซิงค์มิกคอนโซลแอนด์โปรเจกต์ด้วยกันเลยถ้าไม่ซิงค์จะเป็นอย่างนี้คือตรงเนี้ยเราทำแล้วก็จริงว่าให้มันห่างออกไปแต่พอเรากดโลเวอร์โซนนะครับที่หน้าอาร์เรนจ์เนี่ยครับมันก็จะไม่ซิงค์เห็นไหมครับมันก็ไม่ซิงค์เราต้องหาเห็นไหมฮะมันไม่ซิงค์กันนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดซิงค์ลองดูนะครับกดซิงค์โปรเจกต์นะครับนี่นะครับกดซิงค์ไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกดหน้านี้มาปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะซิงค์กันสเตอริโอเอาท์พุตก็จะถูกแยกออกจากกันเห็นไหมฮะเราหาแทร็กร้องจากแทร็กคลิกไปถึงแทร็กร้องเนี่ยมันก็จะอยู่หน้าเดียวกันกดนี่ F2 เป็นหน้ามิกเซอร์กด F1 เป็นหน้า Arrange บวกมิกเนี่ยก็ยังจะเห็นมิกซ์อยู่ในการเซตติ้งเดียวกันนะครับอยู่ในการเซตติ้งเดียวกันโอเคไปเราไปดูหน้ามิกเซอร์กันนะครับหน้ามิกเซอร์มีอะไรบ้างนะครับหน้ามิกเซอร์เนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าในหน้ามิกเซอร์เนี่ยครับมันก็จะมีการตั้งซ้ายและขวาเหมือนหน้าที่เราทำงานเหมือนกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้ซ้ายปิดได้เห็นไหมครับขวาปิดได้เช่นเดียวกันแต่ในหน้ามิกเซอร์จะมีแค่คอนโทรลรูมนะครับกับมิเตอร์ซึ่งมิเตอร์เนี้ยมีแบบมาสเตอร์แบบนี้กับราวเนสนะครับในเวอร์ชัน Element หรือ AI จะไม่มีหน้าราวเนสแบบนี้นะครับนี่คร่าวๆเป็นอย่างนี้มีอะไรบ้างสามารถยืดหดได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถยืดหดได้ปุ๊บจับยืดเห็นไหมฮะยืดหดตำแหน่งต่างๆพื้นที่ทำงานต่างๆได้นะครับสามารถกดครับแล้วกดตัว G ก็จะย่อนะครับ H ขยายได้ครับ G ย่อขยายกด G แล้วกด H นะครับง่ายมากๆนะครับสามารถย่อขยายได้แล้วก็ทำไมหน้าจอแต่ละอย่างของเราไม่เหมือนกันเราสามารถตั้งได้ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ
ตรงนี้ครับ Setup Window Layout เป็นเหมือนกันเห็นไหมฮะไม่อยากเอาซ้ายไม่อยากได้ขวาไม่อยากได้ไอ้ตรงนี้ Channel Overview ทั้งหมดตรงนี้ไม่เอา Meter Bit ตรงนี้ไม่เอานะครับ EQ Curve ตรงนี้ไม่กดออกได้หมดเห็นไหมฮะกดทิ้งปิดไปหมดเลยก็ได้เราก็จะได้เป็นมิกล้นๆอย่างนี้สำหรับบางคนที่อยากจะทำหน้ามิกใหญ่แบบนี้เลยนะครับกำลังจะปรับมิกซ์หรือว่าใครที่ใช้จอแบบทัชสกรีนแล้วอยากจะทำงานง่ายๆก็ไม่ต้องเปิดฟังก์ชันต่างๆก็ได้นะครับซึ่งตั้งที่ Setup Window Layout ส่วนผมเนี่ยเปิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าอยากจะดูการทำงานของเขานะครับอย่างเช่น Channel Name นะครับ EQ Curve Routing ต่างๆ Pre นะครับ Insert นะครับEQ อาจจะไม่เอาก็ได้เพราะว่าเรามาเปิด EQ Curve ตรงนี้แทนก็ได้แล้ว EQ ตรงนี้ไม่เอาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ Strip ต่างๆ Sense นะครับDevice Panel โอ้มีเยอะมากนะครับ Pre-pick ใส่รูปได้นะครับใส่ Notepad ได้ Channel Latency เห็นไหมครับมี Channel Latency ด้วยนะครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับสามารถเปิดได้ตามใจชอบเลยเห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนดูได้คราวนี้ลองไปเพลย์ดูสักนิดนึงครับตรงมิเตอร์ตรงนี้นะครับสามารถทำเป็นนะครับสามารถคลิกขวานะครับคลิกขวาทำเป็นเวฟฟอร์มอย่างนี้ได้อย่างคลิกนะครับผมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับตรงคลิกนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงตัวเวฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับร้องเป็นสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เป็นมิเตอร์แบบนี้หรือเป็นเวฟแบบนี้แล้วแต่เลยนะครับสามารถทำได้อันนี้ก็คือหน้ามิกเซอร์นะครับหน้ามิกเซอร์ซึ่งใช้งานไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเขาจริงๆอาจจะหาตำแหน่งตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันหายากนิดหนึ่งคราวนี้เราไปดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีแทร็กต่างๆก็จะมีเฟดเดอร์เห็นไหมครับมีเฟดเดอร์ฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญในหน้ามิกเซอร์ก็คือถ้ามันเป็นประเภทเดียวกันเช่นมันมีโอเวอร์เฮดอยู่มีแทร็กโอเวอร์เฮดอยู่ตรงนี้นะครับผมขอเลื่อนดังนิดนึงจะได้ยินนะฮะไอแทร็กโอเวอร์เฮดเนี่ยเวลามันจะต้องเอาเลเวลขึ้นลงเนี่ยมันจะต้องเอาขึ้นพร้อมกันนะครับเรามีฟังก์ชัน Q Link ครับก็คือกดเลือกนะครับที่ตัวนี้นะครับแล้วกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งแล้วกด Q Link ไว้แล้วก็เนี่ยครับมันก็จะลงพร้อมกันอย่างนี้ได้นะครับลงพร้อมกันอย่างนี้ได้หรือทั้งหมดนี้เลยอย่างเช่นกลองทั้งหมดนะครับเรารู้สึกว่ากลองมันดังไปไงครับกดเลือกที่แท็กแรกนะครับแล้วก็ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดที่โอเวอร์เฮดอันนี้แล้วก็คิวลิงก์อย่าลืมกดคิวลิงก์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเพิ่มกองเบากองได้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวดูคีย์บอร์ดตรงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตรีเซ็ตคีย์บอร์ด EQ คีย์บอร์ดนิดนึงนะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตให้โลคัทมันเท่ากันนะครับ200ตรงนี้นะครับโลคัทไว้สัก200สำหรับคีย์บอร์ดเนาะเดี๋ยววิธีการมิกซ์ต่างๆนี้เราไปเจอกันใน EP สุดท้ายนะฮะอันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องมิกซ์ก่อนเห็นไหมคีย์บอร์ดผมอยากจะ EQ คีย์บอร์ดผมกดมาปั๊บนะครับคิวลิงก์กดไว้นะฮะอย่าลืมนะครับดูดีๆนะครับผมก็เพิ่มโลตรงนี้ลดกลางตรงนี้เพิ่มไฮตรงนี้ทำที่ Channel L นะครับแต่คอยดูนะครับมันก็ไม่ไปด้วยอ้าวทำไมล่ะกดคิวลิงก์แล้วก็เพราะอะไรครับเพราะครั้งแรกเราทำแค่อันนี้อันเดียวเห็นไหมฮะเราไม่ยอมกดเขา2อันเป็นสีออกเข้มหรือเลือกเขาสีเหล็กเขานั่นเองนะครับลองดูใหม่นะครับลองดูนะครับผมรีเซ็ตนะครับคราวนี้เลือกเป็นอย่างนี้ครับค
คีย์บอร์ด L คีย์บอร์ด R นะครับเลือกไว้เสร็จปั๊บ Q link อย่าลืมกดไว้แล้วปั๊บนะฮะอยากจะ EQ พร้อมกันนี่ก็กด Q link ไว้ครับกดตัว E นี้ขึ้นมานะฮะแล้วผมก็ EQ ปึ๊บปึ๊บเอานี้เพิ่มเห็นไหมฮะผมทำที่คีย์บอร์ดฝั่ง L อยู่นะครับแต่พอปิดไปปั๊บเห็นไหมครับถูกปรับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็คือ Q link นั่นเองนะครับ Q linkในหน้ามิกเซอร์ก็จะมีเฟดเดอร์นะครับมีแพนอะไรปกติเราสามารถที่จะจัดการได้เลยนะครับว่าจะแพนยังไงลดเสียงเพิ่มเสียงยังไงมิวนะครับเพิ่มลดยังไงได้หมดเลยอีกอย่างนึงที่สนุกสนานมากคือมันสามารถที่จะกรุ๊ปได้นะครับว่าให้มันเป็นกรุ๊ปอยู่ที่เดียวกันเช่นกลองนะครับเนี่ยกลองทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปกลองผมก็กดเลือกเลยครับกดชิปค้างไว้นะครับตั้งแต่คลิกจนถึงจบที่โอเวอร์เฮดฝั่ง R ผมคลิกขวาครับแล้วผมเลือกเลยครับ Add Group Channel to Selected Channel ครับก็คือแทร็กที่ถูกเลือกอยู่เนี่ยทำเป็นกรุ๊ปให้หน่อยก็ทำเป็นกรุ๊ปนะครับเลือก Configuration เป็น Stereo นะครับเพราะว่ามันเรารวมมาเราจะเป็นสเตอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเป็นดัมป์นะครับพิมพ์ว่าเป็นดัมป์กรุ๊ปนะครับ GROUP นะดัมกรุ๊ปแล้วก็กด Attract นะครับมันก็จะมีการตั้งค่าเป็นโมโนหรือเป็นสเตอร์เราเป็นสเตอร์ Audio Output เป็น Stereo Output นะครับ Folder Setup คืออยู่ในโฟลเดอร์จัดเรียงให้ถูกต้องนะครับแล้วชื่อกดปึ๊บครับเราก็จะได้เนี่ยฮะผมก็จะมีดัมกรุ๊ปอยู่ตรงนี้ตัวกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้จะกดสโลก็มาทั้งชุดเลยหรือจะมิวเห็นไหมครับสบายเลยนะครับเอาเช่นเดียวกันเครื่องดนตรีทั้งหมดเนาะผมอยากจะจัดเครื่องดนตรีทั้งหมดแต่กีตาร์คีย์บอร์ดไปอยู่ที่กรุ๊ปเดียวกันเหมือนเดิมฮะกด add group channel to selected track นะครับ inside folder ปั๊บเขียนว่า instrumentinstrument กดไปปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็มาอยู่ตรงนี้กรุ๊ปเราก็แอดกรุ๊ปได้นะครับย้ายตำแหน่งได้นะครับเช่นเรากลับมาหน้านี้มาคะแนนยิ่งใหญ่กว่าอ๋อนี่กรุ๊ปอยู่นี่นี่นะครับอยากจะย้ายที่เอากรุ๊ปไปไว้บนสุดอย่างนี้นะฮะย้ายขึ้นไปความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็นหรือว่าจะเกณฑ์ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ยากไปจะให้มันอยู่ที่เดิมได้หมดครับต้องมองด้วยใจนี่ที่หน้ามิกเซอร์เราที่ยังรับรู้และมองนะฮะกรุ๊ปอยู่นี่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ต่อไปมันมีกรุ๊ปแบบนี้แล้วมีกรุ๊ปอะไรอีกกรุ๊ปเอฟเฟกต์ครับอย่างเช่นกลองเนี่ยเราอยากจะส่งรีเวิร์บใช่ไหมครับกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้เราก็เปิดกด4ครับนั่นมาแล้วนะครับ F4 ฮะกด F4 ขึ้นมาเราจะได้อันนี้วิธีการสร้างกรุ๊ปอีกอย่างนึงก็คือมาสร้างที่ F4 ตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์มีกรุ๊ปแอดกรุ๊ปแล้วก็กรุ๊ปแอดเอฟเฟกต์ตรงนี้เห็นไหมครับกรุ๊ปดัมกรุ๊ปกับอินสตูเมนต์เราสร้างไปแล้วไหนลองสร้างกรุ๊ปเบสสักอันนึงสิพอผมสร้างกรุ๊ปเบสมาสักอันหนึ่งนะครับกด add track เห็นไหมฮะมีเบสโผล่มาแล้วครับนี่มีเบสโผล่มาแล้วอยู่ตรงนี้นี่แล้วทำไงต่อล่ะอยากให้เบสมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เบสมันยังไม่มาผมก็ต้องมาเปลี่ยน routing ตรงนี้นะครับ output routing ของ track เบสจาก stereo เป็นเบสปึ๊บเบสผมก็มาอยู่ที่เบสมาอยู่ที่กรุ๊ปเบสแล้วทำไมมันเรียงมันไม่เรียงให้สมบูรณ์มันย้ายได้ไหมทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เรียงใช้วิธีการนี้ก็ได้ครับถ้ามันไม่เรียงเรากลับไปที่หน้าแรกเห็นไหมเบสมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเบสต้องมาอยู่ต่อท้ายอย่างนี้แล้วมันก็จะลิงก์กันเลยครับกลับมาที่หน้า

มิกเซอร์เห็นไหมครับเบสก็ย้ายแล้ววิธีการง่ายๆสำหรับคนที่ทำงานมิกซ์แล้วอยากจะจัดให้มันเป็นกลุ่มคราวนี้เนี่ยจะสะดวกมากนะครับเพราะว่าเราจะจัดกรุ๊ปเบาอะไรได้หมดเห็นไหมฮะพอเราจัดกรุ๊ปมันก็เลยง่ายนะครับเอ๊ะลืมแซกนี่นาเรามีแซกกับฮัตดิสยังไม่ได้จัดกรุ๊ปเลยเพราะฉะนั้นฮัตดิสเนี่ยแซกก็ควรจะไปอยู่ที่ instrument เราก็มาเปลี่ยนทีหลังได้ครับ output นะครับเห็นไหมฮะ routing output เปลี่ยนเป็น instrument นะครับสร้างกรุ๊ปมาใหม่ฮัตดิสตรงนี้นะครับสร้างกรุ๊ปขึ้นมาใหม่เห็นไหมฮะ add group แล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าชื่อกลุ่มว่าฮัตดิสนะครับอยู่ inside folder ปึ๊บไปปึ๊บมีฮัตดิสโผล่มาอีกหนึ่งอันแล้วนะครับมาเช็คสิมีครบนะครับย้ายตำแหน่งได้หมดนะครับง่ายมากกว้างเกินฟ้าโหสบายมากจัดการง่ายมากนะครับมิกซ์ไม่ยากแล้วคราวนี้เราก็จะมาใช้วิธีการกลองมันยังไม่ดังเราเบาได้เราก็ทำวิธีการนี้คิวลิงนะครับกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้จะพูดอย่างไรเหลือร้องนะครับลองสร้างลองหัดสร้างดู add group เป็น vocal นะครับร้องได้กรุ๊ปมานะฮะปึ๊บโอ้ vocal อยู่นี่นะครับโอเคแล้วก็ routing นะครับเป็น vocal ย้ายเหมือนเดิมนะครับให้มันลงตัวสักหน่อยปึ๊บนี่หลายคนที่ใช้เป็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับเรากำลังพูดถึงเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้ Cubase ด้วยนะครับเราก็ Basic Cubase จริงๆเลยนะครับวิดีโอทั้งหมดนี่คือร้องเบาดังได้เพราะเรามีกรุ๊ปแล้วสำหรับเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ทำงาน Cubase แล้วว่าคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเราก็เฮ้ยเราใส่เอฟเฟกต์รีเวิร์บสักหน่อยไหมเราใส่นะครับกด F4 นะครับ F4 add effect ขึ้นมาเลือกเป็น Steinberg นะครับ Reverb Room Works SE ผมอาจจะใส่ชื่อว่า Reverb มาปึ๊บตั้งค่าเลยครับเลือกพรีเซตเลยก็ได้เลือกมาสักหน่อยเป็น background caller นี่แหละสัก 2.22 reverb time แล้วก็ p delay สัก22มิกสุดไปเพราะเราเป็นกรุ๊ปแล้วคราวนี้ก็ต้องส่งแล้วผมส่งอะไรบ้างในชุดกลองเนี่ยผมเอาสแนร์และทอมนะครับส่งแน่ๆเห็นไหมฮะผมก็เลือกแล้วไปที่ไหนครับไปที่ไหนดีไปที่เซนต์ไงครับนี่ครับนี่เซนต์สแนร์ทอมกดคิวลิงก์ไว้เซนต์ไปที่รีเวิร์บกดเซนต์ออนออฟนะครับกดเป็นออนแล้วก็ส่งครับผมส่งเป็นพรีเฟดเดอร์บุกว่างเกินฟ้าค่ำคืนนี้อยากบอกเธอว่าฉันเห็นไหมฮะกลองมีรีเวิร์บแล้วผมพยายามส่งให้ดังไว้ก่อนนะครับน้อยไปความรักบางครั้งวันนั้นยังน้อยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าแล้วกันนะครับว่ามีเครื่องดนตรีครบๆสักนิดนึงเห็นไหมฮะเสียงแซกยังไม่มีคราวนี้ผมส่งเสียงแซกมีรีเวิร์บสักหน่อย

0: ชุดกองและแซกมีรีเวิร์บเรียบร้อยส่งมากส่งน้อยก็สามารถพิมพ์ลงไปได้หรือเลื่อนค่าเอาเมาส์เลื่อนเอาแบบนี้ก็ได้นะครับ
1: เธอรู้ไหม
0: พิมพ์แบบนี้หรือเอาเมาส์เลื่อนเลย
1: มาแค่ไหนยิ่งใหญ่กว่าฟ้าค่ำคืนที่แสงดาว
0: ร้องอีกสักอันนึงนะครับร้องจากกรุ๊ปเลยแล้วกันนะครับส่งไปร้องนี่ครับกดส่ง

0: hey, นะฮะเสียงร้องเสียงร้องมีรีเวิร์บหมดแล้วผมอาจจะส่งให้ได้ยินชัดๆไว้ก่อนนะครับในวิดีโอนี้แค่จักรวาลนั้นยังน้อยไปเห็นไหมฮะเรามีรีเวิร์บแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วในหน้ามิกเซอร์เนี่ยในแต่ละชแนลนะครับก็สามารถอินเสิร์ตปลั๊กอินได้เช่นที่คลิกฮะผมใส่คอมเพรสเซอร์ไว้แล้วนะครับใส่คอมเพรสไว้ที่สแนร์ด้วยนะครับใส่ไว้ที่สแนร์ด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะว่ามีฟังก์ชันต่างๆในหน้ามิกเซอร์ที่ไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเราแค่ลองเล่นดูนะครับลองเปิดมาลองดูนะครับลองทำตามวิดีโอที่ผมสอนเนี่ยก็สามารถทำงานได้แล้วตัว E เนี่ยจะเปิดเป็น Edit Channel Setting นะครับ Edit Channel Setting เช่นที่ Track ร้องเราไปหา Track ร้องกันแท็กร้องอยู่ตรงนี้นะครับกดตัว E Edit Channel Setting ก็จะได้หน้านี้มามีใส่ปลั๊กอินก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ EQ ตรงนี้เซนรีเวิร์บตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะหรือว่าที่กรุ๊ปร้องนะครับนี่ที่กรุ๊ปร้องเราก็สามารถมา EQ อะไรที่กรุ๊ปร้องได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ผมส่งรีเวิร์บจากกรุ๊ปร้องอยู่จากเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับแล้วเห็นไหมฮะว่าที่ผมบอกไปใน EP ที่1เนี่ย channel ข้างหน้าเนี่ยครับเห็นไหมฮะเราก็จะสัมพันธ์กันด้วยนะครับเวลาเราเลือกนี่เห็นไหมฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งในหน้ามิกเซอร์เนี่ยจะตัดฟังก์ชัน channel ออกไปเราจะได้ทำงานมิกซ์ได้เต็มที่เพียงแต่ว่าในหน้าแรกเราก็เลือกช่างต่างตรงเนี้ยขึ้นมาทำงานได้ในหน้าแรกเหมือนกันนะครับต่อไปเราอยากจะเขียนออโตเมชันนะครับให้ไอ้นี่มันแพนไปทางซ้ายทางขวาคราวนี้ผมอยากจะได้แซกเนี่ยเวลาเป่าเข้ามาเนี่ยครับตาดาดาดาแท้เราหาตำแหน่งให้เจอฮะเดี๋ยวผมจะให้แซกเนี่ยเขาเป่าจากซ้ายมาขวาเห็นไหมฮะตอนนี้ผมแพนอยู่ที่ทางด้านขวาผมไม่เอาเดี๋ยวจะให้เขาเป่าซ้ายมาขวาผมรอเลยครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมกดตัว R และตัว W ไว้ก็เท่ากับว่าเราจะเขียนนะครับอะไรบนชแนลนี้ก็ได้เป็นออโตเมชันลองดูนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วปั๊บผมเอาคำว่า write ออกคือเราจะไม่เขียนซ้ำเดี๋ยวค่อยดูนะครับมันก็จะแพนนะครับตามที่เราจัดการเลยตามเสียงเลยเห็นไหมฮะแล้วมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นก็มีข้อมูลในการแพนเกิดขึ้นครับนี่ครับนี่มีข้อมูลในการแพนเกิดขึ้นตรงนี้ทันทีนะครับเช่นเราจะออกเลยนะครับแล้วเพลงจะเฟดจบสมมุติเพลงจะเฟดจบนะครับตรงนี้พอหูปั๊บจะต้องจบเลยเราก็กดเลยครับกด read write ตรงนี้ไว เห็นไหมครับมันก็จะเป็นออโตเมชันนะครับให้เราเลยนะครับง่ายมากทำงานง่ายๆเลยแต่คราวนี้เนี่ยผมยังไม่อยากจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของการมิกซ์สักเท่าไหร่เพราะว่าในการมิกซ์เนี่ยจะไปอยู่ที่ EP สุดท้ายเลยนะครับจะเจาะลึกเรื่องการมิกซ์ให้กับทุกคนเอาไปทำงานตัวเองได้เลยนะครับว่าใช้ Cubase มิกซ์เนี่ยจะต้องมิกซ์ยังไงนะครับโอเคใน EP ที่3นี้นะฮะที่พูดถึงเรื่องมิกเซอร์นะครับก็จะอยู่แถวๆนี้ล่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ที่4 EP ที่4จะพูดถึงเรื่องของปลั๊กอินประเภทต่างๆที่เป็นสต็อกปลั๊กอินที่แถมมากับ Cubase ว่ามันมีกี่ประเภทเอาไปทำงานอะไรได้บ้างนะครับมีปลั๊กอินแบบเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีด้วยใช่ไหมสำหรับคนที่อยากจะขึ้นเพลงเองทำเพลงเองสามารถที่จะขึ้นเพลงเองได้เลยหรือไม่เดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ
1: จบไปแล้วครับ EP ที่3เรื่องของ Mixer Explain หรือการอธิบายฟังก์ชันต่างๆของ Mixer ในโปรแกรม Cubase เห็นไหมครับคนที่พะวงว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่แรงยังไม่มีทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องของไมโครโฟนยังไม่มีเอฟเฟกต์เลยสามารถที่จะ insert เอฟเฟกต์ได้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะฮะโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆก็สามารถทำงานกับ Cubase ได้ครับการใส่เอฟเฟกต์ถ้าเราสร้างกรุ๊ปเอฟเฟกต์ลงไปเราใช้เอฟเฟกต์1ตัว

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีนะครับน้องๆถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าถิ่นครองโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างพวกเราครับแต่เป็นนี่เลยไดโนเสาร์ครับผมซึ่งไดโนเสาร์นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งกินพืชและกินเนื้อและก็กระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยครับแต่พอถึงยุคนึงนะครับไดโนเสาร์จะต้องสูญพันธุ์ไปเนื่องจากภัยธรรมชาติทำให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยได้เห็นไดโนเสาร์ตัวจริงกันเลยครับเมื่อไดโนเสาร์ตายลงไปนะครับซากของโครงกระดูกมันเนี่ยก็จะถูกฝังไว้ในพื้นดินเนี่ยนับระยะเวลาได้เป็นล้านล้านปีเลยนะครับแล้วด้วยการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินนะครับแล้วก็โลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยสามารถค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์เนี่ยได้ทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถพบได้ถึง16สายพันธุ์และเป็น8ชนิดครับที่เป็นชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกน้องๆครับและนี่ก็คือซากกระดูกของไดโนเสาร์ภูเวียงโกเ

ซอรัตซิลินทอนเน่นะครับซึ่งขุดค้นพบที่ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี2537ครับผมซึ่งหลุมขุดแห่งนี้นะครับมีมากถึง7ตัวด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้จากกระดูกพิเศษนะครับที่1ตัวจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวยกตัวอย่างเช่นกระดูกสะโพกและก็กระดูกขาและที่น้องๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโครงกระดูกส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับนี่เป็นแค่ซากเนี่ยก็น่าทึ่งกันแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์จะมีความสนุกขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับดูจากตัวอย่างของเราเนี่ยรู้ได้เลยว่าต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนและน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ในวันนี้นะครับเขาจะเตรียมอาวุธอะไรมาสู้กับไดโนเสาร์ขอเชิญพบกับน้องๆทีมอีสานไดโนเสาร์

0: โทยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเนี่ยเรามาถึงถิ่นที่ไดโนเสาร์เคยอยู่จริงๆเนี่ยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ท็อปเห็นน้องๆเนี่ยเข้าไปดูตัวอย่างแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ท็อปถามนิดนึงน้องๆแต่ละคนเนี่ยชอบไดโนเสาร์ตัวไหนแล้วเพราะอะไรครับน้องตัง
1: อีกัวโนดอนค่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุ้งเท้า3นิ้วแล้วเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะแบบถ้าลงพื้นดินใช่ไหมคะจะไม่มีกรงเล็บค่ะ
0: โอ้อีกัวโนดอนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะน้องฝ้าย
2: ไอ้น้องแค่ค่ะ
0: ฮะเดี๋ยวไม่เคยได้ยินนี่ชื่อไดโนเสาร์น้องแค่
2: ชื่อเล่นมันค่ะชื่อจริงมันชื่อไทรานโนซอรัสสุธีทอนนี่ค่ะ
0: อ๋อน้องแค่นั้นมันคือชื่อเล่นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วลักษณะมันเป็นไงครับน้องฝ้าย
2: ลักษณะปากคล้ายกับจระเข้ค่ะยืน2ขาย
0: ืน2ขา
2: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
2: ชื่อมันเก๋ดีค่ะ
0: ชื่อมันเก๋ดีโอ้อันนี้ดีมากนะพี่ต๊อกก็ว่าแบบบางครั้งเนี่ยเด็กๆอะไรไม่ออกดูชื่อไว้ก่อนเออเจ๋งดีน้องนินครับชอบไดโนเสาร์ประเภทไหนตัวไหน
3: โทเวียงโกซอรัสซูลินทอนเน่ค่ะ
0: อ๋อชื่อเดียวเป็นตัวเดียวกับที่พี่ท็อปได้ไปขุดดูเลยนะครับอ่ะทำไมชอบตัวนี้ครับ
3: เพราะว่ามันค้นพบในประเทศไทยของเรา
0: ค้นพบในประเทศไทยน้องแม็กครับ
4: ไทโนซอรัสเล็กครับ
0: ไทโดโนซอรัสทำไมชอบตัวนี
4: ้เพราะมันมีเขี้ยวที่แหลมคมครับเอาไว้ตะคุบเหยื่อครับ
0: ก็คือมันดูน่ากลัวใช่ไหม
4: ครับ
0: เหมาะกับเด็กผู้ชายอย่างพวกเรา
4: ครับ
0: อ้าวน้องครีม
5: ไซเซราท็อปค่ะ
0: ไซเซราท็อปทำไมชอบตัวนี้ครับ
5: เพราะว่ามีเขาตรงหน้าผาค่ะ
0: หนอคล้ายๆแรดแล้วอะไรอีก
5: แล้วก็ตรงหัวมันเหมือนใบพัดค่ะ
0: ค
5: ชอบตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะ
0: สวยและดูน่ากลัวดีใช่ไหมและนี่ก็คือไดโนเสาร์ที่น้องๆก็ชอบกันนะครับแต่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ล้านปีนั้นจะเป็นภารกิจอะไรไปฟังกันครับ
6: ภารกิจในวันนี้ให้น้องๆขุดค้นหาชิ้นส่วนกระดูกของไดโนเสาร์สายพันธุ์ภูเวียงโกซอรัสเซลินทอนเน่บริเวณแหล่งขุดค้นภูกุ้งข้าวแห่งนี้ให้ได้จำนวน5ชิ้นนำไปผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่ากระดูกทั้ง5ชิ้นนี้เป็นกระดูกส่วนไหนของร่างกายไดโนเสาร์ภารกิจที่ท้าทายขนาดนี้น้องๆจะทำสำเร็จกันหรือเปล่านะ
0: ภารกิจนี้นะครับขึ้นอยู่กับการสังเกตครับและการแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างก้อนหินกับโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ต๊อบก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาให้คำแนะนำกับน้องๆด้วยนะครับในการแยกแยะว่าไหนคือหินอันไหนคือโครงกระดูกเชิญเลยครับเชิญเลยครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับสวัสดีครับ
1: ก็ระหว่างก้อนหินกับกระดูกนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ก้อนหินส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นจะมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นเหลี่ยมๆแต่ถ้าเป็นกระดูกใช่ไหมคะเขาจะต้องมีรูปร่างของเขาใช่ไหมคะถ้าเป็นกระดูกซี่โครงก็จะเป็นเหมือนเป็นแท่งๆยาวๆใช่ไหมคะอันนั้นก็คือถ้ากระดูกมันสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าในไซส์ที่กระดูกไม่สมบูรณ์คือกระดูกมันแตกหักมาไม่ได้เจอทั้งชิ้นเราจะแยกออกได้ยังไงจะดูความละเอียดของก้อนหินกับเนื้อของกระดูกถ้าก้อนหินเนี่ยก็จะเห็นเป็นเม็ดทุกด้านเท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นกระดูกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นเส้นยาว
3: ๆเราต้องใช้แบบไหนคะอุปกรณ์ในการแบบขุดหามันนะคะ
1: อุปกรณ์ในการขุดก็มันก็จะมีอยู่อุปกรณ์หนักแล้วก็อุปกรณ์เบาค่ะก็คือช่วงแรกๆถ้าเราเดินสำรวจดูก่อนว่าชั้นหินที่เราจะเจอไดโนเสาร์หรือเศษกระดูกเนี่ยอยู่ด้านล่างเราก็จะใช้จอบขุดก่อนใช้พลั่วถ้าเจอที่ชั้นมันเนี่ยเราเริ่มเจอกระดูกหรือว่าเศษกระดูกเยอะหนาแน่นขึ้นเราก็จะใช้พวกค้อนธรณีพวกแปรงปัดแล้วก็พวกมีดแซะขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของค้อนธรณีก็คือจะเป็นส่วนของด้ามจับด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวค้อนด้านทู่ๆเนี่ยเราจะใช้สำหรับในการทุบก้อนหินส่วนด้านปลายเนี่ยก็ใช้ในการขุดหรือการเจาะแต่เวลาเราขุดเราก็ต้องระวังเผื่อว่ามันจะมีเศษดินหรือว่าเศษหินกระเด็นเข้าตาเราใช่ไหมคะ
2: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้ฝึกการสังเกตนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการแยกแยะระหว่างก้อนหินแล้วก็กระดูกไดโนเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามน้องๆเลยพร้อมที่จะคิดวิเคราะห์ยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วก็ไปคิดวิทย์กับภารกิจพิชิตกระดูกไดโนเสาร์ปริศนากันได้เลย
5: ต้องมีแปรง
3: เปรียบคนละอันเลย
5: สำคัญมาก
3: เอา
5: แ
3: ว่นด้วย
6: อันนี้มา
7: อันนี้มาด้วยเอาอะไรอีก
8: ไม่เอาผ้าไปเหรอ
7: ผ้าภารกิจที่หนูได้รับคือหาซากกระดูกไดโนเสาร์5ชิ้นให้ครบค่ะหายากค่ะไม่เคยเห็นกระดูกของเคยเห็นแต่ของทดลองค่ะ
9: ไม่เคยเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกก็รู้สึกเหนื่อยบ้างค่ะแต่ก็ช่วยกันค่ะ
10: ก็มีที่เซาะกับที่ขุดอะค่ะแล้วก็ที่ปัดไปขุดแต่ละจุดดูว่าจุดไหนมีหรือไม่มีอะค่ะ
11: ก้อนดินก้อนหินหรือเศษกระดูกซากไดโนเสาร์ดูเหมือนกันหมดจนแยกไม่ออกอย่างนี้น้องๆจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรท่ามกลางอากาศร้อนระอุน้องๆพยายามขุดดินและเดินสำรวจแต่ยังไม่เจอเศษกระดูกไดโนเสาร์เลยสักชิ้น
9: ไม่เจอมันก็จะมีพวกเศษขนมบ้างเศษหอยเยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยงงไม่รู้ว่าอันไหนเศษกระดูกไดโนเสาร์หรือเศษดินเศษหินอย่างเงี้ยค่ะ
3: ว่าไปหาดูที่อื่นวะ
9: ไปดูเดี๋ยวจะดูตรงนี้ให้เอง
11: ด้วยความพยายามที่ไม่ลดละก้อนหิน5ชิ้นที่น้องๆคิดว่าน่าจะมีเศษกระดูกปะปนอยู่ก็ถูกค้นพบ
12: บ้ามาดูนี่ช่วยหน่อย
7: เนี่ยนี่คือเหมือนได้แล้วค่ะ1ชิ้นเพราะว่ามันกระดูกมันเป็นเส้นๆเสี้ยนๆนะคะถ้าเป็นก้อนหินก็จะเกาะตัวกันเป็นเงินก้อน
9: เป็นยาวๆค่ะเหมือนขามันนะคะมันคล้ายๆกับไม
7: ้กองไว้ไหน
9: ทางนู้นเลย
7: ที่สุดก็เจอ
3: เชิญหาให้ฝ่าย
9: เจอ2ก้อนนะคะ
13: อีกชิ้นนึงก็มีลักษณะสีโครงกระดูกสีขาวๆฝังอยู่ในหินครับเป็นเซลล์ขาวเป็นขีด
9: แล้วก็สังเกตตามพวกดินทั่วๆไปค่ะชั้นหินด้วยค่ะแล้วก็ที่มีไดโนเสาร์เงี้ย
2: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมภาคอีสานในบ้านเรานะครับถึงค้นพบซากเศษกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่สุดจริงๆแล้วนะครับเราค้นพบได้ทุกภาคครับภาคเหนือก็เคยค้นพบเจอนะครับภาคใต้ก็เคยค้นพบเจอแต่บริเวณภาคอีสานที่ค้นพบเยอะที่สุดก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเดินตามพี่ท็อปมาใกล้ๆนะครับพี่ท็อปจะบอกให้ฟังว่าทำไมเป็นเพราะอย่างนี้ครับน้องๆ หินตะกอนบริเวณภาคอีสานนะครับเป็นหินตะกอนที่มีอายุอยู่

0: ู่ในช่วงเดียวกับที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่นั่นเองครับและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับก็ทำให้มันดันตัวขึ้นมาจนกลายเป็นที่ราบสูงโคราชและเราจึงสามารถค้นพบเศษซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่บริเวณนี้นั่นเองครับ
1: และอีกอันนึงก็จะคล้ายกับส่วนหัวเงี้ยค่ะมันจะเหมือนตรงโครงกระดูกที่มันมีจุดๆๆๆเต็มไปหมดตอนนี้ก็กำลังปัดดูกัน
2: ให้ตรวจอันไหนคะชิ้นไหนก่อนชิ้นนี้ดูก่อนลักษณะทั้งก้อนนี่ใช่ไหมคะเราเห็นว่ามันเป็นฟอสซิลนี่คือตรงไหนคะตรงกลางตรงนี้ก็คือจะเห็นเป็นรูปร่างใช่ไหมคะ
1: เป็นกระดูก
2: รูปร่างของกระดูกว่ามีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: เป็น
2: แท่งๆยาวๆค่ะซึ่งมีเนื้อที่แตกต่างจากหินก้อนนี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นๆนั่นก็คือเป็นเซลล์ของกระดูกใช่ไหม
1: คะ
2: นี่ใช่กระดูกก้อนละก้อนนี้ก็คือเป็นก้อนหินใหญ่ๆเหมือนกันทั้งก้อนลักษณะของหินก็คล้ายๆกันกับก้อนนี้แล้วก็เราปรากฏว่าเราเจอส่วนที่เราสงสัยว่าจะเป็นซากเปล่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีสีขาวเป็นลักษณะเป็นเสี้ยนของกระดูกก็คือเป็นเซลล์กระดูกใช่ไหมคะลักษณะเป็นแท่งยาวที่อยู่ในหินแล้วก็มีอันไหนอีกคะก้อนนี้เป็นยังไงคะน่าจะเป็นเกือบทั้งก้อนใช่ไหมคะจากที่เราดูเดี๋ยวก็คือจะแตกหักใช่ไหมคะถ้าเราดูใกล้ๆก็คือเห็นเป็นเซลล์ของกระดูกขึ้นมาเลยใช่ไหมคะทั้งก้อนทั่วทั้งก้อนเลยก้อนนี้ก็คือใช่นะคะ
3: สรุปว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์3ชิ้นยังขาดอีก2มาถูกทางแล้วครับน้องๆกระดูกไดโนเสาร์ซ่อนอยู่ตามก้อนหินแตกๆบริเวณหน้าดินเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเมื่อหัดสังเกตจนรู้ที่มาของเศษกระดูกไดโนเสาร์ที่หาเจอได้น้องๆก็เลิกขุดดินแล้วออกเดินสำรวจตามหาก้อนหินบนเนินที่อยู่ตรงตีนเขากัน
4: ได้ประมาณ4แล้วครับ4ชิ้นได้ครับสู้ครับ
3: ถึงเวลาลุ้นระทึกก้อนหินทั้ง2ก้อนนี้จะใช่กระดูกไดโนเสาร์หรือไม
2: ่ก้อนนี้อันนี้เหรอคะก
5: ้
2: อนนี้เอาดูก้อนนี้ก่อนเนาะ
5: ครับ
2: ก้อนนี้ดูปุ๊บก็จะเห็นว่าส่วนไหนที่น้องคิดว่าเป็นกระดูกคะ
4: นี่ครับ
2: ตรงนี้ที่คิดว่าเป็นกระดูกอันนี้ใช่นะคะเป็นกระดูกที่อยู่ในหิน
4: ครับ
2: ตรงไหนที่คิดว่าเป็นกระดูกเลย
1: ตรงนี้ค่ะ
2: ตรงที่อยู่ข้างในที่เราเห็นเป็นเส้นๆเป็นเซลล์กระดูกตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นกระดูกเหมือนกันค่ะอยู่ในก้อนหินใช่อันนี้เป็นกระดูกตอนนี้เราก็พบกระดูกครบทั้ง5ชิ้นแล้ว
6: มนุษย์รู้จักไดโนเสาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะไดโนเสาร์ได้ถูกค้นพบอย่างเงียบๆเป็นเวลามานานแล้วแต่ในปีพุทธศักราช2384ศาสตราจารย์ริชาร์ดโอเว่นนักบรรพชีววิทยาชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2363และปีพุทธศักราช2373โดยพบว่าฟอสซิลเหล่านั้นถึงแม้จะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับช้างไม่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันซะทีเดียวนั่นคือขาอันใหญ่ของมันรับน้ำหนักของร่างกายอันใหญ่โตโดยตรงแต่สัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันทั้งหมดเช่นเต่าและจระเข้คลานไปบนพื้นด้วยขาซึ่งออกจากด้านข้างของลำตัวเพื่อที่จะให้จำได้ว่าสัตว์ตัวนี้มีขนาดใหญ่และสร้างสรรค์มาอย่างน่ากลัวเขาจึงตั้งชื่อว่าไดโนซอร์ซึ่งมาจากภาษากรีกที่เป็นภาษาที่นิยมใช้มาตั้งชื่อพืชและสัตว์ทางวิทยาศาสตร์คำว่าไดโนแปลว่าน่ากลัวมากและซอร์สหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานและเมื่อโอเว่นตั้งชื่อไดโนเสาร์ทุกๆคนก็เริ่มค้นหาไดโนเสาร์และก็พบพวกมันในชั้นหินที่หลายๆแห่งทั่วโลก
3: เมื่อน้องได้กระดูกไดโนเสาร์มาแล้วก็ต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อสกัดเศษดินเศษหินออกจากกระดูกโดยน้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในห้องแลบจริงๆจากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือด้วยตัวเองด้วยความระมัดระวังที่สุด
2: เวลาเราสกัดนะคะเราก็จะสกัดออกจากตัวเราไม่สกัดเข้ามาเพราะถ้าสกัดเข้ามาเป็นไงคะกระเด็นเข้าตาเราค่ะเราก็จะทำมือเอียงประมาณ45องศาถ้าประมาณ45องศาเนี่ยหินจะหลุดออกไปง่ายจะยากจะง่ายใช้เวลามากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแล้วก็

0: ขนาดใช่ไหมคะ
1: การสกัดกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นสำคัญออกจากก้อนหินต้องใช้เวลาและความอดทนเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้น้องๆเข้าใจได้ว่าการจะเรียนรู้เรื่องอะไรให้ลึกซึ้งนั้นต้องอาศัยใจรักจริง
0: ๆก็กังวลนิดหน่อยค่ะว่ากลัวว่าเวลาเราไปโดนกระดูกของเขามันจะเสียหายมันแบบไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรพันธะก็ตอนนี้ก็แล้วก็เอาออกอยู่2ชิ้นแล้วก็กำลังปัดฝุ่นที่เหลืออยู่ค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะ
2: มันต้องเป็นกระดูกแขน
3: น
2: ี่มั้ย
3: ตรงฟัน
2: ไม่ใช่ฟันหลอกนี่อันนี้ค่อยกระดูกแขนนี่กระดูกแขน
3: เป็นช่วงข้างมัน
1: ถึงแม้น้องๆจะไม่สามารถสกัดกระดูกให้เสร็จสิ้นได้แต่การเรียนรู้การทำงานในขั้นตอนนี้ก็ทำให้น้องๆได้ทำความสะอาดและสังเกตชิ้นกระดูกที่เก็บมาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดความมั่นใจพวกเขาก็ขนกระดูกมุ่งหน้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อระบุชิ้นส่วนของกระดูกไดโนเสาร์ทันทีน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับ

0: ขุดพบกระดูกของไดโนเสาร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาคบวกกับจินตนาการที่ไม่ใช่การเดาสุ่มทำให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาของไดโนเสาร์แต่ละชนิดได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแต่เสียงของไดโนเสาร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่จะค้นหาได้แต่เชื่อหรือไม่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์เสียงไดโนเสาร์ได้แล้วโดยนำซากโครงกระดูกของเจ้าพาราโซโรโรฟัสส่วนหัวกะโหลกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนำไปศึกษาเพื่อหาทางสังเคราะห์เสียงร้องโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันโดยวิธีการมากมายทั้งการใช้เครื่องฉายรังสี X การสร้างภาพ3มิติพัฒนาซอฟต์แวร์พิเศษและการคำนวณหาความถี่ทางธรรมชาติของเสียงงานนี้ต้องค้นคว้ากันอยู่นานถึง2ปีที่สำคัญต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อสังเคราะห์เสียงให้เป็นเสียงที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนับเป็นครั้งแรกในโลกที่เราได้ยินเสียงร้องของไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วถึง75ล้านปี
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็นำเศษซากโครงกระดูกทั้ง5ชิ้นนะครับเข้ามาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับว่าชิ้นส่วนไหนนะครับเป็นโครงกระดูกส่วนไหนของไดโนเสาร์นั่นเองงานนี้ครับน้องๆ นะครับจะต้องใช้การช่างสังเกตแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเราจะต้องเอาใจช่วยน้องๆกันนะครับ
2: แล้ว
3: เพราะว่าน่าจะเป็นอันที่1
2: ได้ส่วนปลายหางซี่โครงต้นขาก็ดูความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ลักษณะความยาวกับตัวอันนี้ค่ะยากค่ะมันเปรียบเทียบยากค่ะบางอันมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะก็50 50อะค่ะ
1: เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เลือกโครงกระดูกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละชิ้นเป็นโครงกระดูกส่วนไหนคราวนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่าที่น้องๆเขาเลือกนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าและจะสามารถพิชิตภารกิจในวันนี้ได้หรือเปล่าเชิญได้เลยครับ
2: อันชิ้นแรกหนูคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกตรงส่วนเนี่ยค่ะตรงกระซี่โครงหางนะคะ
4: ตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกเชฟรอนใช่ไหมคะก็คือมันต่อมาจากตรงหางนะคะซึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกเชฟรอนตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีความยาวมากกว่านี้ไปอีกเพราะฉะนั้นกระดูกที่ใกล้เคียงแล้วก็ที่น่าจะเป็นก็คือน่าจะเป็นกระดูกส่วนซี่โครงหรือว่าริบนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะแบนแล้วก็เป็นท่อนยาวนะคะเสมอก
1: ันอันต่อมาเลยครับ
5: ตอนแรกหนูคิดว่าจะเป็นคอแต่พอดูดีๆแล้วมันเป็นคล้ายๆจะเป็นซี่โครงอะค่ะ
4: ค่ะตรงนี้ก็น้องก็ตัดสินใจเลือกถูกแล้วนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีลักษณะที่แคบยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นส่วนของกระดูกซี่โครงนะคะถูกต้องนะ
1: อันต่อมาเลยครับ
6: ตรงนี้นะคะหนูคาดว่าน่าจะเป็นปลายหางหลังสุดเลยค่ะ
4: ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะยากนิดนึงเนื่องจากว่าเราไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าจะใช่ก็คือน่าจะเป็นส่วนของสปายที่หางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ส่วนของแกนหางซะทีเดียวนะคะก็ให้ถูกไปค่ะ
1: โอ้ชิ้นที่4ครับ
7: ผมคิดว่าเป็นตรงต้นหางครับ
1: ก็คือสปาย
4: เป็นส่วนของสปายที่ขึ้นมาจากแกนกระดูกทุกตัวนะคะก็น่าจะเป็นส่วนของกระดูกระยางหรือพวกขาหน้าขาหลังมากกว่านะคะแต่ว่ามันแตกหักไม่สมบูรณ์ค่ะก็ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่นะ

0: ครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องบอกน้องๆทางบ้านไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่เราจะตอบถูกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเราจะต้องอาศัยทั้งเวลาและความชำนาญในการสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆถูกต้องเปรียบเทียบให้ถูกต้อง3ชิ้นฟังดีๆครับพี่ต๊อบให้ผ่านภารกิจครับผมสุดยอดมากเลยฮะเก่งมากจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเก่งมากๆเลยนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆนอกจากที่จะต้องหาชิ้นส่วนนะครับของโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังต้องนำมาเปรียบเทียบอีกนะครับว่าชิ้นส่วนอันนี้เป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์อีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถามน้องๆดีกว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดน้องครีม
1: ก็การขุดซากไดโนเสาร์ค่ะ
0: ทำไมครับทำไมถึงคิดว่าขั้นตอนนี้ยากที่สุดครับ
1: เพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูความแตกต่างด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ว่าอันไหนหินอันไหนซากไดโนเสาร์ค่ะ
0: เก่งมากนะครับอ่ะตาน้องฝ้ายบ้างครับเรามาถามน้องฝ้ายดีกว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดครับ
2: ตอนไปขุดหาซากไดโนเสาร์ค่ะ
0: ทำไมครับ
2: เพราะว่ามันร้อนแล้วก็แยกยากค่ะแยกออกยากว่าอันไหนเป็นซากอันไหนเป็นหินนะคะ
0: โอเคดีมากภาคคนต่อไปเลย
3: ก็ตอนที่นำโครงกระดูกของไดโนเสาร์มาเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบางทีมันอาจจะแตกหักอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรายังไม่มีความรู้ด้านทางนี้แล้วก
0: ็ต้องสังเกต
3: ค่ะ
0: ต้องสังเกตเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันแค่เล็กนิดเดียวเองนะเอามาเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมแต่น้องๆเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้เก่งมากนะครับอย่างนี้แหละครับน้องๆวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่มันตายจากเราไปเนี่ยเป็นระยะเวลาถึงล้านปีวันนี้ครับเราสามารถที่จะศึกษามันได้และก็เก็บไว้ให้น้องๆรุ่นต่อไปศึกษาได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
5: คิดวิทย
0: ์คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เพราะเหตุใดไดโนเสาร์กินเนื้ออย่างไทแรนโนซอรัสหรือเจ้าทีเร็กซ์ซึ่งมีขาคู่หน้าที่เล็กเพียงนิดเดียวส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์หน่อย
4: ภารกิจประลองวิทย์พิชิตซากไดโนเสาร์เ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
4: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10:00 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลทวัดบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหกไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประการปฏิบัติชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้หวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปหากคุณทำหน้าที่แห่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ช่วย
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 นทาง NBT 2HD
7: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
1: และผมเล็กสมจุนาครัวครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง MBT2HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
1: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ย
0: ร
1: จริงมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
0: ครับ
1: กับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด

0: สี่ห้าวันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70
1: ครับ
0: บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
1: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ก็หลังจากนี้ก็คงโจทย์ก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้งบให้ทันนะครับแต่คืออย่างที่หลายๆฝ่ายก็บอกว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุดหลังจากนั้นครับ
1: ครับเดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศนะครับในการประชุมของทางสว.มาเริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล็กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาได้รับบัตรสนเทศหรอ
0: เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
1: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
0: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
1: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
0: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
1: ไปเป็นเด็กวัด
0: ตั้งใจเลยตรงนั้น
1: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
0: คือเขาดังมากซึ่งวันนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
1: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นหลายจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะทรัพย์สินผมไม่นับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึงเอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไปห้าเครื่องใช่ไหม
1: สี่ห้าเครื่องประมาณ
0: สี่ห้าเครื่องพังเจงไปสองเครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะร้อยกว่าล้านอ่ะ
1: นั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
3: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
4: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับ ผม
4: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้โอความรู้ออกไปใช้จริงๆนะคร
1: ับ ผม
4: การเอาโอความรู้ออกไปใช้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
4: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
4: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
4: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นโดยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
4: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
4: ไม่มีโอกาสได้จับครับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
4: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
4: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้น แล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ีได้เงินมา
4: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
4: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคร
1: ับ อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงเกษตรศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
4: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
4: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
4: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
4: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
4: า
1: ะ
4: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆนั่นจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
4: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
4: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ก็ทำได้
1: เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: แข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
2: ม
3: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
2: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
3: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
2: ครับ
3: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่น
2: ครับ
3: เวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
2: ับ
3: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
2: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
3: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
2: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นนะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
3: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะคร
2: ับ
3: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
2: ์คลีนนิ่ง
3: คาร์เป็นรถทำความสะอาด
2: ชื่อตรงมาก
3: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
2: ผม
3: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
2: ครับ
3: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
2: โอ้โห
3: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
2: ับ
3: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
2: ึ่
3: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
2: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
3: ครับ
2: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
3: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก
2: ็
3: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
2: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
3: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
2: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
3: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดล่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆนี่ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
2: ครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
3: ๆครับ
2: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: Hi. เอาละครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
0: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
1: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
2: สวัสดีครับคุณเก่ง
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
3: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
0: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
3: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่ลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
0: ครับ
3: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
0: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
3: ไปลมสะอาดไป
0: ว่าไงและส่วนปล่องนี้ฮะ
3: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
0: อ๋อครับผม
3: นะครับ
0: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
3: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
0: มันจะขึ้นไปเลย
3: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
3: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
0: มันจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยมั้ยฮะ
3: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
0: ีย
3: ค่าไม่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
0: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี
3: ่ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้
2: ใช่
0: เหม
2: ือ
0: นกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: Okay.
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าง่ายว่าคุ้มค่าก
2: ับ
0: เจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอดและรายการ Worldwide Wit พิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: านที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
1: แว่นขยาย
0: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุกได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเรารองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้าง

0: ได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้แว่นสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: แว่นสายตาเนี่ยมันเหมือนกับแว่นขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
4: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
3: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
0: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอากิ่งไม้นี่นะครับมาขูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
3: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
5: ลุย

0: ือนว่าวิธีของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนดล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออบแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอด้วยค่ะ
0: แล้วไทเกอร์ล่ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนดเหมือนกันครับแล้วอีกอย่างก้อนอันเนี้ยมันเล็กไปครับมันควรอันใหญ่แบบนี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงจึงจุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได
4: ้และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและเขม่ามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
0: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
1: เย
0: ่แว่นขยายหายไปไหนอะ
1: ฮะแว่นขยายหายไปไหนล่ะพี่นิว
0: ขอโทษทีอะหายไปได้ยังไงเนี่ย
1: จะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
0: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นี่นา
2: ทำยังไงอะพี
1: ่ทำยังไง
4: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์หนูนั่นเองครับ
0: เพียงแค่เรามีโลแก้วอย่างนี้อ่ะไทเกอร์เติมน้ำ

0: ีครับพี่ขอยืม
1: นี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: ่อไปยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โหลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ที่ถุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนส์นูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนส์นูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนส์นูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนส์นูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอหาขนมกินก่อนนะ
4: อ้าว
2: เฮ้ยแว่นขยาย
3: ใช่
5: ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยไทเกอร์
3: ไม่รู้
4: อยู่ในน
5: ั้นได้ยังไงนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟอะไรดีกว่า
6: ไม่งั้นอ่ะ
5: แดดหมดอดกินนะ

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้สูงได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: ไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู
2: ่คิดจะเอาไอ้แผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ข้างล่างครับ
1: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
2: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแสงดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้ร้อนขึ้น
1: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้ตกยากที่สุด
2: คิดว่าไก่ครับ
1: ไก่เพราะอะไรครับ
2: พวกไก่มันมีหนังเนื้อแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
1: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
2: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับมันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได้ค่ะ
1: นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
3: คือจะเอาทั้งมันนี่ครับเครื่องขยายนะครับ
1: ครับ
3: ให้แสงมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้มันไปโดนไก่ครับ
1: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
3: เดี๋ยวจะตัดครับ
1: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
3: แต่ว่าให้มันร้อนเร็วๆครับ
1: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพงคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
3: ของผมครับ
1: ของผมใช่ไหมครับ
3: คิดว่ามันน่าจะสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
1: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
4: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องแดดค่ะแล้วก็เอาอันนี้มาช่วยสะท้อน
1: แล้วเราคิดว่าของใครเนี่ยสุกยากสุด
4: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข
1: ่ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
4: ไข่เนี่ยคือขนาดเราเอาใส่กระทะร้อนๆทอดมันยังนานเลยค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
1: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: น้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่เนี่ยครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: เราต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: หนูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี้อีก
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะทำอะไรอยู่ครับไทเกอร์อ๋อ
2: ผมเพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟยล์มาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้สองอย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: เกอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่แล้วครับจะเป็น
0: โอ้โหสภาพอย่างนี้

0: สองหนึ่งหมดเวลาครับเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
2: มีช่วงหนึ่งติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงหนึ่งตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
2: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแทนที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
2: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
2: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
2: ต่อมาก็ถึงน้องนดครับเป็นไงบ้างน้องนด
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
2: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับณจุดนี
3: ้กินฉี
2: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
2: เลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
2: จริงป่ะ
3: รู้สึก
2: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
2: ๆมันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
4: คิดว่าน่าสุกนะครับ
2: จะให้พี่เปิดอันไหน
4: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
2: อันนี้เหรอ
4: ครับ
2: เรามาดูกัน
4: ว้าว
2: ร้อนนะเนี่ย
4: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: เหมือนกินข้าวมันไก่จริง
4: ๆเนื้อแน่นๆ
2: ใช่ใช่ถือว่าโอเคตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่เหรอ
4: ครับ
2: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มเหรอ
4: ครับผมก็ส่องต่อส่งมาตรงที่พอจะส่องไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
2: ไม่น่าไก่ถึงสุดโอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้ปรบมือแล้วไป
5: ผมครับ
2: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
5: ไปกินอะไรกันล่ะ
2: กินได้แต่ไก่นะ
6: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่า

0: ัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: น้องสาวคุณสอยขันเต้นรำของเจ้าช่างงดงามตราตรึงใจยิ่งกว่าดวงดาวบนฟากฟ้าพี่ชายสุดหล่อคนนี้อยากรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกว่านี้เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไปจ้าพี่เลี้ยงเอง
1: ไม่ค่อยฉลาดทำตัวแปลกๆชอบพูดกับดอกไม้อยู่ฝ่ายเดียว
2: ไม่คิดหรอหรือหิวนะฮะ
3: วะไม่สนใจเลยอ่ะเจ้าแพนเตอร์นะครับบางครั้งเนี่ยก็เอาแต่ใจแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยก็ว่านอนสอนง่ายนะครับเชื่อในสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยพูดทุกอย่างเลยเดาอารมณ์มันไม่ถูกเหมือนกันครับถึงเราจะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดกับสัตว์เหล่านี้ได้นะครับแต่สัตว์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะเข้าใจเสียงหรือว่าคำสั่งของเราแล้วก็ตอบสนองของเราได้แต่จากพืชนะครับหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากกระถางได้นะครับเพราะว่าพืชและสัตว์เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากเลยทำให้เราสามารถจะแยกสัตว์แล้วก็พืชออกจากกันได้ง่ายๆครับแต่สัตว์ในโลกนี้นะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างมากเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านนะครับ

0: ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยก็มี4ขานะครับมันเดินแล้วก็วิ่งด้วยขาทั้ง4ข้างของมันแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์บกไม่ชอบว่ายน้ำแน่นอนไม่ใช่สัตว์น้ำนะครับและเจ้าแพนเตอร์เองนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนเราเลยนะครับนี่ไงมีนมด้วยแต่เจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นตัวผู้นะครับไม่มีน้ำนมให้ลูกกินนะครับเหมือนตัวเมียแล้วสัตว์ชนิดอื่นๆล่ะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์ยังไงบ้างอย่างเช่นสัตว์จำพวกแมลงนะครับอย่างด้วงตัวนี้นอกจากด้วงจะมีขนาดที่เล็กกว่าเจ้าแพนเตอร์มากแล้วนะครับภายนอกของด้วงเนี่ยยังมีโครงร่างแข็งที่คอยปกป้องมันจากอันตรายต่างๆด้วยนะครับส่วนแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยด้านนอกของมันเป็นขนที่นุ่มฟูแล้วก็มีตัวนุ่มนิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าแพนเตอร์เนี่ยอ่อนแอนะครับเพราะภายในร่างกายของเจ้าแพนเตอร์นะครับมีโครงกระดูกที่ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายในอยู่และยังเชื่อมต่อกับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อทำให้ช่วยในการเคลื่อนไหวด้วยครับโครงกระดูกหรือว่าโครงร่างแข็งเหล่านี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์เป็นประเภทต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับทำให้เราสามารถแบ่งสัตว์ออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายในหรือว่ากระดูกสันหลังเราเรียกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังครับอีกประเภทนึงคือสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกอย่างเจ้าแมลงตัวนี้คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองครับซึ่งพวกเราทุกคนนะครับมีโครงกระดูกอยู่ภายในร่างกายจึงจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกับเจ้าแพนเตอร์ครับและสัตว์มีกระดูกสันหลังยังแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับมี1ปลา2สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก3สัตว์เลื้อยคลาน4สัตว์จำพวกนกและก็5สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
1: คำถามจระเข้จัดเป็นสัตว์ประเภทใดปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลานคำตอบก็คือสัตว์เลื้อยคลานยังไงล่ะจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุยืนถึง70ปีจระเข้บางชนิดเมื่อโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง9เมตรเลยทีเดียวมาต่อกันด้วยคำถามที่2สัตว์ใดต่อไปนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหอยงวงช้างโลมาหรือว่าหมึกยักษ์คำตอบก็คือโลมาถึงแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและรูปร่างคล้ายกับพวกปลาแต่มันก็ไม่ใช่ปลานะโลมาขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและเป็นมิตรและมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดแต่ที่ประเทศไทยจะพบได้แค่โลมาอิราวดีกับโลมาปากขวดเท่านั้น

0: จ้านี่มันมีหนวดยาวหลายหนวดหนวดเหมือนกับหมึกยักษ์เลยก็จริงแต่มันตัวเล็กมากหรือมันจะยังเป็นเด็กอยู่แค่หน้าแก่มากแล้วมันยังเดินมาอยู่บนบกได้ตลอดเวลาด้วยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษคงไม่ใช่สายพันธุ์พิเศษหายใจในน้ำไม่ได้ไม่ใช่สัตว์น้ำแบบกุ้งหอยปูปลาและหมึก
1: วันนี้อากาศดีมากเลยนะฉันว่าจะไปหาน้ำหวานกินซะหน่อย
2: วันนี้ฉันคิดว่าจะไปสำรวจที่สวนผลไม้ฝั่งโน้นหน่อยกลิ่นมันลอยมาหอมน่ากินมากเลย
1: เอาแบบที่หวานมากๆเลยเป็นไงเอ๊แต่หวานไปก็ไม่ดีนะอาจจะทำให้อ้วนเหมือนแมลงเต่าทองก็ได้นายว่าไง
0: นิสัยคล้ายกันมากมีเขาบนหัวเหมือนกันด้วย
2: ถ้าผลไม้อร่อยถูกใจฉันก็จะยึดมาเป็นของตัวเองให้หมดแล้วก็กำจัดเจ้าพวกมนุษย์ไปซะ
1: ช่างเถอะใครสนกันไปเถอะ
0: ไม่ใช่ผีเสื้อไม่มีปีกบินไม่ได้ไม่ใช่แมลงที่บินได้ไม่ใช่นกนายทำอะไรอยู่น่ะนายกำลังจะไปไหนนายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนายจะให้ฉันลองชิมรสชาตินายได้ไหม

0: เราจำแนกประเภทของสัตว์ต่างๆโดยดูจากลักษณะภายนอกของพวกมันนะครับแล้วอวัยวะภายในของพวกมันล่ะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับถ้ามีใครสงสัยนะครับเรามาเริ่มภารกิจสำรวจภายในกันเลยดีกว่าโดยเราจะไปเริ่มจากสัตว์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เคยกินเป็นอาหารมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าน้องๆ อาจจะยังไม่เคยเห็นพวกมันตัวเต็มๆหรือว่าสำรวจร่างกายมันเลยเหล่านี้กุ้งหอยปูปลาแล้วก็หมึกเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งสิ้นแต่เวลาเราดูลักษณะภายนอกแล้วนะครับพวกมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลองจับดูหอยเนี่ยนะครับมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกส่วนปูก็มีกระดองส่วนที่เป็นเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเช่นกันส่วนกุ้งนะครับจะมีเปลือกที่บางกว่าหอยและปูแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่นะครับส่วนปลาเนี่ยนะครับมีเพียงแค่เกล็ดบางๆห่อหุ้มอยู่ส่วนหมึกเนี่ยนะครับไม่มีส่วนที่แข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกเลยครับเอาล่ะครับเรามาสำรวจดูภายในของพวกมันดีกว่าหมึกพอหั่นดูแล้วแทบไม่มีอะไรอยู่ในตัวของมันเลยนอกจากเครื่องในเล็กน้อยหอยเองก็เหมือนกันมีแต่เนื้อนิ่มๆปูมีเนื้อสีขาวนิ่มๆและมันอยู่ด้านในไม่มีกระดูกกุ้งก็มีแค่เนื้อนิ่มๆอยู่ด้านในไม่มีกระดูกแต่ปลามีก้างหรือกระดูกเป็นแกนอยู่ภายในตัวด้วยกุ้งหอยปูและหมึกนั้นจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนปลานั้นเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจโดยใช้เหงือกมีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ผิวหนังมีเกล็ดชิ้นเล็กๆติดอยู่เต็มทั่วตัวปลาจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิตและวางไข่จำนวนมากในน้ำส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างหมึกนั้นจะเห็นได้ว่ามีลำตัวอ่อนนิ่มต่างจากกุ้งหอยและปูที่มีเปลือกแข็งๆห่อหุ้มอยู่ภายนอกด้วยมันมีหนวดอยู่หลายเส้นเพื่อใช้ในการจับเหยื่อและข่มขู่คู่ต่อสู้อีกทั้งมันยังสามารถปล่อยน้ำหมึกออกมาเพื่อช่วยในการพรางตัวได้อีกด้วยส่วนกุ้งและปูนั้นถึงจะดูต่างกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากุ้งและปูนั้นมีขาเป็นป้องๆอยู่หลายขาเหมือนกันเลย
1: เราได้สำรวจร่างกายของสัตว์น้ำกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาสำรวจร่างกายของสัตว์ปีกกันดูบ้าง
0: เป็ดและไก่เป็นสัตว์ปีกสองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับนกเหมือนกันแต่บินสูงๆไม่ได้ปากเป็ดจะแบนๆส่วนไก่ปากจะแหลมหัวเป็ดจะเรียบๆส่วนไก่จะมีหงอนที่หัวเท้าเป็ดจะแบนติดกันเป็นพืชส่วนเท้าไก่จะเป็นแฉกแหลม
1: ๆแล้วภายในล่ะจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันยังไงเรามาผ่าสำรวจกันเลยดีกว่าครับ
0: นี่คือเป็ดและนี่คือไก่อวัยวะต่างๆของพวกมันคล้ายกันมากมีกระดูกที่ส่วนต่างๆเหมือนกันถึงขนาดจะต่างกันนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วดูคล้ายกันมากเลยสมแล้วที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันเป็ดและไก่มี2ปีกและ2เท้าเหมือนกันพวกมันทั้ง2บินสูงๆไม่ได้และร่างกายของพวกมันดูเหมือนกันมากเพราะมันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแต่เป็ดว่ายน้ำเก่งมากขนของเป็ดมีน้ำมันทำให้ตัวลอยน้ำได้ ้าที่มีแผ่นหนังติดกันของมันใช้แทนพายช่วยในการว่ายน้ำได้ดีส่วนไก่ไม่ชอบน้ำเลยมันว่ายน้ำไม่เป็นและมันมักจะใช้เท้าของมันเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามพื้นดินและมีเสียงขันที่ทรงพลังเห็นไหมครับน้องๆแค่สัตว์ที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างเป็ดกับไก่ทั้งคู่ก็มีความเหมือนและแตกต่างกันทั้งที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันทำให้เห็นว่าสัตว์ปีกมีหลายชนิดน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับน้อง
2: ๆมาช่วยคิดกันหน่อยว่าเจ้าตัวนี้คือใครกันเกิดมาอยู่ในน้ำพอเติบขึ้นก็อยู่บนบกได้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีปุ่มบนผิวหนังดูคล้ายๆกบแต่ไม่ได้ร้องอบๆนะคางคกยังไงล่ะคางคกเป็นพวกเดียวกันกับกบแต่มีปุ่มเท่ๆที่ผิวหนังซึ่งมีพิษร้ายแรงอยู่ด้วยอย่าคิดว่าจะจับกินเลยทีเดียวยังไม่หมดมาสนุกกับคำถามกันต่อเลยตัวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่หัวของมันดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแขนของมันค่อนข้างยาวมันไม่มีหางและมันก็คือลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันคือกอริลลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวตอนกลางของทวีปแอฟริกาตัวของพวกมันสูงประมาณ150เซนติเมตรและตัวผู้โตเต็มที่น้ำหนักอาจจะมากถึง195กิโลกรัมเลยทีเดียวว
1: ันไหนตื่นเช้ามาแล้วได้ยินเสียงนกร้องครับก็จะทำให้เรารู้สึกสดใสมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนตื่นก่อนเวลาเพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าแพนเตอร์เนี่ยทะเลาะ กับสุนัขข้างบ้านแล้วเราก็หน้าตาก็จะดูงัวงัวงัวเงียแบบนี้ครับและถ้าเมื่อคืนเราลืมเก็บขนมที่เรากินทิ้งไว้นะครับก็จะเจอเจ้ามดตัวเล็กๆเนี่ยมาช่วยเรากินขนมแบบนี้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอกับแมลงสาบด้วยก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับทุกๆวันเนี่ยเราเจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าสังเกตสัตว์เหล่านั้นนะครับพี่ข้าวจะบอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะการช่างสังเกตครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะชวนน้องๆมาสังเกตสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับที่น้องๆเจอทุกวันว่ามีสัตว์กี่ชนิดมีสัตว์อะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวมีลักษณะยังไงพี่ข้าวมีวิธีง่ายๆแล้วก็สนุกๆให้น้องๆลองทำนะครับวิธีแรกเนี่ยคือเราสามารถที่จะแยกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสัตว์น้ำก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันเช่นปลากุ้งหอยปูนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตอนเด็กๆ เขาก็อาศัยอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นเจ้ากบครับนอกจากนั้นเรายังสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างเช่นปลาอาศัยอยู่ในน้ำก็จริงแต่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่พวกหมึกกุ้งหรือว่าหอยนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับแต่ถึงจะเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นสัตว์จำพวกนกหรือว่าสัตว์ปีกบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำได้บางตัวก็ว่ายน้ำไม่ได้บางตัวเนี่ยบินได้สูงเลยแต่บางตัวก็บินได้นิดหน่อยเช่นไก่หรือว่าเป็ดนะครับหรือบางตัวก็บินไม่ได้เลยอย่างเช่นนกกีวีนกเพนกวินหรือว่านกกระจอกเทศครับแม้แต่แมวอย่างเจ้าแพนเตอร์นะครับก็มีความแตกต่างกันหลายสายพันธุ์เลยล่ะครับอย่างเจ้าแพนเตอร์เองนะครับเป็นพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์แต่ถ้าเกิดเป็นแมวที่ขนฟูๆแบบนี้นะครับคือแมวพันธุ์เปอร์เซียส่วนแมวที่มีลายคล้ายๆกับเสือแบบนี้คือพันธุ์เบงกอลครับส่วนแมวที่มีความเป็นไทยๆหน้าเข้มๆสีตัวอ่อนๆ อย่างนี้เรียกว่าแมววิเชียรมาศครับแม้กระทั่งแมวพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์มีลักษณะนิสัยความชอบที่ไม่เหมือนกันทำให้เราสามารถจะแยกแมวของเราจากแมวของคนอื่นได้ครับ คนเราเองก็เหมือนกันนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะนิสัยความชอบไม่ชอบที่แตกต่างกันแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็ที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันได้โดยการทำความรู้จักซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดคุยสื่อสารทำความดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับและนอกจากเราจะทำดีต่อคนด้วยกันเองแล้วนะครับสัตว์ร่วมโลกอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมีความรักความเมตตากับพวกเขาด้วยถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านน้องๆต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจพวกเขานะครับว่าเขาต้องการมีความชอบอะไรเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกวิธีให้อาหารในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้อยู่กับพวกเราไปได้นานๆยังไงล่ะครับ
3: พวกนายไม่ต้องห่วงอยากได้คำแนะนำอะไรถามมาได้เลยถือเป็นการศึกษาของฉันด้วยเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้น
4: ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวอ้วนสีเขียวตลกตลกอย่างเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์เอ้ยใจดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว
3: ้ปากไม่ดีทำตัวน่าสงสัยพวกเราอยากอยู่ที่นี่โดยไม่ให้ใครขับไล่หรือมาทำร้ายเราจะต้องทำยังไงดีอ่ะเรื่องนี้ง่ายมากพวกนายก็แปลงร่างให้เหมือนพวกเราสิยอดเยี่ยมมากตอนนี้พวกนายดูเหมือนพวกเราเปี๊ยบเลย
5: โอ้โหพวกนายดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยในเมื่อพวกนายดูเหมือนพวกเราแล้วฉันก็จะยอมเป็นเพื่อนกับพวกนายก็แล้วกันนะ
4: ขอบคุณนายมากแต่สำหรับฉันนายยังเป็นแค่ลูกกระจอกที่เหมาะจะมารับใช้พวกชนชั้นสูงอย่างพวกเราเหมือนเดิม
5: เอาล่ะวันอากาศดีๆแบบนี้ฉันจะพาพวกนายทัวร์เองตามมาทางนี้เลยนี่คือรังนกใหญ่ที่นี่มีอาหารและความสนุกมากมายรออยู่เพียงขึ้นไปที่ด้านบนรังที่สวยงามนั้นพวกนายรออะไรอยู่ล่ะไปเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

แต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แบ่งเซลเหมือนกับพาแบ่งไข่ให้ครูอย่างนี้ป่ะคะ
1: คนละเรื่องกันเลยค่ะการแบ่งเซลล์นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตค่ะแพรวตอนเซลล์น้อยแยกร่างโอ้โหแพรว
2: อ้าวผู้เชี่ยวมาพอดีเลย
1: แพรวไข่ไก่มาจากไหนคะเยอะแยะเชียว
0: ก็คือแพรวตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้จะทำกับข้าวให้ครูเชี่ยกินค่ะและนี่เลยไปได้ไข่ไก่ออร์แกนิกมาจากฟาร์มพี่จิ๊บที่ราชบุรีแพรวตามรอยไปกับรายการมหานาถบ้านนาเลยนะน่าไปมากค่ะเดี๋ยวพาไปดู
3: มหาอำนาจบ้านนาและนี่คือพี่จิ๊บเจ้าของฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์พระเอกของเราในวันนี้ในทุกๆวันพี่จิ๊บดูแลไก่นับพันชีวิตด้วยตัวคนเดียวเขาถือตะกร้าเดินไปไหนครับเนี่ยอยากรู้แบบนี้ผมขอสะกดรอยตามเขาไปดีกว่าเดินมาเก็บไข่นี่เองเก็บไข่1ทีได้กี่ฟองครับ
4: เราหนึ่งเนี่ยตอนนี้มี300ตัวก็จะได้ประมาณ150ฟอง
3: ว้าวเราละ300ตัวเลยแล้วไก่ทั้งหมดของพี่เนี่ยเป็นตัวเมียหมดเลยมันไข่ได้ยังไงล่ะครับ
4: ก็มันเหมือนเป็นรอบการตกไข่ประจำของเขาอยู่แล้วเหมือนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับสัตว์เพศเมียก็คือจะมีรอบการตกไข่แต่ว่าไข่ที่ได้ออกมาก็คือจะไม่ได้รับการผสมก็คือจะไม่ฟักเป็นตัว
3: ขอดูไข่ใกล้ๆหน่อยสิครับพี
4: ่หน้าตามันก็เป็นอย่างนี้ครับ
3: แล้วทำไมฟองมันไม่ค่อยใหญ่เลย
4: ไข่ไก่อินทรีย์เนี่ยมันจะได้หลากหลายไซส์มันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเร่งไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเร่งในการออกไข่ของเขา
3: เอาง่ายๆเลยก็คือฟองไม่ใหญ่แต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแน่นอนแล้วพี่เก็บไข่วันละกี่เวลาครับ
4: อย่างของผมเนี่ยครับจะเก็บ3เวลาครับเพราะไก่ส่วนใหญ่จะออกไข่ช่วงเช้าถึงที่

0: ยังแต่ช่วงเย็นนี้เราก็คือเก็บตกอีกรอบนึง
1: อ่ะพี่ขายของสักหน่อยว่าไข่ไก่อินทรีย์ของพี่เนี่ยมันดียังไงครับ
0: ไข่ไก่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์แบบนี้ครับมันจะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไข่ทั่วไปประมาณ1ใน3ปลอดเคมีปลอดยาปฏิชีวนะการเลี้ยงไก่ไข่ของบางพื้นที่ครับเขาใช้ยาปฏิชีวนะพวกฮอร์โมนเร่งหรือใช้สารเร่งสีสารพวกนั้นมันจะตกค้างอยู่ในไข่ไก่คนที่กินเข้าไปเนี่ยเสี่ยงต่อการดื้อยา
1: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: มีอะไรจะถามอีกมั้ยครับผมขอเวลาเก็บไข่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันออเดอร์ลูกค้า
1: อ่ะตามสบายเลยครับพี่เกือบทําพี่เสียรายได้ซะแล้วไข่เสร็จแล้วยืนอย่างเท่เลยเราจะไปไหนกันต่อดีพี่
0: ไปกันครับไปคัดไข่กัน
1: พี่เป็นคนคัดให้ผมดูใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับต้องให้พี่โดมคัดครับ
1: และนี่ก็คือพี่โดมคนที่จะมาสอนเราอ้าวพี่ครับกินยาลืมเขย่าขวดหรือเปล่า ยาแรงจริง
2: ๆโดมฝากด้วยนะ
1: ผมขอเล่าย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับว่าพี่จี๊ฟกับพี่โดมเนี่ยเขารู้จักกันมานานมากแล้วนะครับเขาทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันก่อตั้งฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์แห่งนี้ขึ้นมาล่ะครับแล้วพี่ทั้งสองคนเนี่ยไปรู้จักกันได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
3: เป็นพนักงานบริษัทมาด้วยกันนะอยู่ที่เดียวกันมาอยู่ที่ต่างประเทศกันมาคือคุยกันแล้วมันไปในทางเดียวกันแล้วก็อยากกลับมาหาอะไรทำที่เมืองไทยอะไรเงี
1: ้
3: ย
1: แล้วทำอะไรกันมาก่อนครับทำไมถึงอยากลาออกล่ะ
0: ตอนนั้นเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการใช้สารเคมีถามว่าเงินเดือนมันสูงจริงแต่ว่าสุขภาพเราไม่ดีแล้วก็เราไม่ได้เจอหน้าครอบครัว
1: แล้วพอกลับมาที่เมืองไทยก็เลี้ยงอะไรหรือเปล่าครับ
3: จุดเริ่มต้นก็ไม่ได้มาทำไก่ไข่ไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยเราก็มาเริ่มต้นปลูกพริกเราก็หาแบบข้อมูลมีคนเข้ามาแบบส่งเสริมอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะทำแบบเกรดพรีเมียมนะส่งออกว่าเราก็แบบว่าเอ้ยเก่าเกมพอนะเราก็แบบไม่เชื่อใครง่ายๆแต่เขาก็แบบเข้ามาเทคมาหามาอยู่มากินมานอนมาอะไรเงี้ยมาช่วยเราปลูกมาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันไม่หลอกแล้วแหละแต่พอผลผลิตมันเริ่มออกโทรไม่รับโทรไม่ติดติดต่อไม่ได้มืด8ด้านคือแบบช็อกมากจะมีแบบเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เขาก็แบบขับมาพริกออกแล้วไม่เก็บแล้วหนูเราก็แบบไม่รู้จะไปขายไหนครับเขาบอกฝากลุงไปก็ได้เนี่ยไปขายตลาดในเมืองคือจากที่เราแบบว่าคาดหวังเกรดพรีเมียมแต่เรากลับต้องไปขายในราคาที่แบบท้องตลาดเลย
1: โอ้เรื่องมันเริ่มจะดราม่าไปกันใหญ่แล้วเรามาคัดไข่ไม่ใช่เหรอพี่ไปคัดไข่กันดีกว่าพี่โดมครับการคัดไข่ของเรานี่มันต้องเริ่มจากอะไรครับ
3: เราก็จะหยิบไข่มาเราก็จะมาชั่งน้ำหนักแต่ว่าส่วนมากเราจะดูว่าไข่เราเนี่ยมันเลอะไหมแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยพวกผมก็จะไม่ได้ทำอะไรกับมันเพราะว่าปกติแม่ไก่ธรรมชาติเขามีสารเคลือบโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วทีนี้เราก็เปิดเครื่องเราก็ชั่งลูกนี้ประมาณ54กรัมครับ54กรัมเราก็จะมาดูขนาดที่เราแบ่งไซส์ไว้เงี้ยครับ54กรัมมันก็จะอยู่ที่ประมาณไซส์ M1
1: แล้วไข่ไก่อินทรีย์ของพี่เนี่ยมีกี่ไซส์ครับ
3: มี5ไซส์ครับคือเราจะมีเบอร์ S M1 M2 L XL
1: แปลกจังนะครับพี่ปกติแล้วเนี่ยผมเคยได้ยินแต่เบอร์0 1 2 3 4อะไรแบบนี้นะครับ
3: คือเราอยากจะเป็นคนที่กำหนดเองในทั้งเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของขนาดของพวกนี้ถ้าเรากำหนดเองได้เราเป็นคนควบคุมมันเองได้ไงครับโดยที่แบบว่าลูกค้าก็พึงพอใจมันก็วินวินทั้งสองฝ่าย
1: แล้วสีของไข่ล่ะครับพี่ทำไมบางอันขาวเลยบางอันละเข้ม
3: แม่ไก่ครับตัวหนึ่งสีเข้มตัวหนึ่งสีอ่อน
1: แฮ่
3: ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมัน
1: คือพี่จะเล่นเองตบเองอย่างนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่ได้ไหมครับหรือไม่ได้ต้องมีโยนด้วย
1: จริงๆมันก็ได้แหละนะเอาที่พี่สะดวกเลยละกันขอกลับเข้าเรื่องสีไข่แป๊บนึงนะครับแล้วค่อยมาเล่นมุกกันต่อนะ
3: คนเราวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยที่ผมดำผมอะไรเงี้ยคือแม่ไก่พอยิ่งอายุมากขึ้นพิกเมนต์สารสีที่เขาไว้ใช้ทำไข่มันก็เริ่มน้อยลงแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่าง
1: โอเคครับพี่โดมผมจะให้พี่โดมคัดไข่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาหาใหม่ตอนนี้ผมอยากรู้แล้วล่ะสิว่าไข่ไก่อินทรีย์จะมีราคาฟองละกี่บาท
0: ราคา 8-9 บาทครับ
1: โอ้ไข่พี่จี๊ปแพงจังเลยนะครับเนี่ยแล้วแต่ละสัปดาห์ขายได้กี่ฟองครับ
0: สัปดาห์นึงเนี่ยเราก็จะได้ไข่อยู่ประมาณ 1,500 ฟองก็ขายหมดทุกอาทิตย์นะครับ
1: โ โอ้นี่มันเยี่ยมไปเลยแล้วทำไมราคาไข่มันถึงได้สูงขนาดนี้ล่ะครับ
0: เพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงเราสูงตามไปด้วยเราเลี้ยงแบบอินทรีย์ระบบการเลี้ยงเรามีพื้นที่ให้เขาออกกำลังกายเราใช้ปลายข้าวจากการผลิตนาของเราเองใช้ลำจากที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ของเราเอง
1: โอ้พี่จี๊ปปลูกข้าวเองด้วยเหรอครับ
0: นาข้าวอันนี้เราให้คนในพื้นที่เนี่ยครับช่วยเราปลูกให้แต่ทำในระบบอินทรีย์
1: พอแล้วเนอะไปตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าทำไมไข่ไก่อินทรีย์ถึงมีราคาสูงเราไปดูกันดีกว่าว่านอกจากข้าวอินทรีย์แล้วน้องๆเขากินอะไรกันบ้าง
0: ก็ส่วนผสมครับก็จะมีปลาป่นถั่วเหลืองเปลือกหอยป่นปลายข้าวลำแล้วก็กระถิ่นป่นครับปลอดภัยทั้งตัวไก่แล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยอย่างเช่นปลาป่นเงี้ยครับก็ต้องเป็นปลาป่นที่จากตรงชุมพรเพราะว่าตรงนั้นเขาได้มาตรฐานการรับรองของยุโรปอันนี้เราจะทำทั้งหมด10กิโลปลาป่นครับอันนี้ปลาป่นครึ่งกิโลถั่วเหลือง1กิโลครึ่งลำละเอียด 1.2 กิโลกระถิ่นป่น8ขีดครับเปลือกหอยป่น1กิโลครับก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันครับแล้วก็ใส่สมุนไพรครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะปลาทลายโจรครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันไทยครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับ
1: อาศัยอะไรต่อครับพี
0: ่พอเจอช้อนแล้ว
1: ว่าแล้ว1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะแต่ทำไมไม่เอาช้อนตัก
0: แล้วก็บอลลาเฟสครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกัน
1: เห็นใส่แต่ละอย่างถ้าเอาไก่พี่ไปกินเนี่ยผมว่าไม่ต้องหมักเลยล่ะรสชาติคงเข้าเนื้อโอ้ยพูดแล้วต้องเช็ดน้ำลายสักหน่อย
0: แล้วเราก็ใส่น้ำหมักสมุนไพรครับ
1: แล้วน้ำหมักสมุนไพรมายังไงล่ะครับ
0: เดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ทำอาหารไก่ก่อน
1: อจัดไปครับใส่เท่าไหร่ล่ะครับ
0: 100ซีซีครับผสมให้เข้ากันครับจากนั้นก็ใส่ตัววัตถุดิบหลักของเราปลายข้าวครับอันนี้5กิโลครับก็ผสมให้เข้ากันครับ
1: แล้วดูยังไงว่ามันเข้ากันแล้วครับ
0: ก็เนี่ยครับผสมมันเข้ากันหมด
1: ไม่น่าถามเลยนะผมเนี่ย
0: ก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาไปให้ไก่กินได
1: ้พี่จี๊ปครับแล้วอาหารไก่ต้องให้วันละกี่เวลาครับ
0: เช้ากับเย็นครับ
1: แล้วอันนี้คือเย็นแล้วเหรอครับ
0: สมมุติว่าเย็นแล้วครับ
1: โอเคครับพี่เย็นก็เย็นแล้วไก่เล้า1นี่ใช้ปริมาณอาหารเท่าไหร่ครับ
0: ปริมาณที่ให้ครับก็อย่างสมมติไก่300ตัวก็ให้ประมาณ30กิโลต่อวัน
1: เห็นรถเข็นพี่ติดป้ายว่าเล้า1ด้วยเราต้องแยกรถเข็นกันด้วยเหรอครับ
0: จริงๆที่แยกเนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนด้วยถ้าสมมติเล้าหนึ่งเป็นโรคเงี้ยครับมันจะได้ไม่ไปแพร่กระจายอีกเล้าหนึ่งได
1: ้แล้ววิธีการให้อาหารไก่ล่ะครับพี
0: ่ก็ให้อาหารนะครับก็ต้องเดินเข้าไปในเล้าไก่ครับถ้ายืนตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรครับ
1: อุ้ยตอบอย่างนี้เลยเหรอที่นี่เขาสะอาดและมาตรฐานขนาดนี้ทีมงานทุกคนล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้าไปในเล้าไก่ด้วยนะจ๊ะน้องทั้งหลายเดินตามพี่กับไปขบวนเลยนะครับ
0: เราเข้าให้อาหารทุกวันอยู่แล้วครับมันเห็นเราถือถังมามันก็จะรู้แล้วว่ามีอาหารให้มัน
1: แล้วทำไมที่ให้อาหารมันต้องลอยๆอยู่แบบนี้ด้วยล่ะครับ
0: ถ้าวางพื้นเนี่ยครับไก่มันจะเขี่ยออกหมดต้องห้อยไว้ในระดับที่เขาแบบเขี่ยไม่ได
1: ้คราวนี้ถ้าผมอยากเลี้ยงบ้างต้องมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
0: อย่างข้างนอกเนี่ยครับพื้นที่1ไร่เลี้ยงไก่ได้400ตัวอย่างเช่นโรงนอนเนี่ยพื้นที่ก็คือ5คูณ20เมตรก็คือเลี้ยงไก่ได้ประมาณ400ตัวไก่เนี่ยตกกลางคืนมันเขาจะเข้าไปนอนข้างในจะไข่จะกินอาหารกินน้ำอยู่ข้างในหมดเลย
1: เป็นไก่ฟาร์มนี้เนี่ยโชคดีสุดๆเลยนะครับมีอิสรภาพมากๆจะไปไหนก็ได้เข้าออกได้24ชั่วโมงไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดราชการเวลาเปิดปิดไม่มีกันเลยอ่ะดูอย่างตัวนี้สิไก่กระโดดกำแพงออกกำลังกายกันนั่นเนี่ยนอนอาบแดดกันอย่างมีความสุขเลยล่ะแล้วความสูงของหลังคาล่ะครับจำเป็นไหม
0: จริงๆก็มีส่วนครับให้ฝนไม่สาดโปร่งสามารถระบายอากาศได้ก็3เมตร3เมตรครึ่ง
1: อีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยนะครับคือตะกร้าในเล้าไก่นี่มีไม่ถึง40อันเลยนะครับไก่มีตั้ง400ตัวมันจะพอไข่เหรอครับ
0: อ๋อจริงๆตะกร้าจริงๆมันก็จะประมาณสัก10ถึง15ตัวต่อ1ตะกร้าเขาก็จะสลับกันเข้าออก
1: แล้วอิฐบล็อกที่กั้นรอบลงเรือล่ะครับมีหน้าที่ทำอะไรหรือเปล่า
0: เราก่ออิฐขึ้นมาเพื่อกักแกบไว้ข้างในพอถึงเวลาสัก3ถึง4เดือนเนี่ยเราก็จะโกยแกบออกไปทำเป็นปุ๋ยไปใส่ในนาข้าวไปใส่ในผักสร้างรายได้ตรงนี้ได้ด้วยสำหรับการขายปุ๋ยขี้ไก่แก
1: ะแล้วตาข่ายล่ะครับพี่กันคนมาขโมยไข่หรือเปล่า
0: ตาข่ายนะครับก็ไว้กันนกครับ
1: ผมว่าสภาพนี้กันนกออกแล้วล่ะพี่ไม่ใช่กันนกเข้ามา แล้วไม้ไผ่ข้างในล่ะครับพี่ทำหน้าที่อะไร
0: ไม้ไผ่ก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาไว้ให้เขาเกาะนอนตอนกลางคืนครับไก่เนี่ยจะชอบนอนบนที่สูงที่นี่ก็มีงูเข้ามาครับกันพวกศัตรูพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ที่พื้นเนี่ยงูก็อิ่มเลย
1: พี่จี๊บครับผมยืนตรงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าไก่ของพี่อะครับมันไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะ
0: ใช่ครับการเลี้ยงในระบบ EC แบบนี้ไก่จะไม่ค่อยมีกลิ่นขี้ไก่เพราะว่าเราจะให้น้ำหมักสมุนไพรขี้ที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่น
4: โอ้เห็นไข่ไก่สดๆจากฟาร์มพี่จิ๊บแล้วเนี่ยเมนูไข่เต็มหัวไปหมดเลยอ่ะเพล
5: แสดงว่าหิวแล้วใช่ไหมคะเอาไข่ดิบไปกินก่อนเลยค
4: ่
5: ะ
4: แต่ทำให้กินหน่อย
5: งั้นเดี๋ยวพอทำให้กินหน้าเดี๋ยวก่อนว่าแต่จะทำเมนูอะไรบ้างนี่ไข่เจียวสัก3ดีไหมคะไข่ดาวสัก2แบ่งกันเอ้ยไม่เอาสิไข่ดาว4ไปเลยแล้วก็แบ่งกันคนละ2ไข่ตุ๋นด้วยดีกว่าเอ้ยไข่ลูกเขยก็น่าสนใจ
4: เดี๋ยวแพลวคะ
5: ค่ะ
4: จะทำไข่ทั้งหมดเลยเหรอนี่ให้หน้าเป็นไข่เลยเหรอแบ่งไว้ให้มันอื่นบ้างก็ได
5: ้ก็เห็นไก่เนี่ยมันออกไข่ทีนึงเยอะเต็มไปหมดเลยอะค่ะอ๋อพอเคยได้ยินมานะว่าแม่ไก่เนี่ยมันก็จะออกไข่ทุกวันเลยด้วยเอ๊ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาออกไข่เยอะๆแพลวเหมามาหมดเลยเก็บไว้นานๆแล้วมันจะฟักเป็นตัวไหมอะคะ
4: ถ้าไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มไม่ฟักเป็นตัวค่ะเพราะว่าไข่เนี่ยไม่ได้รับการผสม
5: อ้าวหรอคะ
4: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไข่ไก่ปกติในธรรมชาติแล้วได้รับการผสมแล้วนะคะแน่นอนค่ะภายในไข่เองก็จะมีการแบ่งเซลล์เยอะมากมายแล้วก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบไงคะ
5: แบ่งเซลล์เหมือนกับพอแบ่งไข่ให้ครูอย่างนี้ป่ะคะ
4: คนละเรื่องกันเลยค่ะการแบ่งเซลล์นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตค่ะแพลว
5: ทำไมต้องมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนด้วยคะ
4: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูและพี่แพลวจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
5: ผู้ช่วยคะแล้วเราแบ่งเซลล์ไปเพื่ออะไรอะคะ
4: อ๋อสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีการแบ่งเซลล์ค่ะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตรวมถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยยังไม่หมดค่ะยังใช้ในกระบวนการสืบพันธุ์ด้วยเพราะเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องสืบพันธุ์จะต้องมีการถ่ายโอนสารพันธุกรรมก็จะมีการแบ่งเซลล์ด้วยค่ะเพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเอง
5: แล้วแบบนี้สิ่งมีชีวิตแบ่งเซลล์ยังไงหรอคะ
4: โอ้สิ่งมีชีวิตนะคะจะแบ่งเซลล์ก็ต้องมี2ขั้นตอนหลักๆนั่นคือการแบ่งบริเวณนิวเคลียสแล้วก็การแบ่งบริเวณไซโตพลาสม
5: ์แล้ว2ขั้นตอนนี้มันต่างกันยังไงคะ
4: โอ้แตกต่างกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่นิวเคลียสก่อนละกันเนาะเพราะว่าในนิวเคลียสเองก็จะมีสารพันธุกรรมอยู่ซึ่งการแบ่งเซลล์นะคะที่บริเวณนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีตและก็การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตค่ะ
5: ไมโทซีตไมโอซีตต่างกันยังไงหรอคะ
4: โอ้แตกต่างกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มที่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก่อนละกันการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายอันนี้ก็จะพบในสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์เช่นพืชสัตว์มนุษย์อย่างเราด้วยแล้วนอกจากนี้การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเองก็ยังพบในเซลล์สืบพันธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพืชแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะใช้วิธีไมโทซิสนี้ในการแบ่งเซลล์ซึ่งวิธีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเริ่มจากการมีเซลล์เริ่มต้น1เซลล์แล้วแบ่งออกมาได้เป็น2เซลล์ใหม่ซึ่ง2เซลล์ที่แบ่งออกมาใหม่นะคะก็จะมีหน้าตาคุณสมบัติแล้วก็โครโมโซมที่เท่ากับเซลล์ต้นกำเนิดเลย
5: แล้วการแบ่งแบบไมโอซิสล่ะคะ
4: ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะก็จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งวิธีการนี้นะคะก็คือจะทำให้เซลล์ต้นกำเนิด1เซลล์กลายไปเป็นเซลล์เพิ่มมาเป็น4เซลล์แล้วก็มีโครโมโซมเหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะหลักๆแล้วนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะมีความซับซ้อนที่มากกว่าไมโทซิสด้วย
5: ฟังดูทั้งไมโทซิสและไมโอซิสเนี่ยก็เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อให้ได้จำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าที่การที่แตกต่างกันอยู่ใช่ไหมคะจึงทำให้จำนวนเซลล์แล้วก็จำนวนของโครโมโซมเนี่ยไม่เหมือนกัน
4: ใช่ค่ะวิธีการไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะแล้วก็เพื่อให้พี่แพลวและน้องๆเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมเซลล์น้อยแยกร่างนี่เลยค่ะกิจกรรมเซลล์น้อยแยกร่าง
5: มันคืออะไรบ้างคะเนี่ยครู
4: นี่เลยค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะพาไปดูกันค่ะว่าในเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยถ้าเกิดมีการแบ่งเซลล์จะต้องทำขั้นตอนไหนบ้างอุปกรณ์นะคะที่มีนะคะก็จะต้องมีตัวสลามค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน2สีนะคะ
5: ค่ะ
4: และก็จะต้องมี เยลลี
5: ่ว้า
4: วแล้วก็มีถาดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
5: โอเคค่ะ
4: ก่อนอื่นนะคะเรา

0: จะต้องทำการสร้างเซลล์ขึ้นมาก่อนหรือการตอกไข่แฮ่ไม่ใช่ค่ะเราจะใช้สลามค่ะเป็นตัวแทนนี่คือเราจะใช้สลามสีใส
1: ค่ะ
0: ในการทำเป็นส่วนของไซโทพลาซึม
1: โอเค
0: และก็ใช้สลามสีเหลืองนะคะในการทำเป็นส่วนของนิวเคลียสเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะแคล้วเทสลามสีใสเนี่ยลงไปเลย
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแกะออกมาจากพิมพ์เลยเทออกไหมโอเคแล้วก็ไว้ตรงกลางเลยนะคะตอนนี้เซลล์ของเรานะคะก็จะมีเพียงส่วนของไซโทพลาซึมใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคแต่ยังไม่พอค่ะเพราะว่าเซลล์ของเราเองจะต้องมีส่วนของนิวเคลียสด้วยงั้นเดี๋ยวกูจะทำนิวเคลียสตรงกลางละกันกับปั้นกลมๆลงไปเลยก็วางลงไปตรงกลางแบบนี
1: ้ว้าวเหมือนไข่ดาว
0: เหมือนไข่ดาวเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเซลล์จะอยู่ในลักษณะที่เป็นระยะที่เรียกว่าอินเตอร์เฟส
1: อินเตอร์เฟส
0: ใช่ค่ะเป็นระยะที่เซลล์เนี่ยจะยังเป็นระยะพักยังไม่มีการแบ่งตัวแต่เป็นระยะที่จะใช้ในการสะสมวัตถุดิบในการแบ่งเซลล์เพื่อจะเพิ่มจำนวน DNA ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะไปเห็นในสภาพของเซลล์จริงๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นสาย DNA ขดๆๆๆอยู่ในนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เห็นโครโมโซมชัดเจนเพราะว่าเป็นระยะที่เตรียมความพร้อมในการแบ่งเซลล์คราวนี้นะคะพอเซลล์นะคะมีความพร้อมแล้วจำเป็นจะต้องแบ่งเซลล์ละก็จะเข้าสู่ระยะที่2ค่ะ
1: ระยะที่2คือ
0: ระยะโปรเฟส
1: โปรเฟส
0: ใช่ค่ะก็คือ DNA นะคะจะเริ่มขดตัวค่ะให้กลายเป็นโครโมโซมดังนั้นนะคะถ้าเจอระยะเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแท่งโครโมโซมจับคู่กันค่ะคล้ายกับตัว X ที่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เยลลี่นะคะเป็นตัวแทนของโครโมโซมอ่ะให้แพลวจับคู่ของเยลลี่เลยแทนโครโมโซม
1: อย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเอาโอเคตอนนี้นะคะในระยะโปรเฟสเราก็จะเริ่มเห็นแท่งโครโมโซมที่ชัดเจนแล้วในเซลล์และถ้าสังเกตดีๆนะคะในเซลล์เองเนี่ยก็จะมีการสร้างเส้นใยขึ้นมาเส้นหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าไมโทซิตไฟเบอร
1: ์ไมโทซิตไฟเบอร์ไหนอะคะเส้นใย
0: โอ้แต่เส้นใยเนี่ยค่ะจะเป็นเส้นใยบางๆมากเลยค่ะตัวเส้นใยนี้นะคะก็จะไปจับบริเวณเซนโทเมียร์ค่ะเพื่อทำหน้าที่จัดเรียงโครโมโซมให้อยู่กลางเซลล์และระยะนี้นะคะเจ้าเซนทริโอค่ะจะเริ่มมีการเคลื่อนที่มาอยู่ฝั่งตรงข้าม
1: อ๋ออยู่ตรงข้ามกันเลย
0: ใช่เริ่มมีตำแหน่งของการเคลื่อนที่ตัวเซนทริโอนะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งเส้นใยตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการมาจับบริเวณเซนโทเมียร์เซนโทเมียร์ก็คือบริเวณกึ่งกลางของโครโมโซมนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทำหน้าที่เป็นเหมือนเส้นใยล็อกเอาไว้ค่ะเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ในการจัดโครโมโซมก็ใช้เส้นใยตัวนี้ดึงซ้ายดึงขวาให้มันมาอยู่กลางเซลล์อีกทีนึงและระยะนี้นะคะตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะก็จะเริ่มสลายไปค่ะเพื่อจะได้ใช้ในการแบ่งเซลล์ได้ดีขึ้นนั่นเองระยะต่อไปค่ะคราวนี้นะคะเซลล์เนี่ยจะมีการจัดเรียงโครโมโซมค่ะให้อยู่บริเวณกลางเซลล์เพื่อพร้อมต่อการแบ่งเซลล์แต่คราวนี้ค่ะโครโมโซมไม่สามารถที่จะจัดเรียงตัวเองได
1: ้
0: ถ้าขาดเส้นใยสปินเดิล
1: เส้นใยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะตัวเส้นใยนี้ก็จะถูกสร้างจากตัวเซนทริโอทำหน้าที่ในการดึงโครโมโซมให้มาอยู่ตรงกลางเซลล์ตัวเส้นใยนี้นะคะจะจับบริเวณเซนโทรเมียเวลาที่เขาต้องการที่จะทำหน้าที่ในการจัดเรียงโครโมโซมให้อยู่ตรงกลางเซลล์เนี่ยค่ะเขาก็จะทำการขดเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เอาไว้ให้มันมีระยะที่เท่ากันคราวนี้ค่ะโครโมโซมก็จะมาเรียงกลางเซลล์พอดีระยะนี้นะคะเมตาเฟสเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการนับจำนวนโครโมโซมกับแพลวตอนนี้เรามีกี่โครโมโซมคะ มีเพียงแค่3โครโมโซมเท่านั้นเพราะว่าเป็นตัวอย่างนะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นระยะแอนาเฟส
1: แอนาเฟสเป็นยังไงคะ
0: เป็นระยะที่เส้นใยโครโมติดค่ะจะหดสั้นลงเรื่อยๆค่ะเพื่อทำการดึงโครโมติดออกจากโครโมโซมเพราะโครโมติดอยู่ติดกันแบบนี้ใช่ไหมคะก็ถูกแยกออกจากกันค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะเข้าสู่ระยะแอนาเฟสที่พร้อมแล้วค่ะใช้ในการแบ่งเซลล์ต่อไปนะคะคือเข้าระยะเทโลเฟสค่ะระยะนี้นะคะเป็นระยะที่โครโมโซมเนี่ยคือจะแยกออกจากกันชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโครโมโซมที่เราแยกออกมาจากกันนะคะก็จะถูกแบ่งเอาไว้ทั้งสองข้างแล้ว

0: หรือจะเรียกว่าโครโมโซมลูกก็ได้ค่ะในระยะนี้เจ้าเส้นใหญ่สปินเดิลไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะเริ่มสลายไปค่ะ
1: โอ้ออกเลย
0: ใช่แล้วเมื่อออกไปแล้วนะคะจะเริ่มมีการแบ่งค่ะในส่วนของทั้งตัวนิวเคลียสเองแล้วก็ไซโตพลาสม์ด้วยค่ะ
1: ว้าวแบ่งตัวออกเป็น2แล้ว
0: ใช่ค่ะเมื่อผ่านระยะเทโลเฟสไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาค่ะแล้วเจ้าตัวโครโมโซมเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวเองค่ะเข้าสู่เป็น DNA ครั้งใช่ค่ะสุดท้ายแล้วก็จะเห็นเป็น2เซลล์แบบนี้เลย
1: การแบ่งตัวแบบไมโทซิสเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบ่งจาก1เซลล์เป็น2เซลล์ได้จริงๆด้วยนะคะแต่ที่บอกว่าการแบ่งแบบไมโอซิสใช่มั้ยคะที่มันจะมีความซับซ้อนกว่ามันเป็นยังไงอะคะ
0: ที่บอกว่าซับซ้อนนะคะเป็นเพราะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะมีด้วยกัน2ระยะซึ่งระยะแรกนะคะจะมีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะถ้าเป็นไมโทซิสเนี่ยมันเกิดจากการที่โครโมโซม1คู่ถูกเรียงกันใช่ไหมคะแต่คราวนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นระยะที่เป็นไมโอซิสแทนที่จะมีโครโมโซมแค่1คู่จะมีโครโมโซมคู่เหมือนเข้ามาด้วยอ่ะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครูมีโครโมโซมทั้งหมด1คู
1: ่ค่ะ
0: แต่เวลาที่แบ่งตัวแบบไมโอซิสจะมีการนำโครโมโซมคู่เหมือนค่ะเข้ามาอยู่ใกล้ๆและการที่โครโมโซมคู่เหมือนเข้ามาอยู่ใกล้กันแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดการไขว้กันเกิดขึ้นค่ะเขาเรียกว่า crossing overการเกิด crossing over นะคะจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันค่ะในส่วนของยีน เวลาที่เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะจุดนี้แหละค่ะเลยทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ ในบางลักษณะ นี่นะคะจากเซลล์เริ่มต้นนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะมีตัวโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยเหมือนกันเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแยกเจ้าโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยออกด้วยสปินเดิลไฟเบอร์คราวนี้ค่ะในระยะที่เป็นไมโอซิส1หรือว่าระยะไมโอซิสขั้นที่1เนี่ยก็จะทำให้ได้2เซลล
1: ์โอ้โห
0: ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ระยะไมโอซิส2หรือว่าระยะที่2ค่ะซึ่งหน้าตาของระยะนี้นะคะก็จะเหมือนกับไมโทซิสทุกประการเลยค่ะแต่การเริ่มต้นจากตอนแรกใช่ไหมคะจาก2เซลล์และเข้าสู่ระยะไมโอซิส2ก็จะถูกแบ่งแบบไมโทซิสแล้วก็ได้เป็น4เซลล์ค่ะแต่โครโมโซมเนี่ยก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียว
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าการแบ่งตัวแบบไมโอซิสจะแบ่งได้1เซลล์เป็น4เซลล
0: ์ถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวครูเนี่ยจะทำการแบ่งให้แพรวดูแบบเป็นภาพต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะ
1: ดีเลยค่ะ
0: โอเค
1: ตอนนี้เราก็แบ่งนิวเคลียสแล้วแล้วต่อไปล่ะคะ
0: อ๋อต่อไปก็ต้องมีการแบ่งไซโทพลาสม์ค่ะ
1: แล้วในพืชกับในสัตว์มีการแบ่งไซโทพลาสม์เหมือนกันไหมคะ
0: อ๋อไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าโครงสร้างของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มีความแตกต่างกันถ้าอย่างง่ายๆก็สุดก็จะเป็นเซลล์สัตว์วิธีการแบ่งของไซโทพลาสม์ของเซลล์สัตว์นะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่เกิดร่องแบ่งค่ะโดยจะมีเจ้าตัวไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยเป็นตัวเหมือนเป็นยางคอยรัดเอาไว้ทำให้ไซโทพลาสม์เนี่ยแยกจากกันได้แต่ในเซลล์พืช นะคะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะเพราะว่าเซลล์พืชเองไม่ได้มีแค่เยื่อหุ้มเซลล์แต่มีผนังเซลล์ที่แข็งแรงด้วยดังนั้นนะคะเวลาที่พืชจำเป็นจะต้องใช้การแบ่งเจ้าตัวไซโทพลาสม์ก็จะมีการสร้างผนังขึ้นมากั้นแทนค่ะ ผนังก็จะค่อยๆขยายออกค่ะแล้วก็แบ่งนิวเคลียสแล้วก็ไซโทพลาสม์ออกจากกันแล้วก็ได้เป็น2เซลล์นั่นเอง
1: น้องๆคะการแบ่งเซลล์เนี่ยนะคะก็คือการเพิ่มจำนวนของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตค่ะเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็รักษาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมไปถึงนะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองการแบ่งเซลล์ในสิ่งมีชีวิตนั้นก็แบ่งได้ออกเป็น2ขั้นตอนค่ะก็คือการแบ่งเซลล์ในนิวเคลียสแล้วก็การแบ่งเซลล์ในไซโทพลาสม์ค่ะ
0: การแบ่งตัวของนิวเคลียสนะคะก็จะถูกแบ่งได้อีก2ประเภทค่ะนั่นก็คือการแบ่งแบบไมโทซิสและการแบ่งแบบไมโอซิสค่ะ ถ้าหากเราเริ่มจากเซลล์เริ่มต้นที่เท่ากันนะคะนั่นคือ1เซลล์ค่ะแล้วใช้วิธีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสจะทำให้ได้เซลล์สุดท้ายเนี่ยที่2เซลล์ค่ะโดยเซลล์นี้นะคะก็จะมีจำนวนโครโมโซมและก็คุณสมบัติเหมือนกับเซลล์ต้นกำเนิดทุกประการเลยค่ะแต่ถ้าหากเราเลือกใช้วิธีแบบแบ่งตัวแบบไมโอซิสค่ะก็จะทำให้ได้เซลล์ที่มีโครโมโซมนะคะเพียงครึ่งเดียวค่ะแต่ว่าจะมีจำนวนเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เซลล์เลยค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะจะเป็นตัวกำหนดค่ะว่าจะใช้วิธีการใดในการแบ่งเซลล์และจะใช้วิธีการไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองค่ะ
1: และกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการLab Science ท้าทดลอง

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: Hello guys welcome back to
0: English Online Style Coffee
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: พบกับพี่เฟิร์นค่ะ
0: พี่พีครับ
1: วันนี้เราทั้ง2คนนะคะก็จะพาน้องๆไปชมสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าพี่พีพอจะทราบไหมคะว่าเป็นที่ไหน
0: เอพอได้ยินมาแล้วว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านเติมรักหรือเปล่าครับพี่เฟิร์น
1: หมู่บ้านเติมรักเป็นชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่พี And for today I have a special mission for พี่พี
0: Oh for me
1: วันนี้นะคะพี่เฟิร์นก็มีภารกิจพิเศษค่ะที่จะมาให้พี่พีเนี่ยไปทำด้วย
0: So interesting มันน่าสนใจมากเลยนะคะพี่เฟิร์น
1: ใช่แล้วค่ะ Are you ready
0: Yes I'm ready
1: แล้วน้องๆครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว
0: Let's goแล้วครับคุณผู้ชมและแล้วพวกเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านเติมรักกันแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านที่จะมาให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพาชมสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนนาะผมขอตัวไปหาผู้ใหญ่บ้านแป๊บนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักแล้วก่อนอื่นเลยขอรบกวนให้ท่านผู้ใหญ่บ้านแนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ครับผมชื่อนายปัญญาพลมนต์ประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักที่นี่นะครับครับผม
2: โอเคครับผู้ใหญ่บ้านครับผมมีคำถามครับผมอยากทราบแนวคิดแรงบันดาลใจที่ท่านผู้ใหญ่บ้านได้รับมาจากใครที่ถึงได้ทำสวนในลักษณะแบบออกมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับ
3: ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดถึงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับได้วางไว้นะครับก็ด้วยความที่ว่าหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ป่าและก็ดินนะครับทำให้การเกษตรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้การเกษตรในบางฤดูกาลนะครับมันมีปัญหาเช่นถ้าเราจะทำนาฤดูกาลไหนที่ไม่มีน้ำเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยก็จะขาดรายได้ตรงนั้นไปนะครับทำให้เราร่วมกันคิดนะครับที่จะสร้างแปลงผักนะครับหรืออะไรก็ได้เป็นส่วนครัวนะครับมันปลูกกินแล้วก็ขายในยามที่เราไม่สามารถออกไปทำอาชีพหลักของเราได้นะครับแล้วก็จึงรวมตัวชาวบ้านนะครับแล้วก็มาจัดการทำแปลงผัก

0: นี้ขึ้นมา
1: เอ๊ะแล้ววันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านจะพาผมเดินชมแปลงตัวอย่างสักหน่อยไหมครับ
0: ยินดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับป้าผาครับเป็นป้าที่มีส่วนในการรับผิดชอบของโครงการที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ท่านรู้ทุกอย่างนะว่าเพราะเขาเป็นคนออกแบบแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วย
1: มีส่วนเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: โอเคเลยถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงรอติดตามชมก็ได้เลยครับ
0: ครับ
1: ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้อยู่กับป้าผาแล้วครับก่อนอื่นเลยสวัสดีครับคุณป้าผาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพ่อหนุ่ม
1: ครับก่อนอื่นเลยผมอยากทราบว่าป้าผาเนี่ยทำคิดยังไงถึงได้มามีแปลงผักสวนครัวหรือว่าใครชวนมาทำอะไรยังไงครับรบกวนช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อย
2: ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เลยนะคะก็ตั้งแต่มีโครงการมาป้าก็เข้าร่วมโครงการนี้กับเขาเลยค่ะก็คือว่าตอนนั้นทำนารายได้ไม่ค่อยดีเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีท่านก็เลยแนะนำมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดีกับเรายังไง
1: แล้วในส่วนของป้าผาพอจะมีผักอะไรบ้างเอ่ยที่แบบมีอะไรบ้างครับช่วยบอก
2: โอ้โหนั่นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยไอ้หนุ่มชื่ออะไรล่ะหนุ่ม
1: ผมชื่อพีพีครับ
2: พีพีนี่ส่วนของป้าจริงๆป้ามีเลี้ยงไก่ไข่อีกนะล
1: ู
2: ก
1: ไก่ไข่ด้วย
2: ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1: โอเคเลยครับงั้นรบกวนด้วยนะครับป้าผา
2: จ้าน
0: ะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับพีพี

0: ครับป้าผาครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูชมผักสวนครัวกันมาแล้วเนี่ยโอ้โหซึ่งน่ากินน่าทานทุกอย่างเลยเนาะที่ป้าผาพาไปดมชมมาเมื่อกี้แต่ผมอยากทราบว่าคุณป้าผาครับคุณป้าผานอกจากผักสวนครัวแล้วเนี่ยคุณป้าผามีทำอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
1: มีสิลูกหนูเห็นข้างหลังหนูไหมน่ะไอ้สีขาวลูกมันคือเรือนเพาะผักไฮโดรโปนิกมันค่อนข้างจะเป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็คือเราจะเป็นการปลูกพืชไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกนะลูกป้าเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินไข่มันอีกด้วย
0: อ๋อเลี้ยงไว้กินไข
1: ่ใช
0: ่อ๋อขายได้ด้วยไหมครับคุณป้า
1: ขายได้ด้วย
0: อ๋อขายได้ด้วยโอ้ดีจังเลย
1: เดี๋ยวป้าจะให้หนูก็ไปกินเดี๋ยวเราไปดูแปลงไก่ไข่แล้วด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนผักไฮโดรโปนิกของเรา
0: ได้ครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลย
1: จ้าป้าก็จะเป็นพวกผักปลอดสารพิษผักเขาเรียกผัก
0: ไฮโดรโปนิกใช่ไหม
1: ไฮโดรโปนิกใช่
0: มีผักอะไรบ้างครับคุณป้า
1: ก็ที่หลักๆเราก็จะปลูกเรนโอกับกรีนโอ
0: เรนโอกับกรีน
1: โอเรนโอป้าก็ไม่แข่งอังกฤษแล้วลูก
0: อ๋อคร
1: ับ ใช่อันนี้ก็จะมีเครื่องควบคุมอะไรของเขาไป
0: อ๋อทำแบบว่าโฮมเมดกันใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ลูกชายป้าเขาพาเข้ามากับไอ้ท่านผู้ใหญ่นั่นแหละ
0: อ๋อมาช่วยกันทำเนาะเอ๊ะทีนี้คุณป้าครับเวลาแบบว่ามันปลูกเยอะๆแบบนี้ถ้าเราเหลือจากการกินคุณป้าเอาไปทำยังไงเอ่ย
1: โอ้ยจากการก็ขายค่ะแต่ป้าแจกด้วยเพราะว่าป้านะใหญ่ใจโตป้าชอบเอาไปแจกคนแถวบ้านแล้วก็ค่อยขายบางทีก็มีคนติดต่อมารับไปลูกใช่
0: โอ้กี่โรงเรือนครับคุณป้าถึงสิบ
1: หลายนะนับดูไอ้หนุ่มร้อนเลยนะลูก
0: ครับอันนี้มันบ่ออะไรครับเนี่ยผมเห็นเดินมาแล้วมันสะดุดตาเหลือเกินครับเนี่ย
1: บ่อแค่เขาปลูกไอ้นุ่ม
0: เขาปลูกคืออะไรครับคุณป้า
1: ก็คือเมล็ด

0: าเอาเมล็ดข้าวมาแช่ไว้ก่อนที่เขาจะเอาไปปลูกไปหว่านนะลูก
1: โอ้โหดีจังเลยเนาะคุณป้าถัดมาจากบ่อน้ำเนี่ยผมเห็นโซลาร์เซลล์แล้วเอ๊ะคุณป้าติดโซลาร์เซลล์ทำไมล่ะครับเนี่ย
0: โอ้ดูสิมันต้องแดดแรงขนาดนี
1: ้
0: เพื่อมันเป็นการประหยัดไฟประหยัดพลังงานเพราะเราใช้เนี่ยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเอาไปใช้ได้เห็นเดี๋ยวนี้เขามีกันเต็มไปหมดตามต
1: ึ
0: ก
1: ใช่ไหมครับคุณป้าแล้วก
0: ็ไม่รู้ไม่หาไม่ได้แม่ก็ขายผักบ้างอะไรบ้างกู้ทกสบ้างมาซื
1: ้
0: อโอเคมันดีมากเลยดีจริงๆลูก
1: ป้าเดินรับไปเลย
0: มาปังเนี่ยที่จะไปหมดนี่แหละนี
1: ่
0: อันนี้ต้นหอม
1: ป้าปลูกเองป้าครับเนี่ย
0: ปลูกเองป้ามีหัวหัวมันจะปลูก
1: น้อง
0: ป้าทุกคนไม่ใช่แล้วปลูกหอมไว้กินนี่ก็ฟักเก็บมาไว
1: ้
0: โอ้แล้วนี่ก็เริ่มจะตายแล้วอะไรเนี่ยถั่วฝักยาวลองบีนจะตายห่าแล
1: ้
0: วอ๋ออ
1: ันนี้ลงเงินอะไรครับแม
0: ่อันนี้
1: ผักคะน้าหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ผักคะน้าแต่วุ้นลืมไม่ค่อยมีเวลาทำ
1: นี่มะเขือ
0: มีมะเขือ
1: ใบกะเพราด้วยผมเห็นด้วยมีกะเพราม
0: ีกะเพราแล้วก็ปลูกผักคนนี้ไว้ขายราคาสูงช่วงนี
1: ้
0: บ้านรับทุกอย่างแหละ
1: คุณป้าพาผมไปดูไก่ไข่หน่อยได้ไหมครับ
0: ไก่ไข
1: ่
0: มาให้เลยต้นหลักใต้ต้นตะขบสุดที่รักของป้าเดินข้ามสะพานไปไปเจอ
1: ป้ามีใบเตยด้วยมีคนมาดูงานแบบนี้บ่อยไหมครับคุณป้า
0: บ่อยป้าเขามาดูสวนป้าบ่อยเพราะว่าป้าจัดสวนดีมากใครๆก็ว่าอย่างนั้นนะนุ่ม
1: ก่อนที่เราจะไปทำการปลูกผักเนี่ยรบกวนคุณป้าช่วยแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกผักต้องเตรียมสวนเตรียมดินอะไรก่อนได้ไหมครับ
0: ได้เลยพ่อหนุ่มมาอันดับแรกของเราอุปกรณ์ชิ้นแรก
1: โอ้
0: คราด
1: อ๋อคราดอันนี้เอาไปทำอะไรครับคุณป้า
0: ป้านี้ก็เอาไว
1: ้ราด
0: ราดคราดหญ้าออกมาหญ้าที่มันเกินมาเอาออกไปต่อไปจับ
1: จอบ
0: จอบ
1: เอาไว้พรวดดิน
0: เอาไว้พรวดดินปลายนุ่มนุ่มมาเป็นพังพี่ว่าต้องรู้หร
1: ือเปล่าครับคุณป้า
0: ต่อไปเป็นฝักบัว
1: อ๋อฝักบัวไว้
0: เอาไว้รดน้ำ
1: ครับโอเคครับ
0: เอาขนมเอ้ยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมล็ดผักวันนี้ป้าจะใช้
1: เป็นผักกาดขาว
0: เนาะเดี๋ยวเราลองปลูกผักกาดขาวแล้วก็อันนี้เห็นว่างงอะไรแต่ว่าบอกมันเป็นทริคในการปลูกป้าจะใช้ดินผสมกับเมล็ดเนาะผสมกับเมล็ด
1: อ๋อครับแล้วยังไงต่อ
0: แล้วเราก็คนอันนี้แล้วเราก็จะหว่าน
1: เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรครับคุณป้าม
0: ันจะทำให้ผักไม่เกิดเป็นเขาเรียกเยอะๆ
1: ติดกัน
0: เป็นพืชเราจะให้มันเกิดแบบว่าห่างๆกันมาวันนี้เรามาลองกันเลยไหมลูก
1: ไปเลยครับคุณป้าครับคุณป้าช่วยสาธิตให้ผมหน่อยเลยครับก็อื่นทำอะไรก่อนครับตอนแรก
0: ก็อื่นเตรียมดินก่อนเพราะว่า
1: คราดหญ้าออกก่อน
0: จะเห็นว่าเรามันมีหญ้าอยู่เยอะเราต้องเอาหญ้าออกเตรียมดินก่อน
1: อ๋อเตรียมดินเอาหญ้าออกก่อนครับ
0: ใช่ลูกโอ้ยร้อนต่อไปเราก็เคลีย
1: ครับแล้วจ
0: ะเก็บหน้าดิน
1: พักดินอะไรก่อนครับหรือว่าปลูกได้เลย
0: พักดินซะหน่อยแต่ว่าป้าพักไว้แล้วไงเราแค่มาเนี่ยมาเกลี่ยให้มันเป็นดินร่วน
1: อ๋อบวนดินแบบนี้เนาะ
0: ใช่

0: ันนี้ก็คือเมล็ดที่เราคนไว้เราก็จะเริ่ม
1: โรยได้เลย
0: เออโรยได้เลยดินเราโอเคแล้วว่าเราผสมอะไรนะขี้งูขี้ควายหมดแล้วอย่างนั้นแหละขี้งูอย่างนี้ใช่ไหมคะตาหลิง
2: คุณป้า
0: อะไรวะมีคนคอยบอกอยู่ลูกไม่ค่อยได้ลงมือทำเองเท่าไหร่มันร้อนร้อนไหมนุ่มอย่างนั้นแหละ very good
1: รดน้ำไหมครับมียังไง
0: รดน้ำถูกต้องรดเลยลูกหนักไปรดน้ำให้ทั่วโอ้ยหนุ่มในดีนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวป้าจะเอาไปทำลูกเขย
1: ครับคุณป้าแล้วหลังจากที่เราทำ

0: การปลูกและหว่านเมล็ดผักไปแล้วเนี่ยผมจะมันจะให้ผลผลิตได้ยังไงครับคุณป้ากี่วัน
1: อีกสักประมาณ3วันนะมันจะกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนต้นเล็กๆเนี่ยอย่างในรูปเลยเนี่ยต้นอ่อนแล้วใช้เวลาอีก27วันก็คือครบ1เดือนเราก็จะได้เก็บกิน
0: แล้วเก็บขายได้
1: เก็บเอาไปขายลูกอีก1เดือน
0: โอเคครับขอบคุณมากคร
1: ับ แล้วเราก็หมั่นมารดน้ำ
2: ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานมากมายเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านขอบคุณมากนะครับ
3: ยินดีมากเลยครับ
2: แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าผ่าด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี
1: ้ยินดีจ้ะลูก
2: ว่าแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นจะเป็นยังไงบ้างเนาะคงทนรอที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วถ้ายังไงกลับไปที่สตูได้เลยครับบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสิบ๊ายบายค่ะ
4: Yes, I'm all right, we're fine.
5: Oh, okay, okay. How was it, Pee Pee? Did you have fun with me?
4: I had so much fun พี่พีเนี่ยมีช่วงเวลาที่มีความสุขสนุกมากมายเลยพี่เฟิร์นได้รับทั้งความรู้ที่สำคัญที่ว่าผ่านในใจเรามาที่ทำแปลงเกษตรทำอยู่ผักสวนครัวเยอะแยะมากมายเลยพี่เฟิร์น
5: โหน่าสนใจมากเลยนะคะน้องๆและน้องๆพอจะจำได้ไหมคะว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปชมกันเลยค่ะ
4: ไปกันเลยค่ะ
5: เดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยดีกว่านะคะน้องๆพะพายะมะละกอชิลลี พริกเลมอนกลาสตะไคร้พอนบ่อน้ำเลดออฟเลติสLet all credits. Pack red oak. Green oak lettuce. Green oak lettuce. Pack green oak. Layer hen. Gai pan kai. Fish pond. Bao pla. Lemon มะนาวภาษาไทยสามารถเรียกว่า lime Chinese cabbage ผักกาดขาว
2: เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเมื่อกี้ได้เรียนรู้คำศัพท์จากฐานของพี่เฟิร์นไปน่าสนุกกันจังเลยนะครับสำหรับฐานของพี่เนี่ยก็จะเป็นการปลูกผักแต่ก่อนจะไปปลูกผักเนี่ยเรามารู้จักอุปกรณ์ในการปลูกผักก่อนดีกว่าเลยคำแรกนะครับWatering pot, หัวรดน้ำ Spade, เสียม Seeds, เมล็ดพันธุ์ Soil, ดิน Home, job Ray, คราตอนนี้พี่พีคิดว่าน้องๆเนี่ยพร้อมไปปลูกผักกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
6: How to plant seeds? First, make a hole in your soil. This is where your seeds will grow. Next, sow your seeds into the soil. Then, cover it with more dirt and water it. Finally,Make sure it gets plenty of sunshine and waiting for your plants grow up around 5 to 7 days. It will grow bigger and stronger.
5: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากที่น้องๆเนี่ยจะได้เห็นวิธีการทำแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยและพี่เฟิร์นเชื่อว่าน้องๆสามารถนำไปปรับใช้และนำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ฟอนอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะจำคำศัพท์ที่เรียนกันไปได้ไหมเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูนะคะคำนี้ค่ะน้องๆน้องๆพอจะจำได้ไหมคะว่าคำนี้คืออะไร Very good Papaya มะละกอแต่คำนี้สงสัยง่ายเกินไปแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะคะ บ่อน้ำนั่นเองค่ะโหคำนี้มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะขอบอกเลยว่ายากมากเลยค่ะพี่เฟิร์นกับพี่พีนะคะก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานพร้อมๆกันนะคะ
4: เพราะภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกที
5: ่แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: บ๊ายบาย

สวัสดีครับผมนายสุกิจพิพัฒน์สุนทรไพศาลครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแต่ตั้งแต่เดิมนะครับผมซอด้วงของไทยเราเนี่ยจะใช้หนังงูในการขึ้นหน้าครับซึ่งหนังงูนั้นจะมีคุณสมบัติที่เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมีความคงทนและให้น้ำเสียงที่ดีจึงมีความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้ครับการที่จะไปหางูมาทำหนังยากแล้วครับทุกวันนี้ซอด้วงหนังปลานิลครับซึ่งหนังปลานิลที่ผมคิดว่าสามารถทดแทนหนังงูได้เพราะว่าหนังปลานิลเมื่อฟอกมาแล้วมีความเหนียวคงทนคล้ายกับหนังงูครับแล้วก็ให้รูปลักษณะที่เหมือนหนังงูก็คือตอบโจทย์ได้ในเรื่องการทดแทนทางรูปลักษณะเสียงหนังงูกับเสียงปลานิลที่ขึ้นหน้ามานั้นมีความใกล้เคียงกันมากครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถเป็นทางเลือกได้อีกทางหนึ่งแรงบันดาลใจที่ผมได้มานั้นก็คือผมเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสีซอกับครูจักรีมงคลครับที่อยุธยาครูจักรีมงคลท่านได้ขึ้นหน้าซอด้วงไว้แต่ซอด้วงกระบอกนั้นเป็นซอด้วงหนังงูครับทีนี้ผมก็เลยได้ไปดูแล้วก็ให้ความสงสัยว่าหนังงูเวลาเราจะขึ้นหน้าเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นหน้าซอด้วงซออู้ด้วยหนังงูหรือหนังวัวหนังควายแล้วเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องใช้ต้องมีเลยคือแสงแดดครับผมก็เลยถามครูจักรีมงคลว่าถ้าเราใช้เครื่องทำความร้อนไปจี้หน้าซอเนี่ยแทนแสงแดดมันจะให้ผลที่ดีหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรครูจักรีก็บอกว่ามันก็ให้ผลมาอย่างไรล่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนหนังปลาทอดนั่นแหละครูจักรีท่านก็ยังให้ท้ายมาอีกว่าหนังงูเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหนังปลาทอดทีเนี้ยเราก็เอาหนังปลาที่มาทำปลาทอดเนี่ยมาขึ้นหน้าซอดูสิมันจะเป็นยังไงจุดตรงนี้นั่นแหละครับทำให้ผมฉุดคิดแล้วก็เก็บมาไว้ในใจแต่ว่ายังไม่ได้เอามาต่อยอดเอามาทำจริงจังไม่นานมานี้ครับผมก็ได้เรียนวิชานวัตกรรมครูดนตรีครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีที่เป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันจะเอามาทดแทนได้หนึ่งคือคุณภาพเสียงได้ต้องได้สองก็คือลักษณะก็ต้องได้ด้วยผมคิดว่าถ้าเราทำแล้วมันยังมีกลิ่นอายของความเป็นของเดิมอยู่มันก็จะดีครับวิธีการทำนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีปลาก่อนครับปลานิลนี้มีขนาดตัวนะครับชั่งน้ำหนักได้1กิโลขึ้นไปครับนำมาถอดเกล็ดเหมือนเวลาเราทำกับข้าวธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าขอให้ระวังอย่างนึงก็คือว่าอย่าใช้ความแรงจนเกินไปอาจจะทำให้หนังเกิดความเสียหายได้ถอดเกล็ดเสร็จแล้วนะครับห่างหัวออกไปครับปลานิลที่

มีดเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ปลายแหลมเพราะว่าอาจจะแทงหนังปลาทะลุได้เราจะค่อยๆแซะตะแคงมีดอันนี้ครับถ้าเรายังไม่มั่นใจนะครับถ้ามีดมันคมมากๆแล้วเรากลัวว่ามันจะขาดแล้วก็ให้มันติดเนื้อมานิดนึงได้ครับจะได้เก็บหนังไว้

แต่ว่าเวลาเอาออกมาครั้งแรกเนี่ยก็ยังติดเนื้ออยู่นะครับผมเราก็จะใช้ช้อนขูดเนื้อออกครับเราใช้ขูดแบบนี้ครับขูดไปเรื่อยๆ

ราก็มาวัดครับว่ากระบอกสะดวงที่เราจะขึ้นหน้านะครับปากกระบอกความกว้างเท่าไหร่ครับแล้วก็วางไว้แล้วก็คว่ำไปอย่างเงี้ยครับวัดไปพอเราได้แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เรายังไม่ได้ใช้ออกไปครับตัดออกไปได้เลยต่อไปจะเป็นการฟอกครับการชำระล้างครับเอาไขมันเอาความคาวออกไปนะครับเราใช้ผงซักฟอกที่บ้านเราเองนี่แหละครับเราจะเตรียมกระมังมาแล้วก็ใส่น้ำสะอาดมาแล้วก็ใส่ผงซักฟอกครับนำหนังนะครับผมมาเหมือนมาซักมาขยี้นะครับทำแบบนี้ครับประมาณ3ครั้ง4ครั้งก็จะได้หนังปลาที่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วครับฟอกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดครับผมแล้วก็รีดแล้วก็ลองดูครับว่ายังมีกลิ่นคาวอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังมีกลิ่นคาวอยู่แล้วก็ฟอกใหม่ครับผมใช้มือเนี่ยนะครับรีดหนังเพื่อที่จะเค้นเอาไขมันออกไปครับบางที่เขาจะเรียกว่าการฆ่าหนังแต่ว่าการฆ่าหนังนั้นจะใช้กับหนังวัวหนังควายครับขึ้นหน้าเสาอู้เขาก็จะใช้เครื่องแกงขิงข่าตะไคร้พริกใบมะกรูดเอามาตำแบบของคนโบราณครับแต่ของเรานี่ใช้ตามครัวเรือนเลยครับใช้ผงซักฟอกนี่แหละครับล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ได้แบบนี้แล้วครับเป็นหนังปลาที่ผ่านการฟอกชำระล้างความสะอาดก็จะขาวแบบนี้ครับนี่ครับรับรองว่าถ้าแห้งแล้วไม่มีมดไม่มีแมลงมาลำควานแน่นอนครับหนูเหนือก็ไม่แท้ครับเพราะว่าผมจะให้ดูครับส่วนนี้ครับไม่เคยมีแมลงไม่เคยมีหนูมากัดเลยครับเพราะแล้วผมก็ไม่ได้เก็บไว้ดีด้วยครับผมเอาไว้แบบไว้กับบ้านไว้กับช่องแบบปล่อยเลยครับไม่มีแมลงมากวนเลยครับเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าฟอกแล้วมันฟอกสำเร็จก็คือฟอกได้ที่เราไม่มีไขมันเราไม่มีเนื้ออยู่ให้มันมีกลิ่นมีคาวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับใช้งานได้พอเราชำระล้างฟอกเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการดงครับที่เรียกว่าดงก็คือความหมายของการดงก็คือการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงแบบนี้ครับพอได้ทรงแล้วจะสะดวกต่อการขึ้นหน้าต่อไปครับผมการดงเริ่มแรกนะครับเราจะมาวัดหน้ากระบอกปากกระบอกก่อนครับว่าจะมีความกลมอยู่ในรัศมีเท่าไหร่ครับแล้วก็จะคว่ำหมกใบครับวัดโดยประมาณสายตาครับผมแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นทรงกลมให้ได้มากที่สุดครับพอได้ทรงมาที่เป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงเป็นวงกลมแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วตอนแรกเราจะหงายให้เห็นให้เป็นเนื้อข้างในนะครับเป็นหนังข้างในเราก็จะพับแบบนี้ครับเท่าครึ่งแบบนี้เราจะใช้ตะปูครับผมกลัดตอกเข้าไปครับเพื่อกลัด

ไม่ต้องตอกแรงนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยครับนี่ครับพอดึงขึ้นมาตรงกลางตะปูแล้วเราค่อยเอาตะปูออกมาครับแบบนี้ครับแล้วเวลาเรากลางมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเรากลัดตะปูไว้ทำแบบนี้ให้ได้8ข้างครับตอกลงไปเบาๆครับแล้วก็ตอกพอแน่นๆให้ตะปูมันแน่นครับแล้วก็เราก็ดึงหนังขึ้นมาเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับนี้เราก็ตอกอีก

วงกลมแบบนี้ครับจะได้มุมพอดีเราก็จะนำมาดงครับโดยการเราครอบกระบอกตอครับแบบนี้ครับแล้วก็เล็งระยะถ้าจะให้สวยงามจริงๆก็ดูตรงนี้ครับรูที่จะใส่ทวนแล้วเราก็เอาหนังปลาเนี่ยครับเป็นลายแบบนี้ครับลายขึ้นให้ลายได้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับลายมันจะขึ้นอันนี้คือเพื่อความสวยงามเป็นความละเอียดของคนทำนะครับเราก็จะมาใส่เครื่องขึ้นหน้านะครับแต่อันนี้คือวิธีการดงเราก็จะใช้เชือกร้อยตามตะปูที่เรากลัดไว้ครับไม่ต้องร้อยให้ตึงนะครับเพราะว่านี่คือวิธีการดงวิธีการดงเราจะไม่ทำให้หนังมันตึงเต็มที่ครับเราจะทำให้หนังมันเป็นรูปร่างเฉยๆครับก็เริ่มเห็นรูปทรงแล้วครับว่าหนังปลาเริ่มแนบเริ่มเป็นรูปทรงแต่ตอนนี้หนังปลาเพียงแค่ยังเปียกอยู่ครับยังมีความเปียกอยู่พอเสร็จแล้วเราก็มัดนี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเครื่องขึ้นหน้านี้จะเป็นตัวที่ยกขึ้นนะครับแล้วเชือกลังให้หนังมันลงมาถ้าทำอย่างเงี้ยจะทำให้หนังตึงครับถ้ายิ่งดันขึ้นสูงมันเชือกมันจะยิ่งดันลงมาครับนี่ครับเริ่มเป็นเสียงแล้วนะฮะสำหรับหนังงูนะครับถ้าเราดงเราอาจจะข้ามไป1คืนเลยถึง2คืนกว่าจะแห้งนะครับเพราะว่าหนังงูจะมีความหนากว่าหนังปลานิลนะครับหนังปลานิลสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราค้นพบว่าไม่ถึงวันครับแบบนี้ครับถ้าแดดดีๆเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงก็แห้งแล้วครับเมื่อเราดงแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหนังปลาก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่จะมีเชือกลังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาเชือกออกแล้วก็ได้หนังแบบนี้มาเลยครับอันนี้คือหนังปลาที่ดงแล้วครับนี่คือดงแล้วแห้งแล้วครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะนำมาขึ้นหน้าครับใช้เทคนิคง่ายๆครับก็คือการใช้กาวลาเท็กซ์เราก็จะค่อยๆทาแล้วก็คว่ำเล็งนะครับเล็งเกล็ดตรงที่ใส่ทวนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับพอใส่แบนมีแล้วนะครับแล้วก็นำเชือกร้อยกับตะปูเหมือนกับตอนที่เราดงเลยครับ

อย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับหนังปลาตรงนี้นะครับตรงหน้าซอนครับเราจะใช้น้ําเราจะใช้น้ํามาถูเพื่อให้หนังปลาอ่อนลงนะครับแต่เราจะไม่ใช้แต่เราจะไม่ทาขอบๆนะครับเพราะว่าขอบๆต้องแข็งไว้เพื่อที่จะเวลาล้างจะได้ไม่ขาดครับใช้นิ้วจุ่มน้ําแล้วก็ลูบๆได้ครับเอาน้ําลูบเบาๆครับหนังปลาก็เริ่มอ่อนตัวแล้วเราก็จะค่อยๆดันขึ้นไปครับค่อยๆดันนะครับเนี่ยครับพอขึ้นให้ตึงแล้วเสียงมันก็จะสูงขึ้นครับใช้ผ้านะครับแนบขอบเพื่อให้กาวหนังปลากับกระบอกซอได้แนบติดเข้ากันครับพันอันนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ครับแหวนตัวนี้ครับสวมไปแล้วก็รัดครับ

หลังจากนั้นขอบเพื่อให้หนังปลานั้นแนบกับขอบกระบอกซอนะครับเวลาเราตกแต่งตัดแต่งจะได้ง่ายนะครับไปตากแดดให้แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำออกมาจากเครื่องขึ้นหน้าครับแล้วเราจะได้แบบนี้ครับนำตะปูออกไปแล้วก็เมื่อหนังโดนล้างมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตัดขอบให้เกิดให้มีความเรียบร้อยนะครับผมเลื่อยตัดเหล็กเนี้ยครับมาเลื่อยออก เลื่อยออกเบาๆนะครับเอาแค่พอหนังอ่อนนะครับไม่ต้องเลื่อยแรงเพราะว่าถ้าเลื่อยแรงแล้วมันจะเข้าเนื้อกระบอกซอนะครับผมวางไว้แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็คะเนให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็เลื่อยครับพอเลื่อยเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับเป็นขอบในขอบเนี้ยครับเห็นไหมครับจะเรียบร้อยขึ้นครับทาสีดำครับให้เหมือนของเดิมครับใช้ยางรัดแท้ทาเพื่อป้องกันไว้ให้ความชื้นเข้าไปในกาวข้างในครับแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากยางรัดเป็นสีแทนครับสีดำใช้สีดำทาแทนครับทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับแล้วเราก็จะนำมาประกอบเข้ากับคันซอลเลยครับ

ทีนี้เราก็จะมาฟังเสียงนะครับผมเปรียบเทียบระหว่างซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลแบบใหม่นะครับผมลองฟังว่าน้ำเสียงใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดอันนี้คือเสียงของซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงจากหนังปลานิลดูนะครับ

เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะบรรเลงซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูและหนังปลานิลบรรเลงด้วยกันนะครับผมลองฟังดูนะครับ

ทำไมถึงต้องเป็นหนังปลานิลแล้วถ้าไม่ใช่หนังปลานิลเป็นหนังปลาอื่นทำได้ไหมก็คือสำหรับผมเนี่ยหนังปลานิลที่ผมคิดมาก็คือมันเป็นอะไรที่ผมตกผลึกมาได้แล้วครับเพราะว่าถ้าอย่างหนังปลาอื่นอย่างปลาแรดก็มีโอกาสทำได้ครับปลาตะเพียนปลาอะไรเงี้ยคือปลาพวกนี้ครับเป็นขอให้เป็นปลาที่มีขนาดตัวที่แบนแล้วก็มีสามารถหนังเนี่ยสามารถนำมาขึ้นหน้าได้แต่สิ่งที่ผมใช้หนังปลานิลเพราะว่า1สะดวกง่ายในการหานะครับผมเราฟอกออกมาแล้วพอขึ้นเรียบร้อยแล้วมันจะคล้ายคลึงกับหนังงูแล้วให้เสียงที่ยังคงเดิมอยู่ครับผมคิดว่าถ้าเราจะทำอะไรทดแทนเราก็อยากจะให้ทดแทนให้มันครบรสนะครับให้มันได้ทั้งเสียงแล้วก็ทั้งรูปลักษณะเพราะว่าน้ำเสียงเนี่ยให้แบบไพเราะมาไม่แพ้กับหนังงูเลยครับแล้วส่วนตัวผมเวลาผมสีรู้สึกว่าสีจะเบากว่าที่ใช้หนังงูสีนะครับเมื่อผมนำสอด้วงที่ผมขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลไปให้ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้ทดลองสีดูแล้วก็ได้เสียงตอบกลับตอบรับมาอย่างดีครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่ว่าหนังปลาธรรมดาจะมาขึ้นหน้าได้อย่างไรก็น้ำเสียงผมก็ได้คอมเมนต์มาว่าน้ำเสียงเนี่ยมีแก้วเสียงที่ดีเสียงดูโบราณดีครับเสียงฟังแล้วมีกลิ่นอายของความเก่าของซออะไรเงี้ยครับแบบซอไทยอย่างของเดิมเสียงอย่างไรซอหนังปลานิลอย่างใหม่ก็เ

0: นี้กินอะไรกันดีอ่ะ
1: กินสเต็กกันปะ
0: ความคิดที่ดี
1: คนเดียวก่อนฮะเหม็นกลิ่นความเกินจัด
0: ทั้งจนทั้งดำ
1: ชีวิตฉันน่าสงสารจังเลย
0: แล้วมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอจ๊ะ
2: ว่าไงจ๊ะอีกาอุ๊ยไม่ใช่สิอัม
3: ทำไมไม่ตอบอ่ะจ๊ะ
4: พวกเธอมาว่าทำไมเนี่ยเรานั่งอยู่ดีๆนะ
0: แหมแค่แซวนิดแซวหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะแต่จะว่าไปเนี่ยแกก็ทั้งจนทั้งดำสภาพ
2: อีดำ
1: อีกา
2: อีดำ
1: อีกา
2: อีดำ
1: อี
0: กา
2: ต้องดำแล้วใช่ไหม
0: ว้าย
4: พวกแกโกรธอะไรเราอะเรายังไม่ทำอะไรพวกแกเลยนะ
0: แหมแค่ในมหาลัยมีคนอย่างแกอยู่อะฉันก็รู้สึกอายมากพออยู่แล้วเขามีแต่คนรูปร่างหน้าตาดีๆฐานะรวยๆดูสภาพแกสิยังจะมีหน้ามานั่งลอยหน้าลอยตาเรียนอยู่ได้รับไม่ได
2: ้นี่ใบเฟิร์นวาวาแกว่าไหมคนผิวคล้ำๆอย่างเนี้ยแต่งหน้าทาปากแดงๆเนี่ยเขาเหมือนอีกาฆ่าพริกเลยเน
1: า
2: ะใช่ปะ
0: โอ้ยอีกาค่ะพี
3: ่โอ้ยพ่อแกก็ว่าไปแค่นี้เพื่อนก็อาจจะแย่อยู่ละแต่ปกติก็ไม่ต้องถึงกับแต่งหน้าทาปากหรอกปกติก็เหมือนอยู่ละ
0: อุ้ยแรง
2: แรงจังเลย
3: จะไปไหน
2: ไปไหนอ่ะ
0: เอ
2: ้
0: า
1: ไป
0: ไหนล่ะเราไม่ได้หรอเอาไปกินด้วยไปเอาไปกินด้วยนะเคยกิน
5: การกลั่นแกล้งกันด้วยวาจาหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีกำลังกับผู้ที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้งสร้างความเสียหายสร้างความอับอายและทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่ทุกข์ใจเป็นอย่างมากบางกรณีผู้ถูกบูลลี่รู้สึกอับอายจนคิดสั้นก็มีเรามาฟังเรื่องผลกระทบของการบูลลี่ในแง่มุมต่างๆกัน
6: การบูลลี่ผิดศีลหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีองค์แห่งศีลเพื่อให้เรากำกับวาจาและใจของเราการว่าร้ายการพูดคำหยาบการพูดคำเท็จการพูดคำเพ้อเจ้อการพูดสอดเสียดสิ่งเหล่านี้เป็นช่องว่างที่จะทำให้เราผิดศีลข้อที่4ที่บัณฑิตโบราณท่านกล่าวว่าปลาใช้ชีวิตหากินก็ใช้ปากแต่ปลาก็ตายเพราะปากที่ไปติดเหยื่อปลาหมอตายเพราะปากเราควรที่จะพึงระวังสำรวมการว่าการนินทาการใส่ความหรือการประจานที่ไม่ก่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตการบูรี่ทางวาจาการบูรี่ทางกายภาพการบูรี่ทางสังค

0: อมการบูลลี่ด้วยอินเทอร์เน็ตเราพึงระวังสิ่งที่กระทำลงไปเพราะบางสิ่งไม่ผิดศีลเพราะเราไม่ได้มีเจตนาด้วยความสนุกสนานความคุ้นชินความเคยตัวหรือความเพลินกับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสนทนาแต่บางทีอาจจะผิดกฎหมายบัณฑิตท่านจึงกล่าวว่าธรรมชาติทราบดีว่าตาใช้งานมากหูใช้งานมากก็เลยให้มา2 อย่างให้ตา2ข้างให้หู2ข้างแต่ปากก็ใช้ทั้งพูดใช้ทั้งดื่มใช้ทั้งทานแต่ธรรมชาติให้มาปากเดียวหมายความว่าเราพึงระวังวาจาของเราด้วยวจีสุจริตพูดคำจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อคำพูดที่พูดออกไปนั้นเป็นเพียงแค่ลมผ่านปากแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้โบราณท่านจึงกล่าวว่าคนที่เงียบที่สุดคือคนที่ฉลาดที่สุด
1: การบูลลี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ไม่ดีแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับการบูลลี่ด้วยวาจาแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังดังนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับหรืออาจจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งก็มีโทษจำคุกและโทษปรับเช่นเดียวกันนะครับและในบางครั้งมีการใช้สื่อโซเชียลในการบูลลี่ผู้อื่นทั้งการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือเป็นการต่อว่าพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆก็อาจทำให้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วยซึ่งจะเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งเป็นอัตราโทษที่หนักมากนะครับการบูลลี่จึงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
2: การบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งในแง่มุมทางศาสนาและเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายการบูลลี่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสถานศึกษาอย่างเดียวนะครับการบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม

0: ักชายชายร่างเล็กผอมใส่แว่นหนาเหมือนเด็กเรียนกิริยาสุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยพูดค่อยจาศักชายทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมากศักชายมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนเดินส่งเอกสารรวมถึงชงกาแฟและซื้อของให้กับพนักงานคนอื่นๆศักชายแอบหลงรักจอยฝ่ายบุคคลสาวน้อยหน้าตาน่ารักสดใสชีวิตการทำงานของศักชายไม่ได้ราบรื่นนัก
1: ศักชาย
2: ครับ
1: ลงกาแฟให้ผมสักแก้ว
2: ได้ครับกาแฟได้ครับ
3: ใช่เอาเอกสารชุดเมื่อวานให้หน่อยค่ะ
2: ครับ
4: ศักชัยเอาเอกสารให้ผู้จัดการหน่อยจ้า
2: ได้ครับ

0: ขอขึ้นลงหน่อยครับ
1: ได้ครับ
2: สักชายเอ้ยไอ้ซุ่มซ่าม

0: มีเอกสารครับคุณจอม
1: ขอบใจนะ
2: มองอะไรไว้จอยชอบน้องจอยเหรอวะ
1: พูดอะไรของแกวะ
2: อ้าวก็จริงนี่ฉันเห็นไอ้จอยอ่ะมานั่งจ้องเธอทุกวันเลย
1: แกจะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะจะไปชอบคนแบบนี้สภาพอย่างนี้เนี่ยนะใครจะไปชอบลง
2: ได้ยินแล้วนายแว่นน้องจอยเขาไม่ชอบแกหรอกอย่าหวังจะได้ดอกฟ้าเลยกระจอกไม่เจียมตัว

การบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคมทั้งในที่ทำงานการบูลลี่สามารถอยู่ในรูปแบบของการกลั่นแกล้งด้วยการใช้กำลังทางกายการทุบตีการขัดขาการแย่งสิ่งของการแสดงออกด้วยท่าทางที่หยาบคายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ได้ทั้งสิ้นแน่นอนพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและยังเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายด้วยนะครับเจตนาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นความผิดทางประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ผู้กระทำมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องทำร้ายร่างกายอาจไม่ได้จบแค่ที่ในทำงานแต่ต้องไปจบในศาลด้วยนะครับการบูลลี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรไม่ควรปล่อยผ่านอย่าทำให้เรื่องการกลั่นแกล้งกันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อย่าให้เป็นปัญหาที่ทำให้สะสมและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมาช่วยกันทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่เริ่มจากตัวเราที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสังคมที่มีความสุข

ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างมั่นคงว่าความรักช่วยค้ำจุนโลกไว้ชีวิตจะมีอยู่ในเฉพาะที่มีความรักชีวิตที่ปราศจากความรักเหมือนชีวิตที่ตายไปแล้วความรักเป็นด้านหนึ่งของเหรียญส่วนอีกด้านหนึ่งคือสัจธรรมมหาตมะคานธี

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก

cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r f l y p e a butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถนนสายเนื้อซึ่งคนที่นี่นะเขาบอกว่ามามหาสารคามทั้งทีนะต้องกินเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อนี่ขึ้นชื่อมากนะครับวันนี้เลยพามากินร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าลำชี2เขามีเนื้อนี่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แขวนกันเป็นแบบขาๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูเนื้ออะไรบ้างและเด็ดขนาดไหนตามผู้มาเลยนะครับ
1: มีเลย20 บาทครับ
0: ตอนนี้อยู่กับพี่ออดแล้วนะครับพี่ออดนี่คือประจำอยู่ตรงหน้าเขียงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยผู้เห็นเนื้อนี่มีแขวนกันเป็นขาเลยนะ
2: ใช่ครับเอาว่าเป็นโตนี่ครับไปเข่าลงเชียดแล้วก็ช้ำแล้วออกมากับมีสันมีขาหน้าขาหลังนี่ครับ
0: ขาหน้าขาหลังสันคอ
2: ครับ
0: มีหมดตรงนี
2: ้มีครับ
0: เขาบอกว่ามามหาสารคามนี่ถ้าไม่กินเนื้อถือว่าพลาดจริงไหม
2: มาบ่ฮอดครับ
0: มาไปถึง
2: แมนครับเพิ่นว่าเนื้อไม่สดอยู่
0: คือเส้นนี้คือเขาว่าถนนสายเนื้อหรอ
2: ใช่
0: ทำไมเขาถึงมาขายกันตรงนี้เยอะล่ะ
2: เพราะใหญ่มีใหญ่พาเฮ็ดมาแหละครับ
0: มาทำกันมาตั้งแต่โบราณปู่ย่าตายายก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: แมนครับ
0: อ๋อคือตรงนี้ผู้เห็นว่าร้านเรานี่ลำชี2แปลว่าต้องมี1มั้ย
2: มีครับร้าน1อ่ะคือว่าเป็นลุงครับ
0: อ๋อเป็นเครือญาติกันหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วไปรับเนื้อมานี่คือวันต่อวันเลยไหมครับหรือว่า
2: เฮ็ดมือต่อมือครับเนื้อนี่ก็ต้องมึงนี่แหละครับพันแดงจังซี่คือว่าเนื้อไม้นี่แหละครับเนื้อมือนี่จังซี่แหละคร
0: ับ
2: อันเนื้อซี่ๆก็คือว่าเนื้อแซ่แข็งมาแล้วครับ
0: ตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าเขียงนี่คือก็จะเป็นแบบว่าทําสดลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ส่งให้ได
2: ้ส่งได้ครับ
0: แล้วทีเนี้ยก็คือมีเป็นเมนูมั้ยฮะ
2: มีครับ
0: มีเป็นอะไรบ้างครับพี่
2: มีก้อยซอยจุย่างเสือย่างนมลวกขาลายต้มแซ่บต้มขมเนื้อแดดเดียวส้ม
0: เทียบเลย
2: แหนมก็มี
0: หมด
2: ไส้กรอกก็มีครับ
0: เออวันนี้นะสายเนื้อนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จัดเมนูเนื้อแบบเน้นๆมาให้พูดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ออดจัดให้
2: ครับผม
0: อ่ะเจอกันครับ
2: ขอบ
0: คุณครับพี่ออด
2: ครับผม

มาครับมาลองเนื้อนะครับในดินแดนแห่งเนื้อกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผู้เลยนะครับนี่เป็นลาบนะพี่เขาบอกว่านี่คือลาบเนื้อลายน่ากินมากเลยดูนุ่มมากเลยนะฮะตัดมาเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวไส้กรอบเนื้อทอดแล้วก็นี่ลวกจิ้มรวมเนื้อแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะเป็นก้อยเสือคั่วนะฮะและนี้นะครับอุรวมนะครับเป็นภาษาของที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางหน่อยก็คืออ่อมนั่นแหละเป็นอ่อมรวมเนื้อเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนเสือร้องไห้นี่มาเป็นแบบนี้ย่างใหม่นะครับมาเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มใช้คำว่าดื่มด่ำได้เลยนะพอเนื้อมันสดนะครับแค่เอามาย่างก็อร่อยแล้วหอมมากเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นมันนะฮะเราย่างมาไม่แห้งเกินไปกลิ่นเนื้อชัดเจนหอมไม่มีกลิ่นสาบมาดูที่เมนูนี้นะครับเป็นลาบขาลายหรือว่าน่องลายนี่แหละเป็นอีกหนึ่งส่วนของเนื้อนะครับที่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อน่องลายหรือขาลายนะครับมันจะมีเอ็นแทรกอยู่มันจะมีความกรึบๆตรงนี้แหละแล้วเนื้อเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันมีความแบบนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ลาบมาได้กลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไปนะครับออกไปทางเค็มเผ็ดอันนี้เป็นส่วนของไส้กรอกเนื้อทอดนะครับนี่มากรอบๆแบบนี้เลยไส้กรอกเนื้อทอดเนี่ยก็คือเป็นไส้กรอกอีสานแต่เป็นใช้เนื้อทำนะครับอร่อยมากเลยมีเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบบางๆแล้วกลิ่นเนื้อหอมมากเอาไปทอดนะเด็ดเลยต่อที่จานนี้นะครับก้อยเสือคั่วนะครับก็จะใช้ส่วนของเสือร้องไห้เนี่ยมาสับแล้วก็เอามาคั่วนะครับมันจะเอาแบบส่วนของเลือดอะมาคั่วด้วยเนาะมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับดำๆมีกับพริกด้วยแล้วก็กระเทียมผักเผือกนี่ให้เติมไม่อั้นนะครับก้อยเสือคั่วหอมมากตรงมันมันนี่แหละน้องกัดไปโดนนะมันจะหอมขึ้นมาเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะครับเค็มนิดๆแล้วมีกลิ่นของเนื้อที่มันชัดอะอร่อยต่อที่นี่เลยนะครับอุรวมนะครับหรือว่าอ่อมนั่นแหละนี่เขาจะใส่เลือดลงไปด้วยนะครับทำให้มีความข้นแล้วมีสีแบบเข้มๆหน่อยคือตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับก็จะมีผักเยอะๆรวมอยู่ในนี้นะครับปุกรวมดีมากเลยเนื้อนุ่มเป็นส่วนของน่องลายนะครับรสชาติเค็มนัวมันไปอร่อยตรงที่มันเป็นเอาเลือดลงไปด้วยนี่แหละนอกจากเนื้อแล้วก็จะมีนี่เป็นเครื่องในนะครับมีม้ามมีหัวใจมีผู้โดนนำม้ามไปนะครับอร่อยมากเลยอ่อมคือสุดยอดไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบเบาๆต่อที่จานนี้นะครับเป็นลวกจิ้มรวมเนื้อนะฮะก็จะมีทั้งส่วนของเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องในนี่จะเป็นผ้าคีริ้วนะแล้วก็จะมีตับนี่แล้วอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับอยู่นี่คันแพนานะครับเขาบอกว่ามันจะกรึบนะครับเดี๋ยวลองดูกรุบมากเลยคันแทนานี่จะกรุบกรับนะครับคือกินแบบรสชาติอร่อยกว่าขอบกระด้งนะสำหรับผู้นะขอบกระด้งจะให้ความเหนียวกว่าแต่นี่คือกรุบกรับหนึบๆเลยนี่สุดท้ายนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดโอ้ยเนื้อแดดเดียวอร่อยมากมีขายหน้าร้านด้วยผ่านมาทางถนนสายเนื้อแวะซื้อได้เลยนะครับเอาไปทอดเองอร่อยน้ำจิ้มเด็ดสมคำล่ำลือใส่ดีน้ำขมขมแบบขมอร่อยขมนุ่มกินมาแล้วพักหวานอร่อยมากเลยมาดูราคากันหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับบอกเลยว่าไม่แพงสำหรับเมนูที่เป็นเนื้อนะฮะเริ่มจากนี่เลยไส้กรอกเนื้อทอดนะครับชิ้นละ30บาท2ชิ้น60ลาบเนื้อน่องลายนะครับหรือขาลายก็70บาทนอกนั้นนะ80บาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นลวกจิ้มรวมนะฮะก้อยเสือคั่วแล้วก็อุรวมราคา80บาทข้าวเหนียว10บาททั้งหมดวันนี้540บาทเท่านั้นนี่กินกันได้หลายคนเลยนะครับอาหารกันนี่ตกคนละไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100นะฮะได้เนื้อสดหวานๆมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยอยากกินเนื้อตอนไหนก็ตื่นมาแล้วก็มาได้เลยนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับถนนถีนานนท์หรือว่าถนนสายเนื้อ

0: มาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับพิมพ์คำว่าลำชี2เจอแน่นอนจะมีเนื้อเป็นแบบขาใหญ่ๆเป็นเขียงอยู่ข้างหน้าหน้าร้านเลยมาลองกินดูนะครับอร่อยมาก
1: เพดานจะกวาดที่พื้นหรือจะขัดพื้นเปียกทำได้ครบจบในด้านเดียวเรื่องเดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปชมและดูวิธีการทำไม้กวาดสารพัดประโยชน์อย่างไม้กวาดใหญ่โหนดกันค่ะไม้กวาดใหญ่โหนดถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ล่อเลี้ยงชาวบ้านคลองท่านตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมานานกว่า50ปีเลยค่ะ
2: มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตั้งแต่รุ่นแม่เฒ่าพ่อเฒ่าก็ทำมานานประมาณ 5-60 ปีแล้วแหละตั้งแต่จำความได้คือทำไม้กวาดมาแล้วมานานมากแล้วอาชีพหลักเลยแหละเมื่อก่อนกับต้นตาลมันเยอะไงต้นตาลเยอะแล้วก็อุปกรณ์อะไรมันก็หาง่ายกว่าทุกวันนี้คือเขาดำรงมาตั้งนานแล้วอ่ะเราเป็นรุ่นลูกเราก็เลยอยากจะสืบทอดมาต่อเก็บคือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะ
1: โดยที่เรียกว่าไม้กวาดใยโหนดนะคะก็เพราะว่าใยโหนดนั้นได้จากกาบของต้นโหนดหรือว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำไม้กวาดนั่นเองค่ะ
2: ใยตาลใยโหนดเนี่ยแบบนี้ใยมันจะเหนียวนะเนี่ยมันอยู่ในกาบแบบนี้อยู่ข้างในแบบนี้
1: กาบโหนดที่จะนำมาใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกกาบหรือว่าทุกต้นนะคะต้องเลือกที่เหมาะสมโดยต้นโหนดที่สามารถนำกาบมาใช้ได้ก็ต้องมีความสูง3เมตรขึ้นไปส่วนกาบที่ใช้ก็ต้องเป็นกาบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
3: ที่โคนมันกาบมันเล็กอ่ะมันแข็งถ้าว่าอันที่ว่าอยู่ข้างล่างเนี้ยมันจะแห้งเห็นไหมแห้งอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ออกแช่น้ำก็ไม่เข้าเพราะลำโคนนี้ออกก่อนให้เลยลำโคนขึ้นมาประมาณเท่าโคนออกก่อนแล้วก็ชวนปลายเอาได้ตลอดเลยไปถึง
1: กาบโหนดที่ใช้ได้นะคะก็จะตัดแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ประมาณ 30-40 วันเพื่อให้ซึมน้ำกาบโหนดที่แช่น้ำแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีแดงส้มเป็นสีดำแบบนี้ค่ะจะเปื่อยเปลือกจะนิ่มช่วยให้การทำไม้กวาดใยโหนดในขั้นต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต้องให้มันเข้าน้ำให้มันเปื่อยก่อนแล้วมันไม่แข็งถ้าเอามาตีสดๆมันจะแข็งแล้วก็จะเจ็บมือด้วยพอจะขึ้นจากบ่อแล้วมันจะนิ่มกว่ามันจะนิ่มแล้วก็ตีง่ายกว่าขั้นตอนต่อไปก็เอามาทุบกับไม้มีไม้ทุบมี2แบบแบบทุบแบบตีกับแบบทุบแบบตีไว้ตีกาบมันไงตีกาบพอมันเป็นกาบแบบนี้เรามาจะมาตีแบบนี้พอตีแบบนี้แล้วมันจะมาแบบนี้พอแบบนี้เราปอกใช่ไหมปอกพอเรามาปอกแกะเปลือกนี้มันออกหมดใช่ไหมเราก็จะใช้ไม้นี้ตีมันจะใยไม่ขาดตีให้มันละเอียดอีกต้องละเอียดแบบนี้ละเอียดแล้วก็มาสาง

0: สำหรับขั้นตอนการสางนั้นนะคะก็จะใช้ไม้สางซึ่งเป็นไม้ที่ตอกตะปูให้มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายกับหวีค่ะจะใช้สางส่วนที่เป็นขุยๆหรือที่เรียกว่าขี้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นใยแบบนี้ค่ะ
1: ก็จะสางแบบนี้มันจะได้เกลี้ยงใยมันจะได้สะอาดขึ้น
0: หลังจากนั้นก็จะนำมาตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำมามัดเป็นจุกๆค่ะโดยไม้กวาดใยโหนด1ด้านนั้นนะคะจะใช้ใยโหนดทั้งหมด12จุกเลยค่ะสำหรับด้ามไม้กวาดนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่ผากเพราะว่าเขามีลำปล้องตรงยาวน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยนะคะนำมากราวตรงข้อเพื่อป้องกันบาดมือเวลาใช้งานส่วนตรงหัวนะคะก็ผ่าให้เป็นรูปตัว U โดยทำไว้สำหรับใส่ไม้ที่จะเป็นฐานยึดกับใยโหนดนั่นเองค่ะ
1: เป็นรูแล้วพอประ

0: จะแต่งนิดหน่อยนะเพื่อจะให้มันเสมอกันอะไว้ใส่ไม้กางเขนไม้ใส่ไว้ตอกกับจุกไงจะได้ยึดไอ้ส่วนมากเมื่อก่อนเราใช้ไม้ปอแต่ตัวนี้ไม้ปอมันหายากก็เคยใช้ไม้ส้มชาเขาเรียกอีกชื่อนึงอะไรใช่จามจุรีแล้วก็เอาไม้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะ
1: พอทำด้ามเรียบร้อยนะคะก็จะนำจุกหนวดมาวางรัดด้วยสายพลาสติกซึ่งเหตุผลที่ไม้กวาดใยหนวดของบ้านคลองท่านนั้นแข็งแรงแล้วก็มีอายุใช้งานนานก็เพราะว่าจะทำการตอกตะปูยึดไว้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำยางนอกล้อรถมาลัดเพิ่มบริเวณช่วงปลายที่อยู่ติดกับด้ามให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกตะปูย้ำความแข็งแรงกันอีกครั้งตัดแต่งส่วนปลายโหนดให้เท่ากันเพื่อความสวยงามก็จะได้ไม้กวาดใยโหนดไม้กวาดสารพัดประโยชน์1ด้ามค่ะ
0: นี่ไงแต่ใช้ตะปูตอกมันจะยึดแน่นกว่าใช้เชือกถ้าเชือกมันจะหลุดออกง่ายแต่ของเราอะชับกว่าเรามั่นใจใช่เราตั้งใจเราทำทุกขั้นตอนก็ปราณีตนะคือมันใช้ได้นานนะได้ประมาณนี้ใช้ได้นานอันนึงถ้าคนใช้ดีๆก็ประมาณปี2ปีนะอันนึงอ่ะ
1: การผลิตไม้กวาดใยโหนดนั้นใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะแม้คนจะทำน้อยลงแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวและเด็กๆที่สนใจจึงมีการรวมเป็นกลุ่มทำไม้กวาดใยโหนดปากคลองท่านเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชุมชนคุณผู้ชมที่สนใจไม้กวาดสารพัดประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางกลุ่มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
2: ตรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาที่แหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสตรอเบอรี่ลูกแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่สวนนี้เนี่ยเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเขาจะมีวิธีการปลูกยังไงนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับแม่นานะคะเจ้าของไร่ดิษพงศ์อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้มินเคยไปเที่ยวอยู่สวนสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะปลูกคล้ายๆแม่ก็คือปลูกเป็นร่องๆค่ะแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยคลุมหน้าดินเอาไว้แล้วก็มีต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางแต่ที่แปลกคือมินเห็นว่าแม่ปลูกนี่อันนี้คือต้น
3: กระเทียมค่ะ
2: ต้นกระเทียมแม่ปลูกแทรกเข้าไปเนี่ยระหว่างสตรอเบอรี่นี่คือมีทุกแถวเลยนะคะตั้งแต่แปลงแรกจนแปลงสุดท้ายเนี
3: ่
2: ยเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคเหรอคะแม
3: ่ก็จะว่าเทคนิคก็ใช่ช่วยไล่แมลงบางอย่างได้เหมือนกันค่ะแต่เราจะปลูกไว้คือเอาไว้กินแล้วก็ขายด้วย
2: สตรอเบอรี่กับกระเทียม
3: ค่ะได้ค่ะก็แม่ก็จะใช้ประเภทน้ำหมักแล้วก็เชื้อราฆ่าแมลงก็มีเชื้อราฆ่าเชื้อราก็มีค่ะแล้วก็มีน้ำหมักไล่แมลงหลายตัวด้วย
2: แล้วศัตรูพืชของสตรอเบอรี่เนี่ยคืออะไรแม
3: ่เพี้ยไฟแล้วก็อะไรแดงต้นจะแค่แกนแล้วลูกเขาจะไม่ค่อยออกอะค่ะค่ะนี่คือศัตรูตัว
2: ฉกาจของสตรอเบอรี
1: ่การปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดภัยของแม่นานะคะจะต้องดูแลแปลงกันเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเตรียมแปลงปลูกในช่วงนอกฤดูเลยค่ะจะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะหรือว่าปอเทืองเพื่อบำรุงดินมีการฝังปุ๋ยหมักในช่วงยกร่องเพื่อเพิ่มธาตุอาหารการดูแลต้นนะคะก็จะใช้ชีวพันธุ์ปลอดสารอย่างน้ำหมักและเชื้อราที่เป็นประโยชน์และตลอดฤดูกาลนะคะก็ต้องหมั่นดูแลถอนวัชพืชทำสาวตัดแต่งใบแก่เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและให้สตรอเบอรี่นั้นให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ
2: เราต้องเก็บลูกแบบไหนคะแม่
3: ก็ลูกที่มันออกสีแล้วค่ะ
2: ลูกที่มันออกสีแล้วนี่มินให้ดูว่าช่อนี้เนี่ยคือสมบูรณ์เลยใบสวยมีดอกน่ารักน่ารักแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่เยอะแยะแต่ว่าลูกที่ดูจะเก็บได้คืออันนี้เนาะคราวนี้วิธีการนี่หนูต้องเด็ดยังไงโอเคแบบนี้เองให้ดูว่าแม่เก็บเนี่ยก็คือมีขั้วติดมาด้วย
3: ต้องมี

0: ขั้วติดเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มีขั้วไปจับที่หน่วยหรือที่ลูกมันอ่ะแล้วก็มันจะช้ำ
1: โอเคไปเพราะฉะนั้นเลือกเก็บลูกแบบนี้เดี๋ยวมินทำพวกนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
2: อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่มากถึง 4,120 ไร่เลยค่ะซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลบ่อแก้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอยสูงอยู่ในหุบเขามีอากาศหนาวเย็นซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ค่ะลักษณะผลจะเป็นรูปทรงกล้วยเมื่อสุกจะมีสีแดงสดใสรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะ
1: เขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยหนูจะได้เริ่มกินตั้งแต่เดือนไหนไปจนถึงเดือนไหน
0: พฤศจิกาก็เริ่มแล้ว
1: ไปจนถึงเดือน
0: อย่างเก่งก็มีนาเนี่ยแหละค่ะมีนาสิ้นเดือนก็จะหมดละจะไม่นานเท่าไรพอถึงฤดูนั้นมาจะมีฝนสตรอเบอรี่เขาไม่ชอบฝน
1: มินโมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสวนแม่เนี่ยคือเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บชิมหน่อยดีกว่าแม่
3: ชิมได้เลยค่ะ
1: ลูกแบบไหนดีแม่จ๋า
3: ถ้าอยากฉ่ำๆต้องแบบนี
1: ้โอ้ยนี่แดงฉ่ำมากนี่คือเขาเรียกว่าสุกคาต้นเลยเนาะแม่เนา
3: ะ
1: แม่หวานมากหวานชื่นใจมากแม่คือเปรี้ยวน้อยมากค่ะเหมือนระยะลูกเนี้ยที่มินกินอ่ะคือเขามีความสุกเต็มที่ของเขาแหละและที่สำคัญคือเนื้อไม่เละเลยเพราะว่าเราเด็ดเอาไว้จากต้นแบบสดๆ
3: ค่ะ
1: และอากาศที่นี่คือเย็นมากนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ไม่ต้องแช
0: ่นี่เดี๋ยวจะให้ชิมแบบนี้ยิ่งช้ำมาก
1: จริงหรอ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้เนี้ยลูกที่มันกินมันแดงกว่าอันนี้นะแม
0: ่น้องชิมดูค่ะแล้วจะรู้รสชาติเป็นยังไง
1: ลูกเนี้ยเล็กกว่าลูกเมื่อกี้แล้วก็สีเนี้ยอ่อนกว่าเมื่อกี้ด้วย
0: ต้องชิมรสชาติต่างกัน
1: อุ๊ยทำไมมันหวานกว่าแม
0: ่มันก็ไม่รู้ถ้าลูกเล็กๆมันจะหวานนะคะ
1: แล้วมันหอมกว่าด้วยอุ๊ยแปลกมากกรอบกว่าหวานกว่าหอมกว่าเฉยเลย
0: ต้องชิมหลายๆสีให้สีนี้ชิมอีก
1: แม่จะ
0: ชิมทุกวันอะ
1: เอามาสัก10สีค่ะแม
0: ่มันจะแตกต่างกันไปอ่ะรสชาติแต่ละสี
1: แม่มันก็อร่อยอยู่ดีอ่ะ
0: ค่ะอร่อยค่ะ
1: เปรี้ยวน้อยมาก
0: แล้วถ้าม
1: ันหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะสตรอเบอรี่แต่ว่ามันหอมอ่ะ
0: ค่ะมันจะกินของสตรอเบอรี่ออกอ่ะเขากินเฉพาะตัวของเขามีค่ะ
1: เนาะปกติเนี่ยหนูก็จะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่แต่อันนี้มันมีความหอมของดอกไม้มาด้วยมันว่านี่อาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้จากการที่เราไปซื้อที่เขาเก็บมานานๆแล้วอะถูกไหมเมนว่ามันได้ตอนที่เราเด็ดปุ๊บแล้วมันกินปั๊บเลย
0: ลูกค้าเขาจะชอบหวานๆกรอบๆค่ะก็คือเขาจะโทรมาพูดคุยด้วยก
1: ็
0: มีค่ะ
1: มีฟีดแบ็กมาหาเราเนาะ
0: มีค่ะ
1: สตรอเบอรี่มีกี่ไซส์ที่แม่ขายอยู
0: ่ถ้าที่แม่แพ็คกล่องมันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็กลางเล็กค่ะตามกล่องแต่ว่าคัดทั่วไปที่เขาขายนะคะตามตลาดจะมี VIP แล้วก็มีพิเศษแล้วก็มีจัมโบ
1: ้
0: ลูกใหญ่กลางเล็ก
1: โอ้โห
0: จิ๋ว
1: แต่แบบนี้สำหรับหนูก็คือ VIP แล้วเพราะว่าเก็บในสวนสดๆแล้วก็กินกันสดๆแบบนี้นะคะ
2: สตรอเบอรี่ที่เก็บมาสดๆนะคะก็จะถูกคัดแบ่งขนาดแล้วก็คุณภาพแพ็คลงกล่องส่งขายค่ะโดยที่ส่วนของแม่นานะคะจะส่งขาย2ที่ด้วยกันทั้งในห้างริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่และส่งให้กับลงเพื่อขายในพื้นที่ห่างไกลถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะชิมสตรอเบอรี่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการเรื่องเดอะเอตาโรของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ค่ะ

0: นในรายการฝึก Classroom จากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พวกเราสังเกตอันนี้ดูซิว่าตอนเช็คบินดูซิแน่นอนเราต้องมีการสแกนเน
1: า
0: ะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องสอบถามคุณพี่เขาหน่อยตอนที่พี่สแกนเนี่ยทำอย่างไรบ้างหรือว่าจะต้องมีลักษณะมุมของการสแกนอะไรนี่มันต้องทำยังไงบ้างครับพี่ช่วยอธิบาย
2: นะครับครับกรณียิงปุ๊บเข้าไปได้เลยมันก็จะเข้าสินค้า
0: ครับผม
2: แล้วก็กรณีที่2หงันหน้าบาร์โค้ดเข
0: ้
2: า
0: อ๋อโอเคครับผม
2: และกรณีที่3กรณีบาร์โค้ดเยอะๆเราก็จะใช้ปืนเลเซอร์ตัวนี้
0: จ่อไปเลยโอเคครับ

เราคุ้นเคยกับไอ้เจ้าระบบการอ่านบาร์โค้ดอยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาดูตรงนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้อีกว่าไอ้เจ้าเครื่องอ่านบาร์โค้ดเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานยังไงแต่ยังไงเดี๋ยวเราจ่ายเงินให้ครบก่อนเนาะโอเคจ่ายต่อเลยครับพี่

0: เอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดคุยกันเรื่องของตัวบาร์โค้ดสแกนเนอร์สังเกตนะมันมีคำว่าตัวอ่านก็คือคำว่าสแกนเนอร์ติดมาด้วยเครื่องอ่านก็จะมีแบบเป็นปืนยิงอย่างนี
1: ้
0: กับแบบที่มันเป็นอยู่บนโต๊ะแล้วเราก็เอาสินค้าที่อยากจะสแกนเนี่ยมาวางไว้ด้านบนแต่หลักการเนี่ยมันมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูอย่างนี้สังเกตนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วเวลาอยากจะอ่านบาร์โค้ดก็ต้องยิงเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันยิงแล้วมันเห็นอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะลองยิงไปบนกระดาษเราจะได้เห็นภาพนี่นี่สังเกตนี่
1: ก็เป็นเส้นนะ
0: นี่นะดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆสังเกตมันก็จะมีเส้นๆอยู่อย่างนี้เนาะมีเส้นๆอยู
1: ่มันเป็นแบบครึ่งวงกลม
0: อันนี้จะมีแสงที่เป็นคล้ายๆกระจายด้วยแล้วก็จะมีแสงที่เป็นคมๆด้วยถ้าอันนี้ให้อาจารย์สังเกตก็คืออันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเส้นคมกริบเลยแสดงว่าแสงที่ใช้เขาอาจจะไม่ใช้เป็นแสงเลเซอร์ซะทีเดียวแต่เป็นแสงที่อาจจะถูกการรวมแสงผ่านเรื่องของเลนส์นะเราคุ้นๆไหมเราพูดคุยกันเรื่องของเลนส์มาแล้วก็จะมีระบบเลนส์ที่ทำให้เกิดเป็นเส้นตรงกลางตรงนี้แล้วก็ทำการสแกนแล้วก็อ่านเข้ามาเอาละส่วนอีกชิ้นนึงก็คือจะเป็นลักษณะที่มีการติดตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วแต่ให้ทุกคนสังเกตมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสังเกตไหมถ้าเราสังเกตที่ตัวเครื่องจะเห็นได้ว่าเรามีกระจกเต็มไปหมดเลยและกระจกตัวนี้นี่แหละจะเป็นตัวช่วยสะท้อนแสงไอ้เจ้าเลเซอร์ที่เราเห็นเป็นเส้นสีแดงนี่แหละให้มันวิ่งมาจากทั้งข้างล่างแล้วก็ใ

0: ไปสะท้อนกระจกแล้วก็ให้มันวิ่งขึ้นมาข้างบนด้วยแล้วข้อดีก็คือเจ้าสินค้าที่เราอยากจะเช็คเนี่ยสามารถอาจจะนอนคว่ำก็ได้หรืออาจจะนอนด้านข้างก็ได้มันก็เลยทำให้การเช็คเนี่ยทำได้สะดวกมากขึ้นแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตเพิ่มเติมคือสังเกตเส้นเลเซอร์มีหลายเส้นสังเกตไหมไม่ใช่แค่เส้นเดียวเหมือนกับที่เราเห็นในตัวปืนยิงเนาะก็คือมันมีทั้งเส้นหลายๆเส้นแถมเป็นเส้นที
1: ่
0: เรียงกันขนานกันไปแล้วก็มีนี่ทุกคนดูหลายทิศทางด้วยและถ้าทุกคนสังเกตให้ลึกลงไปอีกอาจารย์อยากจะรู้ว่าเอไอแสงที่เราเห็นเนี่ยมันมีเบื้องหลังยังไงทุกคนเพ่งเหมือนเดิมถ้าทุกคนสังเกตดีๆหนึ่งก็คือจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งหมุนอยู่ตลอดเวลานะติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเนาะทุกคนลองดูนะและอันที่สองจะเห็นได้ว่าไออุปกรณ์ที่มีลักษณะที่เราบอกว่าเป็นตัวสะท้อนแสงอ่ะตัวนั้นจริงๆก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะมันสังเกตดีๆสังเกตดีๆ
2: อ๋อมันขยับ
0: สังเกตไหมว่ามันมีการเขย่าด้วยเน
3: า
0: ะ
3: ไฟมันกำเนิดมาจากตรงน
0: ี้มีแสงกำเนิดเลเซอร์แหล่งกำเนิดเลเซอร์นี้วิ่งผ่านไอเจ้าตัวหมุนตัวนี้นะแล้วก็วิ่งไปเจอกับกระจกแต่กระจกไม่ได้อยู่นิ่งๆจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าแนวของไอ้เจ้าแสงเลเซอร์ที่ออกมาเต็มไปหมดเนี่ยสร้างมาจากการที่เอาแสงเลเซอร์เดียวนั่นแหละแต่เอาไปผ่านกระจกที่มีหลายๆองศาแล้วแต่ละอันก็เลยแล้วมันก็หมุนๆแล้วก็เกิดการกระจายของเจ้าตัวเลเซอร์ไปในหลายทิศทางสร้างเป็นแสงเลเซอร์ที่เป็นเส้นๆๆมากมายสรุปก็คือจะเห็นได้ว่าเราอาศัยการสร้างแสงเนาะแต่แน่นอนอุปกรณ์ที่เราใช้เพิ่มเติมก็คืออาจจะมีอุปกรณ์ที่มาช่วยในการสะท้อนแสงอะไรเพื่อทำให้เกิดเป็นเส้นเป็นกระจกเงาต่างๆแล้วจะมีคำว่าสแกนอยู่จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงนิดนึงเพื่อให้มันสามารถค่อยๆอ่านในเจ้าบาร์โค้ดของเราซึ่งบาร์โค้ดเนี่ยก็จะเป็นเส้นแถบดำขาวขาวดำดำขาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละคือการที่เราจะมีคำว่าสแกนอยู่ก็คือมันพยายามจะไล่ค่อยๆอ่านไปนี่แหละนะว่ามันอยากจะอ่านเนี่ยแล้วมันจะรู้ว่าเป็นรหัสอะไรอย่างไรแต่คราวนี้พวกเราเคยสงสัยไหมว่าแล้วไอ้เจ้าตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในบาร์โค้ดเนี่ยมันแปลออกมาเป็นตัวเลขได้ยังไง
4: เชื่อว่าน้องๆเคยเห็นตัวเลขที่อยู่บนบาร์โค้ดกันแล้วนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรล่ะครับอาจารย
0: ์อยากรู้กันมั้ยเอา
1: อยากร
0: ู้แล้วเดี๋ยวเราไปไขรหัสไอ้เจ้าตัวบาร์โค้ดกันเลยครับไปกันเลย
1: ไปเลย
0: เอาล่ะจากที่ทุกคนสงสัยกันว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันอ่านยังไง
5: ค่ะ
0: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่าหลังจากที่เรายิงปุ๊บเนี่ยมันบอกเบอร์อะไรเราบ้าง
5: ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาบรรยายให้ฟังนี่พวกเราชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่า
5: ไม่ชอบ
3: ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่า
5: ชอบวิชาแมทค่ะ
4: น้องไอรีนครับวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาแมทมันคืออันเดียวกันนะครับ
0: วันนี้อาจจะไม่ถึงกับต้องใช้คณิตศาสตร์เข้มข้นอะไรแต่เราจะต้องยุ่งกับตัวเลขกันซะหน่อยเพราะว่ามันเป็นบาร์โค้ดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าตาบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์บนสินค้าต่างๆก็จะมีลักษณะมาตรฐานเป็นเช่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยระบบบาร์โค้ดที่เราใช้กันอยู่บนโลกจริงๆมันมีหลายมาตรฐานคือหมายความว่าเราสามารถใช้หลายรูปแบบแล้วแต่ว่าในแต่ละกลุ่มหรือว่าในแต่ละอาจจะเป็นบางประเทศหรืออาจจะเป็นบางกลุ่มสินค้าหรืออาจจะเป็นบางธุรกิจเขาจะมีบาร์โค้ดของเขาแต่สิ่งที่เราใช้กันบ่อยที่สุดก็คือบาร์โค้ดที่เราใช้ในเครื่องอุปโภคบริโภคที่เราเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างร้านทั่วๆไปซึ่งก็จะมีรูปแบบมาตรฐานเป็นเช่นนี้ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเลขทั้งหมด13ตัวอยากจะให้พวกเราได้เห็นถึงวิธีการคิดและก็ที่มาว่าไอ้เจ้าเลข13หลักที่มันปรากฏเนี่ยมันแปลความหมายได้อย่างไรแต่แน่นอนเราไม่ได้อาจจะเอาไปแปลจริงๆอะเนาะสุดท้ายเราก็ให้เครื่องมันอ่านนั่นแหละแต่อย่างน้อยเรามารู้เบื้องหลังกันสักนิดหนึ่งนะดีไหมดีไหมเอานะลองดู
4: น้องๆจะได้รู้กันแล้วว่าเจ้าเลข13ตัวที่เราเห็นกันอยู่บนบาร์โค้ดนั้นมันมีความหมายอะไรบ้างและมันสำคัญอย่างไรตั้งใจฟังกันดีๆนะครับ
0: เริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์ให้พวกเราดูมันจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้เราอธิบายแบบง่ายๆนะก็คือ3ตัวแรกครับนี่
5: 590
0: สำหรับอันนี้เป็น590สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ3ตัวแรกตัวนี้จริงๆแล้วตามมาตรฐานที่เราใช้เป็นบาร์โค้ด13หลักตัวนี้ตัวนี้จะบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตในประเทศใด
4: มาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเลข3ตัวหน้าจะบอกว่าประเทศใดเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นนั่นเองครับ
0: ประเทศไทยตัวเลขข้างหน้าตัวนี้จะเป็น885
5: ตันคะแล้วทำไมห้าหมายเลขห้ามันต้องออกมาจ
0: ากอันนี้เขาตกลงกันว่าอย่างนั้นอันนี้คือข้อตกลงกันว่าเขาจะเขียนตัวแรกให้อยู่ด้านนอกอันนั้นเราเก็บไว้ก่อนคราวนี้ถัดมาจะมีตัวเลขอีกที่ไล่ตามมา อีก4ตัว
5: 1 2 3 4
0: ที่เขียนเป็นเลข1 2 3 4นี่เนาะตามเลขนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สามารถอาจจะบอกว่าร้านค้าร้านไหนอะไรก็ได้ตอนนี้เราสามารถใช้เลขตัวนี้สามารถเอาไประบุข้อมูลอะไรก็ได
4: ้มาถึงเลข4ตัวถัดไปกันครับโดยเลข4ตัวนี้จะบอกถึงร้านค้าร้านไหนเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นนั่นเองครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าช่วงครึ่งแรกของสัญลักษณ์บาร์โค้ดตัวนี้จะถูกกันเอาไว้ด้วยสังเกตไหมมีขอบหน้าที่มันเส้นมันจะยาวหน่อยเนาะแล้วก็มีขอบตรงกลางเนาะแล้วถ้าเรามองไปขวาสุดก็จะมีเส้นยาวอีกเส้นหนึ่งไอ้เจ้า3ช่วงนี้จะเป็นตัวกำกับว่าบาร์โค้ดเนี่ยเริ่มที่ไหนและสิ้นสุดตรงไหนเอาละอันนี้เป็นเซตที่2นะอันนี้เรามีตัวสัญลักษณ์อีก4ตัวคราวนี้เราก็ยังมีอีกเซตหนึ่งที่ข้ามไอ้เจ้าตัวแบ่งครึ่งไปอีกอาจารย์เดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึง
2: ขอเดานะครับอาจารย์
0: ครับผม
2: 5ตัว
0: อีก5ตัวเยี่ยมยอดทำไมถึงเอา5ตัวครับผิงหยาง
2: เดา5
0: เดา
4: เก่งมากๆเลยนะครับน้องผิงหยางเดาได้ถูกต้องเลยครับ
0: ถูกต้องแล้วที่พี่ผิงหยางเขาเดาถูกต้องก็คือจะมีอีกเซตหนึ่งก็คืออาจารย์ลากรวบเป็น1เซตเลยเนาะอีก5ตัวเลขตัวนี้
5: ทำไมถึงต้องเป็น5ตัวเลขอ่ะ
0: อันนี้เขาตกลงกันอันนี้เป็นข้อตกลงที่ระหว่างประเทศตกลงกันคือสังเกตว่าเวลาที่เราจะสื่อสารอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะให้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องมีข้อตกลงอะไรสักอย่างนึงมาก่อน
4: สำหรับตัวเลขที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลนั้นเราสามารถเห็นได้อยู่รอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นตัวบัตรเครดิตที่จะมี16หลักรหัสไปรษณีย์ที่จะมีเลขอยู่5หลักหรือในบัตรประชาชนที่มีเลข13หลักเป็นต้น
5: ต้องทำให้เหมือนกัน
0: ให้เหมือนกันใช่ตัวสุดท้ายที่เหลือตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่โดนบังคับด้วยตัวเลขด้านหน้าทั้งหมดอันนี้เป็นเทคนิคในการที่ให้เครื่องอ่านสามารถตรวจเช็คได้ว่าชุดเลขบาร์โค้ดตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่า
4: เชื่อว่าน้องๆพอจะทราบกันแล้วนะครับว่าตัวเลข13หลักบนบาร์โค้ดบอกอะไรเราบ้าง3ตัวแรกคือบอกประเทศผู้ผลิตสินค้า4ตัวต่อมาบอกสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า5ตัวถัดไปบอกรหัสสินค้าและตัวสุดท้ายคือตัวเลขตรวจสอบความผิดพลาดนั่นเองครับ
0: หลังจากที่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วหลักๆมีตัวเริ่มต้นนะมีตัวกลางแล้วก็มีตัวหยุดนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะแปลงตัวเลขเป็นไอ้แถบบาร์โค้ดเนี่ยอย่างไร
4: ฮะแถบเส้นที่เราเห็นก็มีความหมายเหมือนกันหรอครับเนี่ยนึกว่าจะแค่แบ่งช่องซะอีกแล้วมันจะแปลงตัวเลขเป็นแถบบาร์โค้ดได้ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวทุกคนลองดูแถบเริ่มต้นของอาจารย
5: ์
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆแถบเริ่มต้นของอาจารย์เนี่ยแถบดำแถบขาวแถบดำตัวเนี้ยมันกว้างเท่าๆกันเนาะ
5: ค่ะ
0: ความกว้างที่ประมาณเท่านี้นะอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น1ช่วงสีขาวก็เป็นอีก1เค้าจะอาจารย์ใช้ว่าช่วงคือหมายว่า1ช่วงคือนับเป็นอีก1ช่องแล้วกัน1ช่องที่อาจารย์เริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ช่องแต่คําว่า3ช่องในที่นี้คือเป็น3ช่องที่ช่องที่1เป็นสีดำ
5: ค่ะ
0: ช่องที่2เป็นสีขาว
5: ช่องที่3เป็นสีดำ
0: แทนสีดำด้วยเลข1เอานะเอานะค่อยๆฟังอาจารย์นะแล้วอาจารย์จะแทนสีขาวด้วยเลข0ไอ้3ช่องของอาจารย์เนี่ยจะเทียบได้เป็นเลข1ช่องที่1เนาะช่องที่2ก็เป็น0ช่องที่3ก็เป็น1ก็คือพูดง่ายๆคือดำขาวดำก็คือ101นี่แหละคือแนวคิดของบาร์โค้ด
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งไอ้ช่องเนี้ยถี่ไปเรื่อยๆถี่ไปเรื่อยๆถี่ไปเรื่อยๆนั่นคือปรากฏว่าแต่ละตัวเลขของอาจารย์นะจะต้องประกอบไปด้วยช่องที่จะบรรจุ1010เนี่ยน
5: ะ
0: ทั้งหมด7ช่องนี่แหละคือความซับซ้อนแต่โอเคเราไม่ต้องสนใจรายละเอียดหรอกว่ามันคือยังไงแต่ความหมายของอาจารย์คือไอ้ที่อาจารย์จะต้องอ่านต่อไปก็คือมันจะต้องเป็นช่องเนี้ยไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด7ช่องแล้วตัวเลขตรงเนี้ยมันไปสัมพันธ์กับไอ้เจ้าขาวๆดำๆดำๆขาวๆเนี่ยอย่างไรเราก็ต้องมีข้อตกลงกันอีกว่าเราอยากจะให้เลข1มีหน้าตาเป็นยังไงอยากจะให้เลข2มีหน้าตาเป็นยังไงอยากจะให้เลข3มีหน้าตาเป็นยังไงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะนำเสนอก็คือโค้ดที่จะแปลงตัวเลขเป็นแถบขาวๆดำๆดำๆขาวๆนี่แหละสิ่งที่อาจารย์นำเสนอตอนนี้นี่คือรายละเอียดจริงๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะมาดูในหลักการเฉยๆนี่คือสิ่งที่ซับซ้อนแต่ว่าเราแค่รับทราบก็พอนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆจุดที่ง่ายคือด้านขวาด้านขวาเนี่ยมีโค้ดเดียวคือโค้ดนี้ งั้นเรามาโฟกัสที่ด้านขวากันก่อนดีไหมนะไอ้ด้านซ้ายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะก็คือต่อไปนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็คือเราตกลงกันว่าต่อไปนี้นะครับถ้าเลข1ให้แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรเลข2ให้แทนด้วยไอ้เจ้าขาวดำขาวดำขาวเนี่ยอย่างไร3อย่างไร4อย่างไร5อย่างไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราสามารถนับช่องทั้ง7ช่องสำหรับแต่ละตัวเลขว่ามันเป็นขาวๆดำๆขาวๆดำๆอะไรเงี้ยและเราก็สามารถมาเทียบกับตารางนี้เราก็สามารถตีความไอ้เจ้าแท่งขาวๆดำๆเป็นตัวเลขได้นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดีๆเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อไปนี้แถบเนี่ยสังเกตนะถ้าเป็นดำเดียวเนี่ยแถบมันจะบางๆหน่อยเนาะ
5: ค่ะ
0: นั้นถ้าเราเห็นแถบที่หนาขึ้นมานิดอย่างเงี้ยต้องเป็น2ดำติดกันแน่ๆ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ถ้าเป็นหนาปักอย่างนี้เลยก็3ดำ
5: 3ดำ
6: ถ้าหนาแบบขนาดน
0: ี้แต่จะหนาไงก็ตามสุดท้ายต้องประกอบได้แค่7ช่องด้วยเหตุนี้อาจารย์เลยคิดว่าเอ๊ะอาจารย์น่าจะอยากให้พวกเราลองไขปริศนาบาร์โค้ดกับอาจารย์สนุกสนุกดีไหมแต่ถ้าทำได้อาจารย์มีรางวัลให้
5: คืออะไรครับ
4: พอพูดถึงรางวัลน้องๆก็ตาลุกวาวกันเลยนะครับ
0: โดยโจทย์ของอาจารย์มีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้บาร์โค้ดที่ไม่มีตัวเลขด้านล่างไขตัวเลข3หลักสุดท้ายคือรหัสไขขุมทรัพย์ของอาจารย์ถ้าใครทําได้ขุมทรัพย์ด้านในจะเป็นของผู้ที่สามารถไขปริศนาได้ทันที
4: ได้เวลาไขปริศนาบาร์โค้ดกันแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี
0: ้นี่คือหีบสมบัติแม่
4: อาจารย์เอาของรางวัลมาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นเราต้องไปลุ้นกันครับ
0: ข้างในนี้มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่มันถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจที่มีรหัส3ตัว
5: 000
0: และรหัส3ตัวนี้นี่เอง
5: ก็คือ
0: จะต้องได้มาจากการที่พวกเราต้องไขรหัสบาร์โค้ดของอาจารย์ให้ได
5: ้
0: พร้อมยัง
5: เครียด
0: พร้อมรับโจทย์จากอาจารย์หรือยัง
5: ไม่พร้อมค่ะ
0: พร้อม
5: นี่พร้อมไม่พร้อม
4: โถไม่ต้องเครียดนะครับน้องไอรีนปริศนาบาร์โค้ดกำลังเริ่มต้นแล้วสู้ๆนะครับ
0: น้องไอรีนจ้าเป็นไงบ้าง ดูสูตรเต็มหน้ากระดาษไปหมดเลยโอ้โหมีบวกลบคูณหารอะไรด้วยเนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูด้วยสายตาแล้วนะ
5: แ
0: ต่ยังไม่ถูกเลยสักเล
4: ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจไขปริศนากันใหญ่เลยมาดูกันครับว่าใครจะเจอคำตอบเป็นคนแรก
7: ก็มั่วเกือบหมดเลยเดาเต๋า
0: เอาล่ะพวกเราขอดูคำตอบหน่อยว่าพวกเราได้เลขอะไรออกมาโชว์อาจารย์เลยผิงหยางมีชัวร์คำตอบถูก 100% คือ
8: 933
0: พี่ออกัส
9: 636
0: ไอรีน
5: 557
0: สิ่งที่พวกเราทำมานั้นอาจารย์บอกว่ามีคนใกล้เคียงมากพี่ผิงหยางใกล้เคียงที่สุดแต่ยังไม่ถูกต้องนะครับ
4: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางไขปริศนาได้ใกล้เคียงที่สุดเลย
0: มีพี่ผิงหยางใกล้เคียงแต่ยังไม่ครบทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์จะใบ้1ตัวท้ายให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ3ขีด3ช่องหลังเราไม่นับเนาะเพราะนั้นเป็นตัวจบเฉยๆเนาะเป็นตัวต้นตัวเริ่มต้นตัวหยุดเฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเป็นดำขาวดำตัวนี้เราตัดทิ้งไปก่อนที่เป็นเส้นยาวๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาด้านในเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มจากขาวก็คือเป็นสว่างๆเนาะแล้วก็ดำแล้วก็ขาวขาวขาวขาวตั้งยาวเนาะคือมันยาวมากเนี่ยยาวแบบยาวพิลึกกึ๋ยนะยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเท่าที่อาจารย์เดาก็เลยน่าจะมองว่าเป็นขาวสี
5: ขาวสี
0: แล้วก็ดำอีกหนึ่งโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเป็นขาวดำขาวขาวขาวขาวแล้วก็ต้องดำอีกตัวหนึ่งให้ครบ7ถูกไหมถูกไหม
5: ค่ะ
0: แต่ว่าเราลองดูแค่แพทเทิร์นก็พอไม่ต้องเอาเป๊ะขนาดนี้มันใกล้เคียงกับอันไหนในเลข1ถึง0ของเรานี่เลยคือหมายเลข3มาเดี๋ยวดันบอกใบ้ตัวที่2ให้หลังจากที่เราได้เลข3มาแล้วเนาะ
5: ค่ะ
0: รูปร่างของไอ้เจ้าตัวแถบขาวๆดำๆถัดมามันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะ
8: สังเกตป่ะมันเป็นขาวดำขาวขาวขาวขาวดำแล้วก็ขาวดำขาวขาวขาวขาวดำ
9: ก็เป็น3
8: นั่นแหละอาจารย์ถึงบอกว่าพี่ถิงหยางใกล้มากเพราะจริงๆแล้วตัวถัดมาก็3อีกตัวนึงเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นอะไรที่เป็นตัวก่อนหน้าเลข3ทั้ง2ตัวนี
4: ้น้องๆทางบ้านลองทายกันดูครับว่าเลขตัวหน้าคือหมายเลขอะไร
8: เอาล่ะมีใครได้คำตอบบ้างหรือยังไหน
9: 833ค
8: ่ะ833
9: 033
8: 033ถึงยัง
10: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
8: ยังไม่ได้ฮะจริงๆถึงยังมาใกล้ที่สุดแล้วนะเอาอย่างนี้เท่าที่สังเกตแล้วเรามาลองดีกว่าว่ามีใครได้รหัสที่ถูกต้องหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมาดูขุมทรัพย์ของเรา
9: 833
8: จัดเลย
9: เอาไอรินก่อนเลย
8: ไอรินก่อน833ไม่ออก
9: ไม่ใช่ค่ะ
8: ให้พี่อากาศลองพี่อากาศ

0: ดลูกไปไหม
1: ย้าย้า
2: และผู้ชนะของเราก็คือน้องออกัสนั่นเองครับที่สามารถไขรหัสออกได้เรามาดูกันครับว่าขุมทรัพย์ที่อยู่ในกล่องคืออะไร
0: โกรธไหม
1: น่ากิน
0: แหละโอ้โหไม่ต้องน่ากินนะมือหยิบไปแล้วเรียบร้อยแหมและนี่คือของรางวัลของขุมทรัพย์โอเคเยี่ยมยอด
3: วันนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้ว่าเจ้าบาร์โค้ดนั้นทำงานอย่างไรและฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดนั้นเป็นเช่นไรรวมไปถึงความสำคัญที่มีต่อระบบธุรกิจต่างๆทั่วโลกนะครับและแน่นอนครับเรื่องราวทางฟิสิกส์ที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเราให้ติดตามกันอีกในรายการฟิสิกส์สนุกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมากเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังส

0: ที่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จั

พื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับโอเคเดินทางมาถึง EP 3แล้วนะครับถ้าใครตามไม่ทันนี่อย่าลืมครับกลับไปดู EP 1และ2ก่อนนะครับ EP 3เนี่ยก็จะสอดคล้องกับ EP ที่2เลยนะครับนั่นก็คือ Mixer Explain ก็คือการอธิบาย Mixer ของโปรแกรม Cubase ก็จะอธิบายเรื่อง Mixer ต่างๆเราเริ่มที่จะแอดแทร็กลงไปได้แล้วใช่มั้ยครับมีแทร็กออดิโอมีแทร็กมิดี้คราวนี้เราจะมิกซ์มันอย่างไรล่ะดังเบาไม่เท่ากันแพนไปทางซ้ายแพนไปทางขวาแบ่งเครื่องดนตรีให้เป็นกลุ่มนะครับสามารถใส่เอฟเฟคลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บดีเลย์ใส่อย่างไรนะครับจะอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดเลยนะครับไปครับเนื้อหาเยอะเลยนะครับ EP นี้ไปเรียนรู้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใน EP ที่3นะครับ EP นี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องมิกเซอร์ครับเราไปดูเรื่องมิกเซอร์กันก็อย่าลืมนะครับมิกเซอร์สำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับก็กด F3 ได้เลยนะครับกด F3 นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ F3 นี่ก็คือหน้ามิกเซอร์นะครับของ Cubase นั่นเองนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยมิกเซอร์เนี่ยมันมี2ที่ด้วยกันสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนั้นเนี่ยมิกเซอร์เขามีอยู่ที่ตรง lower zone ด้วยนะครับโอเคไปดูกันครับตรง lower zone เนี่ยก็จะต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับ lower zone แน่ก็จะได้หน้าตามิกเซอร์อย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะว่ามันก็จะทำงานสะดวกขึ้นสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับทริคแรกนะครับสำหรับหน้าจอเดียวหรือว่ามีหน้าจอ2จอแล้วมิกเซอร์มันทำงานไม่ตรงกันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนนี้กันก่อนนะครับในหน้ามิกเซอร์เนี่ยครับมันจะตั้งสเปซในการทำงานได้นะครับอย่างเช่นทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้สตูดิโอเอาท์พุตสุดท้ายผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันสามารถกำหนดโซนได้ครับมาทางฝั่งนี้นะครับซ้ายมือมันจะมีคำว่า Channel และโซน Channel และโซนโซนเนี่ยมันจะสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาไปไว้ทางซ้ายริมซ้ายหรือริมขวาถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะรวมกันเนี่ยครับมันจะมารวมกันแล้วคราวนี้ถ้าแทร็กเยอะๆมันจะหายากว่าสเตอริโอเอาท์พุตอยู่ไหนแต่คราวนี้เนี่ยบางทีมันไม่ลิงก์กันเพราะว่าเราไม่ได้กดตรงนี้ครับตรงขีด2ขีดตรงนี้นะฮะกดเข้ามามันจะซิงค์มิกคอนโซลแอนด์โปรเจกต์ด้วยกันเลยถ้าไม่ซิงค์จะเป็นอย่างนี้คือตรงเนี้ยเราทำแล้วก็จริงว่าให้มันห่างออกไปแต่พอเรากดโลเวอร์โซนนะครับที่หน้าอาร์เรนจ์เนี่ยครับมันก็จะไม่ซิงค์เห็นไหมครับมันก็ไม่ซิงค์เราต้องหาเห็นไหมฮะมันไม่ซิงค์กันนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดซิงค์ลองดูนะครับกดซิงค์โปรเจกต์นะครับนี่นะครับกดซิงค์ไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกดหน้านี้มาปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะซิงค์กันสเตอริโอเอาท์พุตก็จะถูกแยกออกจากกันเห็นไหมฮะเราหาแทร็กร้องจากแทร็กคลิกไปถึงแทร็กร้องเนี่ยมันก็จะอยู่หน้าเดียวกันกดนี่ F2 เป็นหน้ามิกเซอร์กด F1 เป็นหน้า Arrange บวกมิกเนี่ยก็ยังจะเห็นมิกซ์อยู่ในการเซตติ้งเดียวกัน

นะครับอยู่ในการเซตติ้งเดียวกันโอเคไปเราไปดูหน้ามิกเซอร์กันนะครับหน้ามิกเซอร์มีอะไรบ้างนะครับหน้ามิกเซอร์เนี่ยก่อนเลยนะครับว่าในหน้ามิกเซอร์เนี่ยครับมันก็จะมีการตั้งซ้ายและขวาเหมือนหน้าที่เราทำงานเหมือนกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้ซ้ายปิดได้เห็นไหมครับขวาปิดได้เช่นเดียวกันแต่ในหน้ามิกเซอร์จะมีแค่คอนโทรลรูมนะครับกับมิเตอร์ซึ่งมิเตอร์เนี้ยมีแบบมาสเตอร์แบบนี้กับลาวเนสนะครับในเวอร์ชั่น Element หรือ AI จะไม่มีหน้าลาวเนสแบบนี้นะครับนี่คร่าวๆเป็นอย่างนี้มีอะไรบ้างสามารถยืดหดได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถยืดหดได้ปุ๊บจับยืดเห็นไหมฮะยืดหดตำแหน่งต่างๆพื้นที่ทำงานต่างๆได้นะครับสามารถกดครับแล้วกดตัว G ก็จะย่อนะครับ H ขยายได้ครับ G ย่อขยายกด G แล้วกด H นะครับง่ายมากๆนะครับสามารถย่อขยายได้แล้วก็ทำไมหน้าจอแต่ละอย่างของเราไม่เหมือนกันเราสามารถตั้งได้ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับ Set up window layout เป็นเหมือนกันเห็นไหมฮะไม่อยากเอาซ้ายไม่อยากได้ขวาไม่อยากได้ไอ้ตรงนี้ channel overview ทั้งหมดตรงนี้ไม่เอา meter bit ตรงนี้ไม่เอานะครับEQ curve ตรงนี้ไม่เอากดออกได้หมดเห็นไหมกดทิ้งปิดไปหมดเลยก็ได้เราก็จะได้เป็นมิกล้นๆอย่างนี้สำหรับบางคนที่อยากจะทำหน้ามิกใหญ่แบบนี้เลยนะครับกำลังจะปรับมิกหรือว่าใครที่ใช้จอแบบทัชสกรีนแล้วอยากจะทำงานง่ายๆก็ไม่ต้องเปิดฟังก์ชันต่างๆก็ได้นะครับซึ่งตั้งที่ set up window layout ส่วนผมเนี่ยเปิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าอยากจะดูการทำงานของเขานะครับอย่างเช่น channel name นะครับ EQ curve routing ต่างๆ pre นะครับ insert นะครับ EQ EQ อาจจะไม่เอาก็ได้เพราะว่าเรามาเปิด EQ curve ตรงนี้แทนก็ได้แล้ว EQ ตรงนี้ไม่เอาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ strip ต่างๆ send นะครับ device panel โอ้มีเยอะมากนะครับ pre-pick ใส่รูปได้นะครับใส่ Notepad ได้ Channel Latency เห็นไหมครับมี Channel Latency ด้วยนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับสามารถเปิดได้ตามใจชอบเลยเห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนดูได้คราวนี้ลองไปเพย์ดูสักนิดนึงครับตรงมิเตอร์ตรงนี้นะครับสามารถทำเป็นนะครับสามารถคลิกขวานะครับคลิกขวาทำเป็นเวฟฟอร์มอย่างนี้ได้อย่างคลิกนะครับผมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับตรงคลิกนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงตัวเวฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับร้องเป็นสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เป็นมิเตอร์แบบนี้หรือเป็นเวฟแบบนี้แล้วแต่เลยนะครับสามารถทำได้อันนี้ก็คือหน้ามิกเซอร์นะครับหน้ามิกเซอร์ซึ่งใช้งานไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเขาจริงๆอาจจะหาตำแหน่งตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันหายากนิดหนึ่งคราวนี้เราไปดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีแทร็กต่างๆก็จะมีเฟดเดอร์เห็นไหมครับมีเฟดเดอร์ฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญในหน้ามิกเซอร์คือถ้ามันเป็นประเภทเดียวกันเช่นมันมีโอเวอร์เฮดอยู่มีแทร็กโอเวอร์เฮดอยู่ตรงนี้นะครับผมขอเลื่อนดังนิดนึงจะได้ยินนะฮะไอแทร็กโอเวอร์เฮดเนี่ยเวลามันจะต้องเอาเลเวลขึ้นลงเนี่ยมันจะต้องเอาขึ้นพร้อมกันนะครับเรามีฟังก์ชันคิวลิงครับก็คือกดเลือกนะครับตัวนี้นะครับแล้วกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งแล้วกดคิวลิงไว้แล้วก็เนี่ยครับมันก็จะลงพร้อมกันอย่างนี้ได้นะครับลงพร้อมกันอย่างนี้ได้หรือทั้งหมดนี้เลยอย่างเช่นกลองทั้งหมดนะครับเรารู้สึกว่ากลองมันดังไปไงครับกดเลือกที่แท็กแรกนะครับแล้วก็ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดที่โอเวอร์เฮดอันนี้แล้วก็คิวลิงก์อย่าลืมกดคิวลิงก์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเพิ่มกองเบากองได้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวดูคีย์บอร์ดตรงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตรีเซ็ตคีย์

ีย์บอร์ด EQ คีย์บอร์ดนิดนึงนะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตให้โลคัสมันเท่ากันนะครับ200ตรงนี้นะครับโลคัสไว้สัก200สำหรับคีย์บอร์ดเนาะเดี๋ยววิธีการมิกซ์ต่างๆนี้เราไปเจอกันใน EP สุดท้ายนะฮะอันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องมิกซ์ก่อนเห็นไหมคีย์บอร์ดผมอยากจะ EQ คีย์บอร์ดผมกดมาปั๊บนะครับ Q link กดไว้นะฮะอย่าลืมนะครับดูดีๆนะครับผมก็เพิ่มโลตรงนี้ลดกลางตรงนี้เพิ่มไฮตรงนี้ทำที่ channel L นะครับแต่คอยดูนะครับมันก็ไม่ไปด้วยอ้าวทำไมล่ะกด Q link แล้วก็เพราะอะไรครับเพราะครั้งแรกเราทำแค่อันนี้อันเดียวเห็นไหมฮะเราไม่ยอมกดเขา2อันเป็นสีออกเข้มหรือเลือกเขาสีเหล็กเขานั่นเองนะครับลองดูใหม่นะครับลองดูนะครับผมรีเซ็ตนะครับคราวนี้เลือกเป็นอย่างนี้ครับคีย์บอร์ด L คีย์บอร์ด R นะครับเลือกไว้เสร็จปั๊บ Q link อย่าลืมกดไว้แล้วปั๊บนะฮะอยากจะ EQ พร้อมกันนี่ก็กด Q link ไว้ครับกดตัว E นี้ขึ้นมานะฮะแล้วผมก็ EQ ปึ๊บปึ๊บเอานี้เพิ่มเห็นไหมฮะผมทำที่คีย์บอร์ดฝั่ง L อยู่นะครับแต่พอปิดไปปั๊บเห็นไหมครับถูกปรับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็คือ Q link นั่นเองนะครับ Q link ในหน้ามิกเซอร์ก็จะมีเฟดเดอร์นะครับมีแพนอะไรปกติเราสามารถที่จะจัดการได้เลยนะครับว่าจะแพนยังไงลดเสียงเพิ่มเสียงยังไงมิวนะครับเพิ่มลดยังไงได้หมดเลยอีกอย่างนึงที่สนุกสนานมากคือมันสามารถที่จะกรุ๊ปได้นะครับว่าให้มันเป็นกรุ๊ปอยู่ที่เดียวกันเช่นกลองนะครับเนี่ยกลองทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปกลองผมก็กดเลือกเลยครับกดชิปค้างไว้นะครับตั้งแต่คลิกจนถึงจบที่โอเวอร์เฮดฝั่ง R ผมคลิกขวาครับแล้วผมเลือกเลยครับ Add Group Channel to Selected Channel ครับก็คือแทร็กที่ถูกเลือกอยู่เนี่ยทำเป็นกรุ๊ปให้หน่อยก็ทำเป็นกรุ๊ปนะครับเลือกconfiguration เป็นสเตอริโอนะครับเพราะว่ามันเรารวมมาเราจะเป็นสเตอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเป็นดัมนะครับพิมพ์ว่าเป็นดัมกรุ๊ปนะครับ G R O U P นะดัมกรุ๊ปแล้วก็กด attract นะครับมันก็จะมีการตั้งค่าเป็นโมโนหรือเป็นสเตอร์เราเป็นสเตอร์ audio output เป็นสเตอริโอ output นะครับ folder setup คืออยู่ในโฟลเดอร์จัดเรียงให้ถูกต้องนะครับแล้วชื่อกดปึ๊บครับเราก็จะได้เนี่ยฮะผมก็จะมีดำกรุ๊ปอยู่ตรงนี้กว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้จะกดโซโล่ก็มาทั้งชุดเลยหรือจะมิวเห็นไหมครับสบายเลยนะครับเอาเช่นเดียวกันเครื่องดนตรีทั้งหมดเนาะผมอยากจะจัดเครื่องดนตรีทั้งหมดแต่กีตาร์คีย์บอร์ดไปอยู่ที่กรุ๊ปเดียวกันเหมือนเดิมฮะกดAdd Group Channel to Selected Track นะครับ Inside Folder ปั๊บเขียนว่า Instrument กดไปปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็มาอยู่ตรงนี้กรุ๊ปเราก็แอดกรุ๊ปได้นะครับย้ายตำแหน่งได้นะครับเช่นเรากลับมาหน้านี้อ๋อนี่กรุ๊ปอยู่นี่นี่นะครับอยากจะย้ายที่เอากรุ๊ปไปไว้บนสุดอย่างนี้นะฮะย้ายขึ้นไปความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็นครับหรือว่าจะเกณฑ์ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ยากไปจะให้มันอยู่ที่เดิมได้หมดครับต้องมองด้วยใจนี่ที่หน้ามิกเซอร์เราที่ยังรับรู้และมองนะฮะกรุ๊ปอยู่นี่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ต่อไปมันมีกรุ๊ปแบบนี้แล้วมีกรุ๊ปอะไรอีกกรุ๊ปเอฟเฟคครับอย่างเช่นกลองเนี่ยเราอยากจะส่งรีเวิร์บใช่ไหมครับกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้เราก็เปิดกด F4 ครับนั่นมาแล้วนะครับ F4 ฮะกด F4 ขึ้นมาเราจะได้อันนี้วิธีการสร้างกรุ๊ปอีกอย่างนึงก็คือมาสร้างที่ F4 ตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์มีกรุ๊ปแอดกรุ๊ปแล้วก็กรุ๊ป
แอดเอฟเฟคตรงนี้เห็นไหมครับกรุ๊ปดัมกรุ๊ปกับอินสตูเมนต์เราสร้างไปแล้วเอ๊ะไหนลองสร้างกรุ๊ปเบสสักอันหนึ่งสิพอผมสร้างกรุ๊ปเบสมาสักอันหนึ่งนะครับกดแอดแทร็กเห็นไหมฮะมีเบสโผล่มาแล้วครับนี่มีเบสโผล่มาแล้วอยู่ตรงนี้นี่แล้วทำไงต่อล่ะอยากให้เบสมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เบสมันยังไม่มาผมก็ต้องมาเปลี่ยน routing ตรงนี้นะครับ output routing ของ track bass จาก stereo เป็น bass ปึ๊บbass ผมก็มาอยู่ที่ bass มาอยู่ที่ group bass แล้วเอ๊ะทำไมมันเรียงมันไม่เรียงให้สมบูรณ์มันย้ายได้ไหมทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เรียงใช้วิธีการนี้ก็ได้ครับถ้ามันไม่เรียงเรากลับไปที่หน้าแรกเห็นไหม bass มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเบสต้องมาอยู่ต่อท้ายอย่างนี้แล้วมันก็จะลิงก์กันเลยครับกลับมาที่หน้ามิกเซอร์เห็นไหมครับเบสก็ย้ายแล้ววิธีการง่ายๆสำหรับคนที่ทำงานมิกซ์แล้ว อยากจะจัดให้มันเป็นกลุ่มคราวนี้เนี่ยจะสะดวกมากนะครับเพราะว่าเราจะจัดกรุ๊ปเบาอะไรได้หมดเห็นไหมฮะพอเราจัดกรุ๊ปมันก็เลยง่ายนะครับเอ๊ะลืมแซกนี่นาเรามีแซกกับฮัตดิสยังไม่ได้จัดกรุ๊ปเลยเพราะฉะนั้นฮัตดิสเนี่ยแซกก็ควรจะไปอยู่ที่อินสตูเมนต์เราก็มาเปลี่ยนทีหลังได้ครับเอาท์พุตนะครับเห็นไหมฮะ routing output เปลี่ยนเป็นอินสตูเมนต์นะครับสร้างกรุ๊ปมาใหม่ฮัตดิสตรงนี้นะครับสร้างกรุ๊ปขึ้นมาใหม่เห็นไหมฮะ add กรุ๊ปแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าชื่อกลุ่มว่าฮัตดิสนะครับอยู่ inside folder ปึ๊บไปปึ๊บมีฮัตดิสโผล่มาอีกหนึ่งอันแล้วนะครับมาเช็คสิมีครบนะครับย้ายตำแหน่งได้หมดนะครับง่ายมากกว้างเกินฟ้าโหสบายมากจัดการง่ายมากนะครับมิกซ์ไม่ยากแล้วคราวนี้เราก็จะมาใช้วิธีการเอ๊ะลองมันยังไม่ดังเราเบาได้เราก็ทำวิธีการนี้คิวลิงนะครับกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้จะพูดจึงเหลือร้องนะครับลองสร้างลองหัดสร้างดู add group เป็น vocal นะครับร้องได้กรุ๊ปมานะฮะปึ๊บโอ้ vocal อยู่นี่นะครับโอเคแล้วก็ routing นะครับเป็น vocal ย้ายเหมือนเดิมนะครับให้มันลงตัวสักหน่อยปึ๊บนี่หลายคนที่ใช้เป็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับเรากำลังพูดถึงเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้ Cubase ด้วยนะครับเราก็เบสิก Cubase จริงๆเลยนะครับวีดีโอทั้งหมดนี่คือร้องเบาดังได้เพราะเรามีกรุ๊ปแล้วสำหรับเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ทำงาน Cubase แล้วว่าคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเราก็เฮ้ยเราใส่เอฟเฟกต์รีเวิร์บสักหน่อยไหมเราใส่นะครับกด F4 นะครับ F4 add effect ขึ้นมาเลือกเป็น Steinberg นะครับ Reverb Loom Works SE ผมอาจจะใส่ชื่อว่า Reverb มาปึ๊บตั้งค่าเลยครับเลือก preset เลยก็ได้นะฮะเลือกมาสักหน่อยเป็น background color นี่แหละสัก 2.22 reverb time แล้วก็ p delay สัก22 mix สุดไปเพราะเราเป็นกรุ๊ปแล้วคราวนี้ก็ลองส่งแล้วกว้างเกินผมส่งอะไรบ้างในชุดกลองเนี่ยผมเอาสแนร์และทอมนะครับส่งแน่ๆเห็นไหมฮะผมก็เลือกแล้วไปที่ไหนครับไปที่ไหนดีไปที่เซนต์ไงครับนี่ครับนี่เซนต์สแนร์ทอมกด Q link ไว้ send ไปที่ reverb กด send on off นะครับกดเป็น on แล้วก็ส่งครับผมส่งเป็น pre fader กว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้อยากบอกเธอว่าฉันเห็นไหมฮะกลองมี reverb แล้วผมพยายามส่งให้ดังไว้ก่อนนะครับน้อยไปความรักบางครั้งวันนั้นยังน้อยไป
เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าแล้วกันนะครับว่ามีเครื่องดนตรีครบๆสักนิดนึงเห็นไหมฮะเสียงแซกยังไม่มีคราวนี้ผมส่งเสียงแซกมีรีเวิร์บสักหน่อย

0: ชุดกองและแซกมีรีเวิร์บเรียบร้อยส่งมากส่งน้อยก็สามารถพิมพ์ลงไปได้หรือเลื่อนค่าเอาเมาส์เลื่อนเอาแบบนี้ก็ได้นะครับพ
1: ิ
0: มพ์แบบนี้หรือเอาเมาส์เลื่อนเลยมาแค่ไหนยิ่งใหญ่กว่าฟ้าคําคืนที่แสงดาวร้องอีกสักอันนึงนะครับร้องจากกรุ๊ปเลยแล้วกันครับส่งไปร้องนี่ครับกดส่ง

0: เห็นไหมฮะเสียงร้องเสียงร้องมีรีเวิร์บหมดแล้วผมอาจจะส่งให้ได้ยินชัดๆไว้ก่อนนะครับในวิดีโอนี้แค่จักรวาลนั้นยังน้อยไปเห็นไหมฮะเรามีรีเวิร์บแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วในหน้ามิกเซอร์เนี่ยในแต่ละชแนลนะครับก็สามารถเสิร์ชปลั๊กอินได้เช่นที่คลิกนะผมใส่คอมเพรสเซอร์ไว้แล้วนะครับใส่คอมเพรสไว้ที่สแนร์ด้วยนะครับใส่ไว้ที่สแนร์ด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะว่ามีฟังก์ชันต่างๆในหน้ามิกเซอร์ที่ไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเราแค่ลองเล่นดูนะครับลองเปิดมาลองดูนะครับลองทำตามวิดีโอที่ผมสอนเนี่ยก็สามารถทำงานได้แล้วตัว E เนี่ยจะเปิดเป็น Edit Channel Setting นะครับEdit Channel Setting เช่นที่ Track ร้องเราไปหา Track ร้องกัน Track ร้องอยู่ตรงนี้นะครับกดตัว E Edit Channel Setting ก็จะได้หน้านี้มามีใส่ Plug-in ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ EQ ตรงนี้ Send Reverb ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะหรือว่าที่กรุ๊ปร้องนะครับนี่ที่กรุ๊ปร้องเราก็สามารถมา EQ อะไรที่กรุ๊ปร้องได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ผมส่ง Reverb จากกรุ๊ปร้องอยู่จากเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับแล้วเห็นไหมฮะว่าที่ผมบอกไปใน EP ที่1เนี่ย channel ข้างหน้าเนี่ยครับเห็นไหมฮะเราก็จะสัมพันธ์กันด้วยนะครับเวลาเราเลือกนี่เห็นไหมฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งในหน้ามิกเซอร์เนี่ยจะตัดฟังก์ชัน channel ออกไปเราจะได้ทำงานมิกซ์ได้เต็มที่เพียงแต่ว่าในหน้าแรกเราก็เลือก channel ต่างๆตรงเนี้ยขึ้นมาทำงานได้ในหน้าแรกเหมือนกันนะครับต่อไปเราอยากจะเขียนออโตเมชันนะครับให้ไอ้นี่มันแพนไปทางซ้ายทางขวาคราวนี้ผมอยากจะได้แซกเนี่ยเวลาเป่าเข้ามาเนี่ยครับตาดาดาดาแท้เราหาตำแหน่งให้เจอฮะเดี๋ยวผมจะให้แซกเนี่ยเขาเป่าจากซ้ายมาขวาเห็นไหมฮะตอนนี้ผมแพนอยู่ที่ทางด้านขวาผมไม่เอาเดี๋ยวจะให้เขาเป่าซ้ายมาขวาผมรอเลยครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมกดตัว R และตัว W ไว้ก็เท่ากับว่าเราจะเขียนนะครับอะไรบนชแนลนี้ก็ได้เป็นออโตเมชันลองดูนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วปั๊บผมเอาคำว่า write ออกคือเราจะไม่เขียนซ้ำเดี๋ยวค่อยดูนะครับมันก็จะแพนนะครับตามที่เราจัดการเลยตามเสียงเลยเห็นไหมฮะแล้วมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นก็มีข้อมูลในการแพนเกิดขึ้นครับนี่ครับนี่มีข้อมูลในการแพนเกิดขึ้นตรงนี้ทันทีนะครับเช่นเราจะออกเลยนะครับแล้วเพลงจะเฟดจบสมมุติเพลงจะเฟดจบนะครับตรงนี้พอหูปั๊บจะต้องจบเลยเราก็กดเลยครับกด read write ตรงนี้ไว เห็นไหมครับมันก็จะเป็นออโตเมชันนะครับให้เราเลยนะครับง่ายมากทำงานง่ายๆเลยแต่คราวนี้เนี่ยผมยังไม่อยากจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของการมิกซ์สักเท่าไหร่เพราะว่าในการมิกซ์เนี่ยจะไปอยู่ที่ EP สุดท้ายเลยนะครับจะเจาะลึกเรื่องการมิกซ์ให้กับทุกคนเอาไปทำงานตัวเองได้เลยนะครับว่าใช้ Cubase มิกซ์เนี่ยจะต้องมิกซ์ยังไงนะครับโอเคใน EP ที่3นี้นะฮะที่พูดถึงเรื่องมิกเซอร์นะครับก็จะแถวๆนี้ล่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ที่4 EP ที่4จะพูดถึงเรื่องของปลั๊กอินประเภทต่างๆที่เป็นสต็อกปลั๊กอินที่แถมมากับ Cubase ว่ามันมีกี่ประเภทเอาไปทำงานอะไรได้บ้างนะครับมีปลั๊กอินแบบเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีด้วยใช่ไหมสำหรับคนที่อยากจะขึ้นเพลงเองทำเพลงเองสามารถที่จะขึ้นเพลงเองได้เลยหรือไม่เดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ
1: จบไปแล้วครับ EP ที่3เรื่องของ Mixer Explain หรือการอธิบายฟังก์ชันต่างๆของ Mixer ในโปรแกรม Cubase เห็นไหมครับคนที่พะวงว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่แรงยังไม่มีทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องของไมโครโฟนยังไม่มีเอฟเฟกต์เลยสามารถที่จะ insert เอฟเฟกต์ได้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะฮะโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆก็สามารถทำงานกับ Cubase ได้ครับการใส่เอฟเฟกต์ถ้าเราสร้างกรุ๊ปเอฟเฟกต์ลงไปเราใช้เอฟเฟกต์1ตัวกับทุกแทร็กได้เลยครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากและไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ราคาสูงนะครับเอ้าเราไปที่ EP ต่อไปครับเนื้อหายังอีกเยอะเลยครับไปลุย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีนะครับน้องๆถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าถิ่นครองโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างพวกเราครับแต่เป็นนี่เลยไดโนเสาร์ครับผมซึ่งไดโนเสาร์นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งกินพืชและกินเนื้อและก็กระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยครับแต่พอถึงยุคนึงนะครับไดโนเสาร์จะต้องสูญพันธุ์ไปเนื่องจากภัยธรรมชาติทำให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยได้เห็นไดโนเสาร์ตัวจริงกันเลยครับเมื่อไดโนเสาร์ตายลงไปนะครับซากของโครงกระดูกมันเนี่ยก็จะถูกฝังไว้ในพื้นดินเนี่ยนับระยะเวลาได้เป็นล้านปีเลยนะครับแล้วด้วยการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินนะครับแล้วก็โลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยสามารถค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์เนี่ยได้ทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถพบได้ถึง16สายพันธุ์และเป็น8ชนิดครับที่เป็นชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกและนี่ก็คือซากกระดูกของไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเน่นะครับซึ่งขุดค้นพบที่ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี2537ครับผมซึ่งหลุมขุดแห่งนี้นะครับมีมากถึง7ตัวด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้จากกระดูกพิเศษนะครับที่1ตัวจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวยกตัวอย่างเช่นกระดูกสะโพกและก็กระดูกขาและที่น้องๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโครงกระดูกส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับนี่เป็นแค่ซากเนี่ยก็น่าทึ่งกันแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์จะมีความสนุกขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับดูจากตัวอย่างของเราเนี่ยรู้ได้เลยว่าต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนและน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ในวันนี้นะครับเขาจะเตรียมอาวุธอะไรมาสู้กับไดโนเสาร์ขอเชิญพบกับน้องๆทีมอีสานไดโนเสาร์

0: โทยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเนี่ยเรามาถึงถิ่นที่ไดโนเสาร์เคยอยู่จริงๆเนี่ยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ท็อปเห็นน้องๆเนี่ยเข้าไปดูตัวอย่างแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ท็อปถามนิดนึงน้องๆแต่ละคนเนี่ยชอบไดโนเสาร์ตัวไหนแล้วเพราะอะไรครับน้องตัง
1: อีกัวโนดอนค่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุ้งเท้า3นิ้วแล้วเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะแบบถ้าลงพื้นดินใช่ไหมคะจะไม่มีกรงเล็บค่ะ
0: โอ้อีกัวโนดอนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะน้องฝ้าย
2: ไอ้น้องแค่ค่ะ
0: ฮะเดี๋ยวไม่เคยได้ยินนี่ชื่อไดโนเสาร์น้องแค
2: ่ชื่อเล่นมันค่ะชื่อจริงมันชื่อไทรานโนซอรัสทีทอนนี่ค่ะ
0: อ๋อน้องแค่นั้นมันคือชื่อเล่นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วลักษณะมันเป็นไงครับน้องฝ้าย
2: ลักษณะปากคล้ายกับจระเข้ค่ะยืน2ขาย
0: ืน2ขา
2: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
2: ชื่อมันเก๋ดีค่ะ
0: ชื่อมันเก๋ดีโอ้วันนี้ดีมากนะพี่ต๊อกก็ว่าแบบบางครั้งเนี่ยเด็กๆเนี่ยคิดอะไรไม่ออกดูชื่อไว้ก่อนเออเจ๋งดีน้องนินครับชอบไดโนเสาร์ประเภทไหนตัวไหน
3: โทเมียงโกซอรัสซูลินทอนเน่ค่ะ
0: อ๋อชื่อเดียวเป็นตัวเดียวกับที่พี่ท็อปได้ไปขุดดูเลยนะครับอ่ะทำไมชอบตัวนี้ครับ
3: เพราะว่ามันค้นพบในประเทศไทยของเรา
0: ค้นพบในประเทศไทยน้องแม็กครับ
4: ไทโนซอรัสเล็กครับ
0: ไทโดโนซอรัสทำไมชอบตัวนี
4: ้เพราะมันมีเขี้ยวที่แหลมคมครับเอาไว้ตะคุบเหยื่อครับ
0: ก็คือมันดูน่ากลัวใช่ไหม
4: ครับ
0: เหมาะกับเด็กผู้ชายอย่างพวกเรา
4: ครับ
0: น้องครีม
5: ไซเซราท็อปค่ะ
0: ไซเซราท็อปทำไมชอบตัวนี้ครับ
5: เพราะว่ามีเขาตรงหน้าผาค่ะ
0: หนอคล้ายๆแรดแล้วอะไรอีก
5: แล้วก็ตรงหัวมันเหมือนใบพัดค่ะ
0: ค
5: ชอบตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะ
0: สวยและดูน่ากลัวดีใช่ไหมและนี่ก็คือไดโนเสาร์ที่น้องๆก็ชอบกันนะครับแต่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ล้านปีนั้นจะเป็นภารกิจอะไรไปฟังกันครับ
6: ภารกิจในวันนี้ให้น้องๆขุดค้นหาชิ้นส่วนกระดูกของไดโนเสาร์สายพันธุ์ปูเวียงโกซอรัสเซลินทอนเน่บริเวณแหล่งขุดค้นภูกุ้งข้าวแห่งนี้ให้ได้จำนวน5ชิ้นนำไปผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่ากระดูกทั้งนี้เป็นกระดูกส่วนไหนของร่างกายไดโนเสาร์ภารกิจที่ท้าทายขนาดนี้น้องๆจะทำสำเร็จกันหรือเปล่านะ
0: ภารกิจนี้นะครับขึ้นอยู่กับการสังเกตครับและการแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างก้อนหินกับโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ต๊อบก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาให้คำแนะนำกับน้องๆด้วยนะครับในการแยกแยะว่าไหนคือหินอันไหนคือโครงกระดูกเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับสวัสดีครับ
7: ก็ระหว่างก้อนหินกับกระดูกนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ก้อนหินส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นจะมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นเหลี่ยมๆแต่ถ้าเป็นกระดูกใช่ไหมคะเขาจะต้องมีรูปร่างของเขาใช่ไหมคะถ้าเป็นกระดูกซี่โครงก็จะเป็นเหมือนเป็นแท่งๆยาวๆใช่ไหมคะอันนั้นก็คือถ้ากระดูกมันสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าในไซส์ที่กระดูกไม่สมบูรณ์คือกระดูกมันแตกหักมาไม่ได้เจอทั้งชิ้นเราจะแยกออกได้ยังไงจะดูความละเอียดของก้อนหินกับเนื้อของกระดูกถ้าก้อนหินเนี่ยก็จะเห็นเป็นเม็ดทุกด้านเท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นกระดูกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นเส้นยาว
1: ๆเราต้องใช้แบบไหนคะอุปกรณ์ในการแบบขุดหามันนะคะ
7: อุปกรณ์ในการขุดก็มันก็จะมีอยู่อุปกรณ์หนักแล้วก็อุปกรณ์เบาค่ะก็คือช่วงแรกๆถ้าเราเดินสำรวจดูก่อนว่าชั้นหินที่เราจะเจอไดโนเสาร์หรือเศษกระดูกเนี่ยอยู่ด้านล่างเราก็จะใช้จอบขุดก่อนใช้พลั่วถ้าเจอที่ชั้นมันเนี่ยเราเริ่มเจอกระดูกหรือว่าเศษกระดูกเยอะหนาแน่นขึ้นเราก็จะใช้พวกค้อนธรณีพวกแปลงปัดแล้วก็พวกมีดแซะขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของค้อนธรณีก็คือจะเป็นส่วนของด้ามจับด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวค้อนด้านทู่ๆเนี่ยเราจะใช้สำหรับในการทุบก้อนหินส่วนด้านปลายเนี่ยก็ใช้ในการขุดหรือการเจาะแต่เวลาเราขุดเราก็ต้องระวังเผื่อว่ามันจะมีเศษดินหรือว่าเศษหินกระเด็นเข้าตาเราใช่ไหมคะ
0: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้ฝึกการสังเกตนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการแยกแยะระหว่างก้อนหินแล้วก็กระดูกไดโนเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามน้องๆเลยพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็ไปคิดวิทย์กับภารกิจพิชิตกระดูกไดโนเสาร์ปริศนากันได้เลย
9: เอาเลยต้องแปรงต้องมีแปรง
1: ต้องมีแปรงแปรงพละ

0: ันมา
1: ด้วย
2: เอออันนี้มา
3: เอาอันนี้มาด้วย
2: เอาอะไรอีก
1: ไม่เอาภาพอีกเหรอ
2: ถ้าเ
3: ออภารกิจที่หนูได้รับคือหาซากกระดูกไดโนเสาร์5ชิ้นให้ครบค่ะหายากค่ะไม่เคยเห็นกระดูกของจริงเคยเห็นแต่ของทดลองค่ะ
4: ไม่เคยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกก็รู้สึกเหนื่อยบ้างค่ะแต่ก็ช่วยกันค่ะ
3: ก็มีที่เซาะกับที่ขุดอะค่ะแล้วก็ที่ปัดไปขุดแต่ละจุดดูว่าจุดไหนมีหรือไม่มีอะค่ะ
5: ก้อนดินก้อนหินหรือเศษกระดูกซากไดโนเสาร์ดูเหมือนกันหมดจนแยกไม่ออกอย่างนี้น้องๆจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรท่ามกลางอากาศร้อนระอุน้องๆพยายามขุดดินและเดินสำรวจแต่ยังไม่เจอเศษกระดูกไดโนเสาร์เลยสักชิ้น
4: ไม่เจอมันก็จะมีพวกเศษขนมบ้างเศษหอยเยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยงงไม่รู้ว่าอันไหนเศษกระดูกไดโนเสาร์หรือเศษดินเศษหินอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปหาดูที่อื่นวะ
4: ไปดูเดี๋ยวจะดูตรงนี้ให้เอง
5: ด้วยความพยายามที่ไม่ลดละก้อนหิน5ชิ้นที่น้องๆคิดว่าน่าจะมีเศษกระดูกปะปนอยู่ก็ถูกค้นพบ
6: บ้ามาดูนี่ช่วยหน่อย
3: เนี่ยเหมือนได้แล้วค่ะ1ชิ้นเพราะว่ามันกระดูกมันเป็นเส้นๆเส้นๆนะคะถ้าเป็นก้อนหินก็จะเกาะตัวกันเป็นเงินก้อน
4: เป็นยาวๆค่ะเหมือนขามันนะคะมันคล้ายๆกับไม
7: ้กองไว้ไหน
4: ตรงนู้นเลย
7: ที่สุดก็เจอ
3: เชิญหาให้ได
4: ้เจอ2ก้อนนะคะ
8: อีกชิ้นนึงก็มีลักษณะสีโครงกระดูกสีขาวๆฝังอยู่ในหินครับเป็นเซลล์ขาวเป็นขีด
4: แล้วก็สังเกตตามพวกดินทั่วๆไปค่ะชั้นหินด้วยค่ะแล้วก็ที่มีไดโนเสาร์เงี้ย
9: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมภาคอีสานในบ้านเรานะครับถึงค้นพบซากเศษกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่สุดจริงๆแล้วนะครับเราค้นพบได้ทุกภาคครับภาคเหนือก็เคยค้นพบเจอนะครับภาคใต้ก็เคยค้นพบเจอแต่บริเวณภาคอีสานที่ค้นพบเยอะที่สุดก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเดินตามพี่ท็อปมาใกล้ๆนะครับพี่ท็อปจะบอกให้ฟังว่าทำไมเป็นเพราะอย่างนี้ครับน้องๆหินตะกอนบริเวณภาคอีสานนะครับเป็นหินตะกอนที่มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกับที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่นั่นเองครับและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับก็ทำให้มันดันตัวขึ้นมาจนกลายเป็นที่ราบสูงโคราชและเราจึงสามารถค้นพบเศษซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่บริเวณนี้นั่นเองครับ
4: และอีกอันนึงก็จะคล้ายกับส่วนหัวเงี้ยค่ะมันจะเหมือนตรงโครงกระดูกที่มันมีจุดๆๆๆเต็มไปหมดตอนนี้ก็กำลังปัดดูกัน
10: ให้ตรวจอันไหนคะชิ้นไหนก่อนชิ้นนี้ดูก่อนลักษณะทั้งก้อนนี่ใช่ไหมคะเราเห็นว่ามันเป็นฟอสซิลนี่คือตรงไหนคะตรงกลางตรงนี้ก็คือจะเห็นเป็นรูปร่างใช่ไหมคะ
4: เป็นกระดูก
10: รูปร่างของกระดูกว่ามีลักษณะเป็นยังไงคะ
4: เป็น
10: แท่งๆยาวๆค่ะซึ่งมีเนื้อที่แตกต่างจากหินก้อนนี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นๆนั่นก็คือเป็นเซลล์ของกระดูกใช่ไหม
4: คะ
10: นี่ใช่กระดูกก้อนละก้อนนี้ก็คือเป็นก้อนหินใหญ่ๆเหมือนกันทั้งก้อนลักษณะของหินก็คล้ายๆกันกับก้อนนี้แล้วก็เราปรากฏว่าเราเจอส่วนที่เราสงสัยว่าจะเป็นซากฟอสซิลหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีสีขาวเป็นลักษณะเป็นเส้นของกระดูกก็คือเป็นเซลล์กระดูกใช่ไหมคะลักษณะเป็นแท่งยาวที่อยู่ในหินแล้วก็มีอะไรอีกคะก้อนนี้เป็นยังไงคะน่าจะเป็นเกือบทั้งก้อนใช่ไหมคะจากที่เราดูเดี๋ยวก็คือจะแตกหักใช่ไหมคะถ้าเราดูใกล้ๆก็คือเห็นเป็นเซลล์ของกระดูกขึ้นมาเลยใช่ไหมคะทั้งก้อนทั่วทั้งก้อนเลยก้อนนี้ก็คือใช่นะคะ
5: สรุปว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์3ชิ้นยังขาดอีก2มาถูกทางแล้วครับน้องๆกระดูกไดโน

0: เสาซ่อนอยู่ตามก้อนหินแตกๆบริเวณหน้าดินเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเมื่อหัดสังเกตจนรู้ที่มาของเศษกระดูกไดโนเสาร์ที่หาเจอได้น้องๆก็เลิกขุดดินแล้วออกเดินสำรวจตามหาก้อนหินบนเนินที่อยู่ตรงตีนเขากัน
1: ได้ประมาณ4แล้วครับ4ชิ้นได้ครับสู้ครับ
0: ถึงเวลาลุ้นระทึกก้อนหินทั้ง2ก้อนนี้จะใช่กระดูกไดโนเสาร์หรือไม
2: ่ก้อนนี้อันนี้เหรอคะก
3: ้
2: อนนี้เอาดูก้อนนี้ก่อนเนาะ
3: ครับ
2: ก้อนนี้ดูปุ๊บเห็นว่าส่วนไหนที่น้องคิดว่าเป็นกระดูกคะ
1: นี่ครับ
2: ตรงนี้ที่คิดว่าเป็นกระดูกอันนี้ใช่นะคะเป็นกระดูกที่อยู่ในหิน
1: ครับ
2: ตรงไหนตรงไหนที่คิดว่าเป็นกระดูกเอ่ย
4: ตรงนี
2: ้
4: ค่ะ
2: ตรงที่อยู่ข้างในที่เราเห็นเป็นเส้นๆเป็นเซลล์กระดูกตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นกระดูกเหมือนกันค่ะอยู่ในก้อนหินใช่อันนี้เป็นกระดูกตอนนี้เราก็พบกระดูกครบทั้ง5ชิ้นแล้วเฮ
5: ้ยมนุษย์รู้จักไดโนเสาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะไดโนเสาร์ได้ถูกค้นพบอย่างเงียบๆเป็นเวลามานานแล้วแต่ในปีพุทธศักราช2384ศาสตราจารย์ริชาร์ดโอเว่นนักบรรพชีววิทยาชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2363และปีพุทธศักราช2373โดยพบว่าฟอสซิลเหล่านั้นถึงแม้จะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับช้างไม่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันซะทีเดียวนั่นคือขาอันใหญ่ของมันรับน้ำหนักของร่างกายอันใหญ่โตโดยตรงแต่สัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันทั้งหมดเช่นเต่าและจระเข้คลานไปบนพื้นด้วยขาซึ่งออกจากด้านข้างของลำตัวเพื่อที่จะให้จำได้ว่าสัตว์ตัวนี้มีขนาดใหญ่และสร้างสรรค์มาอย่างน่ากลัวเขาจึงตั้งชื่อว่าไดโนเสาร์ซึ่งมาจากภาษากรีกที่เป็นภาษาที่นิยมใช้มาตั้งชื่อพืชและสัตว์ทางวิทยาศาสตร์คำว่าไดโนแปลว่าน่ากลัวมากและเสาร์หมายถึงสัตว์เลื้อยคลานและเมื่อโอเว่นตั้งชื่อไดโนเสาร์ทุกๆคนก็เริ่มค้นหาไดโนเสาร์และก็พบพวกมันในชั้นหินที่หลายๆแห่งทั่วโลก
0: เมื่อน้องได้กระดูกไดโนเสาร์มาแล้วก็ต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อสกัดเศษดินเศษหินออกจากกระดูกโดยน้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในห้องแลบจริงๆจากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือด้วยตัวเองด้วยความระมัดระวังที่สุด
1: เวลาเราสกัดนะคะเราก็จะสกัดออกจากตัวเราไม่สกัดเข้ามาเพราะถ้าสกัดเข้ามาเป็นไงคะกระเด็นเข้าตาเราค่ะเราก็จะทำมือเอียงประมาณ45องศาถ้าประมาณ45องศาเนี่ยหินจะหลุดออกไปง่ายจะยากจะง่ายใช้เวลามากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแล้วก็ขนาดใช่ไหมคะ
0: การสกัดกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นสำคัญออกจากก้อนหินต้องใช้เวลาและความอดทนเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้น้องๆเข้าใจได้ว่าการจะเรียนรู้เรื่องอะไรให้ลึกซึ้งนั้นต้องอาศัยใจรักจริงๆ
6: ก็กังวลนิดหน่อยค่ะว่ากลัวว่าเวลาเราไปโดนกระดูกของเขามันจะเสียหายมันแบบไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรพันอะไรค่ะก็ตอนนี้ก็แล้วก็เอาออกอยู่2ชิ้นแล้วก็กำลังปัดฝุ่นที่เหลืออยู่ค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะ
7: มันต้องเป็นกระดูก
8: แขน
7: นี่มั้ย
8: ตรงฟัน
7: ไม่ใช่ฟันหลอกนี่อันนี้ค่อยกระดูกแขนนี่กระดูกแขน
8: เป็นช่วงข้างมัน
0: ถึงแม้น้องๆจะไม่สามารถสกัดกระดูกให้เสร็จสิ้นได้แต่การเรียนรู้การทำงานในขั้นตอนนี้ก็ทำให้น้องๆได้ทำความสะอาดและสังเกตชิ้นกระดูกที่เก็บมาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดความมั่นใจพวกเขาก็ขนกระดูกมุ่งหน้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อระบุชิ้นส่วนของกระดูกไดโนเสาร์ทันทีน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับ

การขุดพบกระดูกของไดโนเสาร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาคบวกกับจินตนาการที่ไม่ใช่การเดาสุ่มทำให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาของไดโนเสาร์แต่ละชนิดได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแต่เสียงของไดโนเสาร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่จะค้นหาได้แต่เชื่อหรือไม่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์เสียงไดโนเสาร์ได้แล้วโดยนำซากโครงกระดูกของเจ้าพาราโซโรโรฟัสส่วนหัวกะโหลกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนำไปศึกษาเพื่อหาทางสังเคราะห์เสียง

0: ร้องโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันโดยวิธีการมากมายทั้งการใช้เครื่องฉายรังสี X การสร้างภาพ3มิติพัฒนาซอฟต์แวร์พิเศษและการคำนวณหาความถี่ทางธรรมชาติของเสียงงานนี้ต้องค้นคว้ากันอยู่นานถึง2ปีที่สำคัญต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อสังเคราะห์เสียงให้เป็นเสียงที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนับเป็นครั้งแรกในโลกที่เราได้ยินเสียงร้องของไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วถึง75ล้านปี
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็นำเศษซากโครงกระดูกทั้ง5ชิ้นนะครับเข้ามาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับว่าชิ้นส่วนไหนนะครับเป็นโครงกระดูกส่วนไหนของไดโนเสาร์นั่นเองงานนี้ครับน้องๆ นะครับจะต้องใช้การช่างสังเกตแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเราจะต้องเอาใจช่วยน้องๆกันนะครับ
2: แล้ว
3: เพราะว่าน่าจะเป
2: ็นอันที่1
3: ได้ส่วนปลายหางซี่โครงต้นขาก็ดูความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ลักษณะความยาวกับตัวอันนี้ค่ะยากค่ะมันเปรียบเทียบยากค่ะบางอันมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะก็50 50อะค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เลือกโครงกระดูกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละชิ้นเป็นโครงกระดูกส่วนไหนคราวนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่าที่น้องๆเขาเลือกนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าและจะสามารถพิชิตภารกิจในวันนี้ได้หรือเปล่าเชิญได้เลยครับ
3: อันชิ้นแรกหนูคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกตรงส่วนเนี่ยค่ะตรงกระซี่โครงหางนะคะ
4: ตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกเชฟรอนใช่ไหมคะก็คือมันต่อมาจากตรงหางนะคะซึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกเชฟรอนตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีความยาวมากกว่านี้ไปอีกเพราะฉะนั้นกระดูกที่ใกล้เคียงแล้วก็ที่น่าจะเป็นก็คือน่าจะเป็นกระดูกส่วนซี่โครงหรือว่าริบนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะแบนแล้วก็เป็นท่อนยาวนะคะเสมอก
1: ันอันต่อมาเลยครับ
5: ตอนแรกหนูคิดว่าจะเป็นคอแต่พอดูดีๆแล้วมันเป็นคล้ายๆจะเป็นซี่โครงอะค่ะ
4: ค่ะตรงนี้ก็น้องก็ตัดสินใจเลือกถูกแล้วนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีลักษณะที่แคบยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นส่วนของกระดูกซี่โครงนะคะถูกต้องนะ
1: อันต่อมาเลยครับ
6: ตรงนี้นะคะหนูคาดว่าน่าจะเป็นปลายหางหลังสุดเลยค่ะ
4: ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะยากนิดนึงเนื่องจากว่ากระดูกของเราไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าจะใช่ก็คือน่าจะเป็นส่วนของสปายที่หางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ส่วนของแกนหางซะทีเดียวนะคะก็ให้ถูกไปค่ะ
1: โอ้ชิ้นที่4ครับ
7: ผมคิดว่าเป็นตรงต้นหางครับ
1: ก็คือสปาย
4: เป็นส่วนของสปายที่ขึ้นมาจากแกนสันหลังตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะก็มีส่วนว่าน่าจะเป็นส่วนของสปายที่เป็นของกระดูกสันหลังนะคะก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ค่ะก็ให้ถูกไปอีกหนึ่งคน
1: อันสุดท้ายครับน้องครีมคิดว่าเป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์ครับ
8: ส่วนตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับต้นขาค่ะ
4: ส่วนตรงใกล้ๆกับ
9: ต้นขาหน้าก
4: ับต้นขาหน้าอ๋อเพราะว่ามันมีรูนะคะโอ้นี่สังเกตเยอะมากนะคะก็คือว่ามันจะมีลักษณะอ้วนๆใช่ไหมคะกระดูกแต่จริงๆแล้วตรงนี้นะคะเป็นกระดูกโคลาคอยจะมีรูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้รูเนี่ยไม่ใช่นะคะโคลาคอยนี่จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆแต่ของน้องเนี่ยจะมีลักษณะที่หนาที่สุดละในบรรดากระดูกทุกตัวนะคะก็น่าจะเป็นส่วนของกระดูกระยางหรือพวกขาหน้าขาหลังมากกว่านะคะแต่ว่ามันแตกหักไม่สมบูรณ์ค่ะก็ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องบอกน้องนั้นไปก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่เราจะตอบถูกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเราจะต้องอาศัยทั้งเวลาและความชำนาญในการสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆถูกต้องเปรียบเทียบได้ถูกต้อง3ชิ้นฟังดีๆครับพี่ต๊อบให้ผ่านภารกิจครับผมสุดยอดมากเลยฮะเก่งมากจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
10: เย้
1: เก่งมากๆเลยนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆ นอกจากที่จะต้องหาชิ้นส่วนนะครับของโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังต้องนำมาเปรียบเทียบอีกนะครับว่าชิ้นส่วนอันนี้เป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์อีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถามน้องๆดีกว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดน้องครีม
8: ก็การขุดซากไดโนเสาร์ค่ะ
1: ทำไมครับทำไมถึงคิดว่าขั้นตอนนี้ยากที่สุดครับ
8: เพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูความแตกต่างด้วยค่ะว
1: ่
8: าอันไหนหินอันไหนซากไดโนเสาร์ค่ะ
1: เก่งมากนะครับอ่ะตาน้องฝ้ายบ้างครับ

0: เรามาถามน้องฝ้ายดีกว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดครับ
1: ตอนไปขุดหาซากไดโนเสาร์ค่ะ
0: ทำไมครับ
1: เพราะว่ามันร้อนแล้วก็แยกยากค่ะแยกออกยากว่าอันไหนเป็นซากอันไหนเป็นหินนะคะ
0: อืมโอเคดีมากภาคคนต่อไปเลย
2: ก็ตอนที่นำโครงกระดูกของไดโนเสาร์มาเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบางทีมันอาจจะแตกหักอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรายังไม่มีความรู้ด้านทางนี้แล้วก
0: ็ต้องสังเกต
2: ค่ะ
0: ต้องสังเกตเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันแค่เล็กนิดเดียวเองนะเอามาเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมแต่น้องๆเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้เก่งมากนะครับอย่างนี้แหละครับน้องๆวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่มันตายจากเราไปเนี่ยเป็นระยะเวลาถึงล้านปีวันนี้ครับเราสามารถที่จะศึกษามันได้และก็เก็บไว้ให้น้องๆรุ่นต่อไปศึกษาได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
4: คิดวิทย
5: ์คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เพราะเหตุใดไดโนเสาร์กินเนื้ออย่างไทแรนโนซอรัสหรือเจ้าทีเร็กซ์ซึ่งมีขาคู่หน้าที่เล็กเพียงนิดเดียวส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับ
0: แล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์หน่อย
3: ภารกิจประลองวิทย์พิชิตซากไดโนเสาร์ที
0: ่แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
2: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
1: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
4: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
2: ับ ผม
4: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้โอ้ความรู้

0: ใช้จริงๆนะคร
1: ับ ผม
0: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
0: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
0: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
0: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
1: อ
0: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ีอะไรต่างๆมา
0: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้
3: เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Greening System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Greening System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
0: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
0: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
0: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
0: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
0: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
0: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
0: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
1: ับ
0: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าการยิงนี่ก็ยิงแรงๆ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งคา
0: ร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อม โรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพ

0: ภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก
1: ็
0: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดที่ขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนแล้วฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทรก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ว่าไงและส่วนปล่องนี้ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับ

0: จะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
0: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
0: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
0: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเสียค
1: ่
0: า
1: ไม่
0: จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี
0: ่ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดียังไงแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: อ๋อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทํางานไปนานๆได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างนึงได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถนนสายเนื้อซึ่งคนที่นี่นะเขาบอกว่ามามหาสารคามทั้งทีนะต้องกินเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อนี่ขึ้นชื่อมากนะครับวันนี้เลยพามากินร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าลำชี2เขามีเนื้อนี่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แขวนกันเป็นแบบขาๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูเนื้ออะไรบ้างและเด็ดขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับ
1: นี่เลย70 บาทครับ
0: ตอนนี้อยู่กับพี่อ่อนแล้วนะครับพี่อ่อนนี่คือประจําอยู่ตรงหน้าเขียงเลยใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยผู้เห็นเนื้อนี่มีแขวนกันเป็นขาเลยนะ
2: ใช่ครับว่าเป็นโตนี่ครับไปเข่าลงเชียดแล้วก็ช้ําแล้วออกมากับมีสันมีขาหน้าขาหลังนี่นะครับ
0: ขาหน้าขาหลังสันคอ
2: ครับ
0: มีหมดตรงนี
2: ้มีครับ
0: เขาบอกว่ามามหาสารคามนี่ถ้าไม่กินเนื้อถือว่าพลาดจริงมั้ย
2: มาบ่ฮอดครับ
0: มาไม่ถึง
2: แม่นครับเพิ่นว่าเนื้อไม่สดอยู่
0: คือเส้นนี้คือเขาว่าถนนสายเนื้อเหรอ
2: ใช่
0: ทำไมเขาถึงมาขายกันตรงนี้เยอะล่ะ
2: เพราะใหญ่แม่ใหญ่พาเฮ็ดมาเหรอครับ
0: มาทำกันมาตั้งแต่โบราณโบราณปู่ย่าตายายก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: แม่นครับ
0: อ๋อคือตรงนี้ผู้เห็นว่าร้านเรานี่ลำชี2แปลว่าต้องมี1มั้ย
2: มีครับร้าน1อ่ะคือว่าเป็นลุงครับ
0: อ๋อเป็นเครือญาติกันหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วไปรับเนื้อมานี่คือวันต่อวันเลยมั้ยครับหรือว่า
2: เฮ็ดมื้อต่อมื้อครับเนื้อนี่ก็ต้องมึงนี่แหละครับพันแดงจังซี่ก็คือว่าเนื้อใหม่นี่แหละครับเนื้อมื้อนี้จังซี่แหละครับอ๋อถ้าเนื้อซี่ๆก็คือว่าเนื้อแซ่แข็งมาแล้วครับ
0: ตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าเขียงนี่คือก็จะเป็นแบบว่าทําสดลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ส่งให้ได
2: ้ส่งได้ครับ
0: แล้วทีเนี้ยก็คือมีเป็นเมนูมั้ยฮะ
2: มีครับ
0: มีเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่มีก้อยซอยจุย่างเสือย่างนมลวกขาลายต้มแซ่บต้มขมเนื้อแดดเดียวส้ม
0: เทียบเลย
2: แหนมก็มี
0: มีหมด
2: ไส้กรอกก็มีครับ
0: เออวันนี้นะสายเนื้อนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จัดเมนูเนื้อแบบเน้นๆมาให้พูดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อ่อนจัดให้
2: ครับผม
0: อ่ะเจอกันครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่อ่อน
2: ครับผม

าครับมาลองเนื้อนะครับในดินแดนแห่งเนื้อกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผู้เลยนะครับนี่เป็นลาบนะพี่เขาบอกว่านี่คือลาบเนื้อลายน่ากินมากเลยดูนุ่มมากเลยนะฮะตัดมาเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวไส้กรอบเนื้อทอดแล้วก็นี่ลวกจิ้มรวมเนื้อแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะเป็นก้อยเสือคั่วนะฮะและนี่นะครับอุรวมนะครับเป็นภาษาของที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางหน่อยก็คืออ่อมนั่นแหละเป็นอ่อมรวมเนื้อเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนเสือร้องไห้นี่มาเป็นแบบนี้ย่างใหม่นะครับมาเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มว่าดื่มด่ำได้เลยนะเพราะเนื้อมันสดนะครับแค่เอามาย่างก็อร่อยแล้วหอมมากเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นมันนะฮะเราย่างมาไม่แห้งเกินไปกลิ่นเนื้อชัดเจนหอมไม่มีกลิ่นสาบมาดูที่เมนูนี้นะครับเป็นลาบขาลายหรือว่าน่องลายนี่แหละเป็นอีกหนึ่งส่วนของเนื้อนะครับที่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อน่องลายหรือขาลายนะครับมันจะมีเอ็นแทรกอยู่มันจะมีความกรึบๆตรงนี้แหละแล้วเนื้อเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันมีความแบบนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ลาบมาได้

0: กล่อมไม่เผ็ดเกินไปนะครับออกไปทางเค็มเผ็ดอันนี้เป็นส่วนของไส้กรอกเนื้อทอดนะครับนี่มากรอบๆแบบนี้เลยไส้กรอกเนื้อทอดเนี่ยก็คือเป็นไส้กรอกอีสานแต่เป็นใช้เนื้อทำนะครับอร่อยมากเลยมีเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบบางๆแล้วกลิ่นเนื้อหอมมากเอาไปทอดนะเด็ดเลยต่อที่จานนี้นะครับก้อยเสือคั่วนะครับก็จะใช้ส่วนของเสือร้องไห้เนี่ยมาสับแล้วก็เอามาคั่วนะครับมันจะเอาแบบส่วนของเลือดมาคั่วด้วยเนาะมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับดำๆมีกับพริกด้วยแล้วก็กระเทียมผักเผือกนี่ให้เติมไม่อั้นนะครับก้อยเสือคั่วหอมมากตรงมันมันนี่แหละน้องกัดไปโดนนะมันจะหอมขึ้นมาเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะครับเค็มนิดๆแล้วมีกลิ่นของเนื้อที่มันชัดอะอร่อยต่อที่นี่เลยนะครับอุรวมนะครับหรือว่าอ่อมนั่นแหละนี่เขาจะใส่เลือดลงไปด้วยนะครับทำให้มีความข้นแล้วมีสีแบบเข้มๆหน่อยคือตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับก็จะมีผักเยอะๆรวมอยู่ในนี้นะครับอุรวมดีมากเลยเนื้อนุ่มเป็นส่วนของน่องลายนะครับรสชาติเค็มนัวมันไปอร่อยตรงที่มันเป็นเอาเลือดลงไปด้วยนี่แหละนอกจากเนื้อแล้วก็จะมีนี่เป็นเครื่องในนะครับมีม้ามมีหัวใจมีผู้โดนน้ำม้ามไปนะครับอร่อยมากเลยอ่อมคือสุดยอดไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบเบาต่อที่จานนี้นะครับเป็นลวกจิ้มรวมเนื้อนะฮะก็จะมีทั้งส่วนของเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องในนี่จะเป็นผ้าขี้ริ้วนะแล้วก็จะมีตับนี่แล้วอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับอยู่นี่คันแพนานะครับเขาบอกว่ามันจะกรึบนะครับเดี๋ยวลองดูกรึบมากเลยคันแพนานี่จะกรุบกรับนะครับคือกินแบบรสชาติอร่อยกว่าขอบกระด้งนะสำหรับผู้นะขอบกระด้งจะให้ความเหนียวกว่าแต่นี่คือกรุบกรับหนึบๆเลยนี่สุดท้ายนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดโอ้ยเนื้อแดดเดียวอร่อยมากมีขายหน้าร้านด้วยผ่านมาทางถนนสายเนื้อแวะซื้อได้เลยนะครับเอาไปทอดเองอร่อยน้ำจิ้มเด็ดสมคำล่ำลือใส่ดีน้ำขมแบบขมอร่อยขมนัวกินไปแล้วพักหวานอร่อยมากเลยมาดูราคากันหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับบอกเลยว่าไม่แพงสำหรับเมนูที่เป็นเนื้อนะฮะเริ่มจากนี่เลยไส้กรอกเนื้อทอดนะครับชิ้นละ30บาท2ชิ้น60ลาบเนื้อน่องลายนะครับหรือขาลายก็70บาทนอกนั้นนะ80บาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นลวกจิ้มรวมนะฮะก้อยเสือคั่วแล้วก็อุรวมราคา80บาทข้าวเหนียว10บาททั้งหมดวันนี้540บาทเท่านั้นนี่กินกันได้หลายคนเลยนะครับอาหารกันนี่ตกคนละไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100นะฮะได้เนื้อสดๆหวานๆมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยอยากกินเนื้อตอนไหนก็ตื่นมาแล้วก็มาได้เลยนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับถนนถีนานนท์หรือว่าถนนสายเนื้อมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับพิมพ์คำว่าลำชี2เจอแน่นอนจะมีเนื้อเป็นแบบขาใหญ่ๆเป็นเขียงอยู่ข้างหน้าร้านเลยมาลองกินดูนะครับอร่อยมาก
1: จะกวาดที่พื้นหรือจะขัดพื้นเปียกทำได้ครบจบในด้านเดียวเรื่องเดเอเตโรวันนี้ค่ะจะพาไปชมและดูวิธีการทำไม้กวาดสารพัดประโยชน์อย่างไม้กวาดใหญ่โหนดกันค่ะไม้กวาดใหญ่โหนดถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้รอเลี้ยงชาวบ้านคลองท่านตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมานานกว่า50ปีเลยค่ะ
2: มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตั้งแต่รุ่นแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเขาทำมานานประมาณ 5-60 ปีแล้วแหละตั้งแต่จำความได้คือทำไม้กวาดมาแล้วมานานมากแล้วอาชีพหลักเลยแหละเมื่อก่อนกาบต้นตาลมันเยอะไงต ้นตาลเยอะแล้วก็อุปกรณ์อะไรมันก็หาง่ายกว่าทุกวันนี้คือเขาดำรงมาตั้งนานแล้วอ่ะเราเป็นรุ่นลูกเราก็เลยอยากจะสืบทอดมาต่อเก็บคือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะ
1: โดยที่เรียกว่าไม้กวาดใยโหนดนะคะก็เพราะว่าใยโหนดนั้นได้จากกาบของต้นโหนดหรือว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำไม้กวาดนั่นเองค่ะ
2: ใยตาลใยโหนดเนี่ยแบบนี้ใยมันจะเหนียวนะเนี่ยมันอยู่ในกาบแบบนี้อยู่ข้างในแบบนี้
1: กาบโหนดที่จะนำมาใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกกาบหรือว่าทุกต้นนะคะต้องเลือกที่เหมาะสมโดยต้นโหนดที่สามารถนำกาบมาใช้ได้ก็ต้องมีความสูง3เมตรขึ้นไปส่วนกาบที่ใช้ก็ต้องเป็นกาบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
2: ที่โคนมันกาบมันเล็กอ่ะมันแข็งถ้าว่าอันที่ว่าอยู่ข้างล่างเนี้ยมันจะแห้งเห็นไหมแห้งอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ออกแช่น้ำก็ไม่เข้าเพราะลำโคนนี้ออกก่อนให้เลยลำโคนขึ้นมาประมาณเท่าโคนออกก่อนแล้วก็ชวนปลายเอาได้ตลอดเลยไปถึง
1: กาบโหนดที่ใช้ได้นะคะก็จะตัดแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ประมาณ 30-40 วันเพื่อให้ซึมน้ำกาบโหนดที่แช่น้ำแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีแดงส้มเป็นสีดำแบบนี้ค่ะจะเปื่อยเปลือกจะนิ่มและช่วยให้การทำไม้กวาดใยโหนดต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต้องให้มันเข้าน้ำให้มันเปื่อยก่อนแล้วมันไม่แข็งถ้าเอามาตีสดๆมันจะแข็งแล้วก็จะเจ็บมือด้วยพอจะขึ้นจากบ่อแล้วมันจะนิ่มกว่ามันจะนิ่มแล้วก็ตีง่ายกว่าขั้นตอนต่อไปก็เอามาทุบกับไม้มีไม้ทุบมี2แบบทุบแบบตีกับแบบทุบแบบตีไว้ตีกาบมันไงตีกาบพอมันเป็นกาบแบบนี้เรามันจะมาตีแบบนี้พอตีแบบนี้แล้วมันจะมาแบบนี้พอแบบนี้เราปอกใช่ไหมปอกพอเรามาปอกแกะเปลือกนี้มันออกหมดใช่ไหมเราก็จะใช้ไม้นี้ตีมันจะใยไม่ขาดตีให้มันละเอียดอีกต้องละเอียดแบบนี้ละเอียดแล้วก็มาสาง

0: ำหรับขั้นตอนการสางนั้นนะคะก็จะใช้ไม้สางซึ่งเป็นไม้ที่ตอกตะปูให้มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายกับหวีค่ะจะใช้สางส่วนที่เป็นขุยๆหรือที่เรียกว่าขี้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นใยแบบนี้ค่ะ
1: ก็จะสางแบบนี้มันจะได้เกลี้ยงใยมันจะได้สะอาดขึ้น
0: หลังจากนั้นก็จะนำมาตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำมามัดเป็นจุกๆค่ะโดยไม้กวาดใยโหนด1ด้ามนั้นนะคะจะใช้ใยโหนดทั้งหมด12จุกเลยค่ะสำหรับด้ามไม้กวาดนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่ผากเพราะว่าเขามีลำปล้องตรงยาวน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยนะคะนำมากราวตรงข้อเพื่อป้องกันบาดมือเวลาใช้งานส่วนตรงหัวนะคะก็ผ่าให้เป็นรูปตัว U โดยทำไว้สำหรับใส่ไม้ที่จะเป็นฐานยึดกับใยโหนดนั่นเองค่ะ
1: เป็นรูแล้วพอเราจะแต่งนิดหน่อยนะเพื่อจะให้มันเสมอกันนะไว้ใส่ไม้กางเขนไม้ใส่ไว้ตอกกับจุกไงจะได้ยึดไอ้ส่วนมากเมื่อก่อนเราใช้ไม้ปอแต่ตัวนี้ไม้ปอมันหายากก็เคยใช้ไม้ส้มชาเขาเรียกอีกชื่อนึงอะไรใช่จามจุรีแล้วก็เอาไม้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะ
0: พอทำด้ามเรียบร้อยนะคะก็จะนำจุกโหนดมาวางรัดด้วยสายพลาสติกซึ่งเหตุผลที่ไม้กวาดใยโหนดของบ้านคลองท่านนั้นแข็งแรงแล้วก็มีอายุใช้งานนานก็เพราะว่าจะทำการตอกตะปูยึดไว้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำยางนอกล้อรถมารัดเพิ่มบริเวณช่วงปลายที่อยู่ติดกับด้ามให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกตะปูย้ำความแข็งแรงกันอีกครั้งตัดแต่งส่วนปลายโหนดให้เท่ากันเพื่อความสวยงามก็จะได้ไม้กวาดใยโหนดไม้กวาดสารพัดประโยชน์1ด้ามค่ะ
1: นี่ไงแต่ใช้ตะปูตอกมันจะยึดแน่นกว่าใช้เชือกถ้าเชือกมันจะหลุดออกง่ายแต่ของเราอะชับกว่าเรามั่นใจใช่เราตั้งใจเราทำทุกขั้นตอนก็ปราณีตนะคือมันใช้ได้นานอะไรประมาณนี้ใช้ได้นานอันนึงถ้าคนใช้ดีๆก็ประมาณปี2ปีนะอันนึงอ่ะ
0: การผลิตไม้กวาดใยโหนดนั้นใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะแม้คนจะทำน้อยลงแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวและเด็กๆที่สนใจจึงมีการรวมเป็นกลุ่มทำไม้กวาดใยโหนดปากคลองท่านเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชุมชนคุณผู้ชมที่สนใจไม้กวาดสารพัดประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางกลุ่มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาที่แหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสตรอเบอรี่ลูกแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่สวนนี้เนี่ยเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเขาจะมีวิธีการปลูกยังไงนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับแม่นานะคะเจ้าของไร่ดิสพงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อันเนี้ยมินเคยไปเที่ยวอยู่สวนสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะปลูกคล้ายๆแม่ก็คือปลูกเป็นร่องๆค่ะแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยคลุมหน้าดินเอาไว้แล้วก็มีต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางแต่ที่แปลกคือมินเห็นว่าแม่ปลูกนี่อันนี้คือต้น
2: กระเทียมค่ะ
0: ต้นกระเทียมแม่ปลูกแทรกเข้าไปเนี่ยระหว่างสตรอเบอรี่นี่คือมีทุกแถวเลยนะคะตั้งแต่แปลงแรกยันแปลงสุดท้ายเนี
2: ่
0: ยเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคเหรอคะแม
2: ่ก็จะว่าเทคนิคก็ใช่ช่วยไล่แมลงบางอย่างได้เหมือนกันค่ะแต่เราจะปลูกไว้คือเอาไว้กินแล้วก็ขายด้วย
0: สตรอเบอรี่กับกระเทียม
2: ค่ะได้ค่ะก็แม่ก็จะใช้ประเภทน้ำหมักแล้วก็เชื้อราฆ่าแมลงก็มีเชื้อราฆ่าเชื้อราก็มีค่ะแล้วก็มีน้ำหมักไล่แมลงหลายตัวด้วย
0: แล้วศัตรูพืชของสตรอเบอรี่เนี่ยคืออะไรแม
2: ่เพี้ยไฟแล้วก็อะไรแดงต้นจะแค่แกนแล้วลูกเขาจะไม่ค่อยออกอะค่ะค่ะนี่คือศัตรูตัว
0: ฉกาจของสตรอเบอรี่การปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดภัยของแม่นานะคะจะต้องดูแลแปลงกันเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเตรียมแปลงปลูกในช่วงนอกฤดูเลยค่ะส จะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะหรือว่าปอเทืองเพื่อบำรุงดินมีการฝังปุ๋ยหมักในช่วงยกร่องเพื่อเพิ่มธาตุอาหารการดูแลต้นนะคะก็จะใช้ชีวพันธุ์ปลอดสารอย่างน้ำหมักและเชื้อราที่เป็นประโยชน์และตลอดฤดูกาลนะคะก็ต้องหมั่นดูแลถอนวัชพืชทำสาวตัดแต่งใบแก่เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและให้สตรอเบอรี่นั้นให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ
3: เราต้องเก็บลูกแบบไหนคะแม่
2: ก็ลูกที่มันออกสีแล้วค่ะ
3: ลูกที่มันออกสีแล้วแบบนี้ค่ะนี่มินให้ดูว่าช่อนี้เนี่ยคือสมบูรณ์เลยใบสวยมีดอกน่ารักน่ารักแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่เยอะแยะแต่ว่าลูกที่ดูจะเก็บได้คืออันนี้เนาะคราวนี้วิธีการนี่หนูต้องเด็ดยังไง
4: แบบนี้ค่ะ
3: ให้ดูว่าแม่เก็บเนี่ยก็คือมีขั้วติดมาด้วย
2: ต้องมีขั้วติดเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มีขั้วไปจับที่หน่วยหรือที่ลูกมันอ่ะแล้วก็มันจะช้ำ
3: โอเคไปเพราะฉะนั้นเลือกเก็บลูกแบบนี้เดี๋ยวมินทำลูกนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: ได้ค่ะ
0: ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่มากถึง 4,120 ไร่เลยค่ะซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลบ่อแก้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอยสูงอยู่ในหุบเขามีอากาศหนาวเย็นซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ค่ะลักษณะผลจะเป็นรูปทรงกล้วยเมื่อสุกจะมีสีแดงสดใสรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะ
3: เขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยหนูจะได้เริ่มกินตั้งแต่เดือนไหนไปจนถึงเดือนไหน
2: พฤศจิกาก็เริ่มแล้ว
3: ไปจนถึงเดือน
2: อย่างเก่งก็มีนาเนี่ยแหละค่ะมีนาสิ้นเดือนก็จะหมดละจะไม่นานอะไรพอถึงฤดูนั้นมาจะมีฝนสตรอเบอรี่เขาไม่ชอบฝน

0: โมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสวนแม่เนี่ยคือเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บชิมหน่อยดีกว่าแม่
1: ชิมได้เลยค่ะ
2: ลูกแบบไหนดีแม่จ๋า
1: ถ้าอยากฉ่ำๆต้องแบบนี
0: ้โอ้ยนี่แดงฉ่ำมากนี่คือเขาเรียกว่าสุกคาต้นเลยเนาะแม่เนาะหวานมากหวานชื่นใจมากแม่คือเปรี้ยวน้อยมากค่ะเหมือนระยะลูกเนี้ยที่มินกินอ่ะคือเขามีความสุกเต็มที่ของเขาแหละและที่สำคัญคือเนื้อไม่เละเลยเพราะว่าเราเด็ดเอาไว้จากต้นแบบสดๆ
1: ค่ะ
0: และอากาศที่นี่คือเย็นมากนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ไม่ต้องแช่นี่เดี๋ยวจะให้ชิมแบบนี้ยิ่งช้ำมาก
0: จริงหรอ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี้ยลูกที่มินกินมันแดงกว่าอันนี้นะแม่
1: น้องชิมดูค่ะแล้วจะรู้รสชาติเป็นยังไง
0: ลูกเนี้ยเล็กกว่าลูกเมื่อกี้แล้วก็สีเนี่ยอ่อนกว่าเมื่อกี้ด้วย
1: ต้องชิมรสชาติต่างกัน
0: อุ๊ยทำไมมันหวานกว่าแม
1: ่มันก็ไม่รู้นะลูกเล็กๆมันจะหวานนะคะ
0: แล้วมันหอมกว่าด้วยอุ๊ยแปลกมากกรอบกว่าหวานกว่าหอมกว่าเฉยเลย
1: ต้องชิมหลายๆสีให้สีนี้ชิมอีก
0: แม่จะ
1: ชิมทุกวัน
0: อ
1: ะ
0: เอามาสัก10สีค่ะแม
1: ่มันจะแตกต่างกันไปอะรสชาติแต่ละสี
0: แม่มันก็อร่อยอยู่ดีอะ
1: ค่ะอร่อยค่ะ
0: เปรี้ยวน้อยมาก
1: แล้วถ้าม
0: ันหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะสตรอเบอรี่แต่ว่ามันหอมอะ
1: ค่ะมันจะกินของสตรอเบอรี่ออกอะเขากินเฉพาะตัวของเขามีค่ะ
0: เนาะปกติเนี่ยหนูก็จะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่แต่อันนี้มันมีความหอมของดอกไม้มาด้วยมันว่านี่อาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้จากการที่เราไปซื้อที่เขาเก็บมานานๆแล้วอะถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันว่ามันได้ตอนที่เราเด็ดปุ๊บแล้วมันกินปั๊บเลย
1: ลูกค้าเขาจะชอบหวานๆกรอบๆค่ะก็คือเขาจะโทรมาพูดคุยด้วยก
0: ็
1: มีค่ะ
0: มีฟีดแบ็กมาหาเราเนาะ
1: มีค่ะ
0: สตรอเบอรี่มีกี่ไซส์ที่แม่ขายอยู
1: ่ถ้าที่แม่แพ็คกล่องมันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็กลางเล็กค่ะตามกล่องแต่ว่าคัดทั่วไปที่เขาขายตามตลาดจะมี VIP แล้วก็มีพิเศษแล้วก็มีจัมโบ
0: ้
1: ลูกใหญ่กลางเล็ก
0: โอ้โห
1: จิ๋ว
0: แต่แบบนี้สำหรับหนูก็คือ VIP แล้วเพราะว่าเก็บในสวนสดๆแล้วก็กินกันสดๆแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่ที่เก็บมาสดๆนะคะก็จะถูกคัดแบ่งขนาดแล้วก็คุณภาพแพ็คลงกล่องส่งขายค่ะโดยที่สวนของแม่นานะคะจะส่งขาย2ที่ด้วยกันทั้งในห้างริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่และส่งให้กับลงเพื่อขายในพื้นที่ห่างไกลถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะชิมสตรอเบอรี่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการเรื่องเดเอตาโรของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15

เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: น้องสาวคนสวยขันเต้นรำของเจ้าช่างงดงามตราตรึงใจยิ่งกว่าดวงดาวบนฟากฟ้าพี่ชายสุดหล่อคนนี้อยากรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกว่านี้เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไปจ้าพี่เลี้ยงเอง
1: ไม่ค่อยฉลาดทำตัวแปลกๆชอบพูดกับดอกไม้อยู่ฝ่ายเดียว
2: ไม่คิดหรอหรือหิวนะฮะวะไม่สนใจเลยอ่ะเจ้าแพนเตอร์นะครับบางครั้งเนี่ยก็เอาแต่ใจแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยก็ว่านอนสอนง่ายนะครับเชื่อในสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยพูดทุกอย่างเลยเดาอารมณ์มันไม่ถูกเหมือนกันครับถึงเราจะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดกับสัตว์เหล่านี้ได้นะครับแต่สัตว์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะเข้าใจเสียงหรือว่าคำสั่งของเราแล้วก็ตอบสนองของเราได้แตกต่างจากพืชนะครับหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากกระถางได้นะครับเพราะว่าพืชและสัตว์เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากเลยทำให้เราสามารถแยกสัตว์แล้วก็พืชออกจากกันได้ง่ายๆครับแต่สัตว์ในโลกนี้นะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างมากเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยก็มี4ขานะครับมันเดินแล้วก็วิ่งด้วยขาทั้ง4ข้างของมันแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์บกไม่ชอบว่ายน้ำแน่นอนไม่ใช่สัตว์น้ำนะครับและเจ้าแพนเตอร์เองนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนเราเลยนะครับนี่ไงมีนมด้วยแต่เจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นตัวผู้นะครับไม่มีน้ำนมให้ลูกกินนะครับเหมือนตัวเมียแล้วสัตว์ชนิดอื่นๆล่ะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์ยังไงบ้างอย่างเช่นสัตว์จำพวกแมลงนะครับอย่างด้วงตัวนี้นอกจากด้วงจะมีขนาดที่เล็กกว่าเจ้าแพนเตอร์มากแล้วนะครับภายนอกของด้วงเนี่ยยังมีโครงร่างแข็งที่คอยปกป้องมันจากอันตรายต่างๆด้วยนะครับส่วนแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยด้านนอกของมันเป็นขนที่นุ่มฟูแล้วก็มีตัวนุ่มนิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าแพนเตอร์เนี่ยอ่อนแอนะครับเพราะภายในร่างกายของเจ้าแพนเตอร์นะครับมีโครงกระดูกที่ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายในอยู่และยังเชื่อมต่อกับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อทำให้ช่วยในการเคลื่อนไหวด้วยครับโครงกระดูกหรือว่าโครงร่างแข็งเหล่านี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์เป็นประเภทต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับทำให้เราสามารถแบ่งสัตว์ออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายในหรือว่ากระดูกสันหลังเราเรียกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังครับอีกประเภทนึงคือสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกอย่างเจ้าแมลงตัวนี้คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองครับซึ่งพวกเราทุกคนนะครับมีโครงกระดูกอยู่ภายในร่างกายจึงจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกับเจ้าแพนเตอร์ครับและสัตว์มีกระดูกสันหลังยังแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับมี1ปลา2สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก3สัตว์เลื้อยคลาน4สัตว์จำพวกนกและก็5สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
3: คำถามจระเข้จัดเป็นสัตว์ประเภทใดปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลานคำตอบก็คือสัตว์เลื้อยคลานยังไงล่ะจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุยืนถึง70ปีจระเข้บางชนิดเมื่อโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง9เมตรเลยทีเดียวมาต่อกันด้วยคำถามที่2สัตว์ใดต่อไปนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหอยงวงช้างโลมาหรือว่าหมึกยักษ์คำตอบก็คือโลมาถึงแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและรูปร่างคล้ายกับพวกปลาแต่มันก็ไม่ใช่ปลานะโลมาขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและเป็นมิตรและมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดแต่ที่ประเทศไทยจะพบได้แค่โลมาอิราวดีกับโลมาปากขวดเท่านั้น

0: จ้านี่มันมีหนวดยาวหลายหนวดหนวดเหมือนกับหมึกยักษ์เลยก็จริงแต่มันตัวเล็กมากหรือมันจะยังเป็นเด็กอยู่แค่หน้าแก่มากแล้วมันยังเดินมาอยู่บนบกได้ตลอดเวลาด้วยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษคงไม่ใช่สายพันธุ์พิเศษหายใจในน้ำไม่ได้ไม่ใช่สัตว์น้ำแบบกุ้งหอยปูปลาและหมึก
1: วันนี้อากาศดีมากเลยนะฉันว่าจะไปหาน้ำหวานกินซะหน่อย
2: วันนี้ฉันคิดว่าจะไปสำรวจที่สวนผลไม้ฝั่งโน้นหน่อยกลิ่นมันลอยมาหอมน่ากินมากเลย
1: เอาแบบที่หวานมากๆเลยเป็นไงเอ๊แต่หวานไปก็ไม่ดีนะอาจจะทำให้อ้วนเหมือนแมลงเต่าทองก็ได้ไหนว่าไง
0: นิสัยคล้ายกันมากมีเขาบนหัวเหมือนกันด้วย
2: ถ้าผลไม้อร่อยถูกใจฉันก็จะยึดมาเป็นของตัวเองให้หมดแล้วก็กำจัดเจ้าพวกมนุษย์ไปซะ
1: ช่างเถอะใครสนกันไปเถอะ
0: ไม่ใช่ผีเสื้อไม่มีปีกบินไม่ได้ไม่ใช่แมลงที่บินได้ไม่ใช่นกนายทำอะไรอยู่น่ะนายกำลังจะไปไหนนายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนายจะให้ฉันลองชิมรสชาตินายได้ไหม

เราจำแนกประเภทของสัตว์ต่างๆโดยดูจากลักษณะภายนอกของพวกมันนะครับแล้วอวัยวะภายในของพวกมันล่ะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับถ้ามีใครสงสัยนะครับเรามาเริ่มภารกิจสำรวจภายในกันเลยดีกว่าโดยเราจะไปเริ่มจากสัตว์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เคยกินเป็นอาหารมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าน้องๆ อาจจะยังไม่เคยเห็นพวกมันตัวเต็มๆหรือว่าสำรวจร่างกายมันเลยเหล่านี้กุ้งหอยปูปลาแล้วก็หมึกเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งสิ้นแต่เวลาเราดูลักษณะภายนอกแล้วนะครับพวกมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราลองจับดูหอยเนี่ยนะครับมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกส่วนปูก็มีกระดองส่วนที่เป็นเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเช่นกันส่วนกุ้งนะครับจะมีเปลือกที่บางกว่าหอยและปูแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่นะครับส่วนปลาเนี่ยนะครับมีเพียงแค่เกล็ดบางๆห่อหุ้มอยู่ส่วนหมึกเนี่ยนะครับไม่มีส่วนที่แข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกเลยครับเอาล่ะครับเรามาสำรวจดูภายในของพวกมันดีกว่าหมึกพอหั่นดูแล้วแทบไม่มีอะไรอยู่ในตัวของมันเลยนอกจากเครื่องในเล็กน้อยหอยเองก็เหมือนกันมีแต่เนื้อนิ่มๆปูมีเนื้อสีขาวนิ่มๆและมันอยู่ด้านในไม่มีกระดูกกุ้งก็มีแค่เนื้อนิ่มๆอยู่ด้านในไม่มีกระดูกแต่ปลา

0: มีก้างหรือกระดูกเป็นแกนอยู่ภายในตัวด้วยกุ้งหอยปูและหมึกนั้นจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนปลานั้นเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจโดยใช้เหงือกมีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ผิวหนังมีเกล็ดชิ้นเล็กๆติดอยู่เต็มทั่วตัวปลาจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิตและวางไข่จำนวนมากในน้ำส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างหมึกนั้นจะเห็นได้ว่ามีลำตัวอ่อนนิ่มต่างจากกุ้งหอยและปูที่มีเปลือกแข็งๆห่อหุ้มอยู่ภายนอกด้วยมันมีหนวดอยู่หลายเส้นเพื่อใช้ในการจับเหยื่อและข่มขู่คู่ต่อสู้อีกทั้งมันยังสามารถปล่อยน้ำหมึกออกมาเพื่อช่วยในการพรางตัวได้อีกด้วยส่วนกุ้งและปูนั้นถึงจะดูต่างกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากุ้งและปูนั้นมีขาเป็นป้องๆอยู่หลายขาเหมือนกันเลยเราได้สำรวจร่างกายของสัตว์น้ำกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาสำรวจร่างกายของสัตว์ปีกกันดูบ้างเป็ดและไก่เป็นสัตว์ปีกสองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับนกเหมือนกันแต่บินสูงๆไม่ได้ปากเป็ดจะแบนๆส่วนไก่ปากจะแหลมหัวเป็ดจะเรียบๆส่วนไก่จะมีหงอนที่หัวเท้าเป็ดจะแบนติดกันเป็นพืชส่วนเท้าไก่จะเป็นแฉกแหลมๆ แล้วภายในล่ะจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันยังไงเรามาผ่าสำรวจกันเลยดีกว่าครับนี่คือเป็ดและนี่คือไก่อวัยวะต่างๆของพวกมันคล้ายกันมากมีกระดูกที่ส่วนต่างๆเหมือนกันถึงขนาดจะต่างกันนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วดูคล้ายกันมากเลยสมแล้วที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันเป็ดและไก่มี2ปีกและ2เท้าเหมือนกันพวกมันทั้ง2บินสูงๆไม่ได้และร่างกายของพวกมันดูเหมือนกันมากเพราะมันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแต่เป็ดว่ายน้ำเก่งมากขนของเป็ดมีน้ำมันทำให้ตัวลอยน้ำได้เท้าที่มีแผ่นหนังติดกันของมันใช้แทนพายช่วยในการว่ายน้ำได้ดีส่วนไก่ไม่ชอบน้ำเลยมันว่ายน้ำไม่เป็นและมันมักจะใช้เท้าของมันเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามพื้นดินและมีเสียงขันที่ทรงพลังเห็นไหมครับน้องๆแค่สัตว์ที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างเป็ดกับไก่ทั้งคู่ก็มีความเหมือนและแตกต่างกันทั้งที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันทำให้เห็นว่าสัตว์ปีกมีหลายชนิดน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับน้อง
1: ๆมาช่วยคิดกันหน่อยว่าเจ้าตัวนี้คือใครกันเกิดมาอยู่ในน้ำพอเติบโตขึ้นก็อยู่บนบกได้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีปุ่มบนผิวหนังดูคล้ายๆกบแต่ไม่ได้ร้องอบๆนะคางคกยังไงล่ะคางคกเป็นพวกเดียวกันกับกบแต่มีปุ่มเท่ๆที่ผิวหนังซึ่งมีพิษร้ายแรงอยู่ด้วยอย่าคิดว่าจะจับกินเลยทีเดียวยังไม่หมดมาสนุกกับคำถามกันต่อเลยตัวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่หัวของมันดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแขนของมันค่อนข้างยาวมันไม่มีหางและมันก็คือลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันคือกอริลลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวตอนกลางของทวีปแอฟริกาตัวของพวกมันสูงประมาณ150เซนติเมตรและตัวผู้โตเต็มที่น้ำหนักอาจจะมากถึง195กิโลกรัมเลยทีเดียวว
0: ันไหนตื่นเช้ามาแล้วได้ยินเสียงนกร้องครับก็จะทำให้เรารู้สึกสดใสมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนตื่นก่อนเวลาเพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าแพนเตอร์เนี่ยทะเลาะ กับสุนัขข้างบ้านแล้วเราก็หน้าตาก็จะดูงัวงัวงัวเงี้ยแบบนี้ครับและถ้าเมื่อคืนเราลืมเก็บขนมที่เรากินทิ้งไว้นะครับก็จะเจอเจ้ามดตัวเล็กๆเนี่ยมาช่วยเรากินขนมแบบนี้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอกับแมลงสาบด้วยก็ได้นะครับ จริงๆแล้วนะครับทุกๆวันเนี่ยเราเจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าสังเกตสัตว์เหล่านั้นนะครับพี่ข้าวจะบอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะการช่างสังเกตครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะชวนน้องๆสังเกตสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับที่น้องๆเจอทุกวันว่ามีสัตว์กี่ชนิดมีสัตว์อะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวมีลักษณะยังไงพี่ข้าวมีวิธีง่ายๆแล้วก็สนุกๆให้น้องๆลองทำนะครับวิธีแรกเนี่ยคือเราสามารถที่จะแยกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสัตว์น้ำก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันเช่นปลากุ้งหอยปูนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตอนเด็กๆ เขาก็อาศัยอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นเจ้ากบครับนอกจากนั้นเรายังสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างเช่นปลาอาศัยอยู่ในน้ำก็จริงแต่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่พวกหมึกกุ้งหรือว่าหอยนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับแต่ถึงจะเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นสัตว์จำพวกนกหรือว่าสัตว์ปีกบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำได้บางตัวก็ว่ายน้ำไม่ได้บางตัวเนี่ยบินได้สูงเลยแต่บางตัวก็บินได้นิดหน่อยเช่นไก่หรือว่าเป็ดนะครับหรือบางตัวก็บินไม่ได้เลยอย่างเช่นนกกีวีนกเพนกวินหรือว่านกกระจอกเทศครับแม้แต่แมวอย่างเจ้าแพนเตอร์นะครับก็มีความแตกต่างกันหลายสายพันธุ์เลยล่ะครับอย่างเจ้าแพนเตอร์เองนะครับเป็นพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์แต่ถ้าเกิดเป็นแมวที่ขนฟูๆแบบนี้นะครับคือแมวพันธุ์เปอร์เซียส่วนแมวที่มีลายคล้ายๆกับเสือแบบนี้คือพันธุ์เบงกอลครับส่วนแมวที่มีความเป็นไทยๆหน้าเข้มๆสีตัวอ่อนๆอย่างนี้เรียกว่าแมววิเชียรมาศครับแม้กระทั่งแมวพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์มีลักษณะนิสัยความชอบที่ไม่เหมือนกันทำให้เราสามารถจะแยกแมวของเราจากแมวของคนอื่นได้ครับคนเราเองก็เหมือนกันนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะนิสัยความชอบไม่ชอบที่แตกต่างกันแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันได้โดยการทำความรู้จักซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดคุยสื่อสารทำความดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนอกจากเราจะทำดีต่อคนด้วยกันเองแล้วนะครับสัตว์ร่วมโลกอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมีความรักความเมตตากับพวกเขาด้วยถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านน้องๆต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจพวกเขานะครับว่าเขาต้องการมีความชอบอะไรเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกวิธีให้อาหารในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้อยู่กับพวกเราไปได้นานๆยังไงล่ะครับ
2: พวกนายไม่ต้องห่วงอยากได้คำแนะนำอะไรถามมาได้เลยถือเป็นการศึกษาของฉันด้วยเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้น
3: ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวอ้วนสีเขียวตลกตลกอย่างเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์เอ้ยใจดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว
2: ้ปากไม่ดีทำตัวน่าสงสัยพวกเราอยากอยู่ที่นี่โดยไม่ให้ใครขับไล่หรือมาทำร้ายเราจะต้องทำยังไงดีอ่ะเรื่องนี้ง่ายมากพวกนายก็แปลงร่างให้เหมือนพวกเราสิยอดเยี่ยมมากตอนนี้พวกนายดูเหมือนพวกเราเปี๊ยบเลย
4: โอ้โหพวกนายดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยในเมื่อพวกนายดูเหมือนพวกเราแล้วฉันก็จะยอมเป็นเพื่อนกับพวกนายก็แล้วกันนะ
3: ขอบคุณนายมากแต่สำหรับฉันนายยังเป็นแค่ลูกกระจอกที่เหมาะจะมารับใช้พวกชนชั้นสูงอย่างพวกเราเหมือนเดิม
4: เอาล่ะวันอากาศดีๆแบบนี้ฉันจะพาพวกนายทัวร์เองตามมาทางนี้เลยนี่คือรังนกใหญ่ที่นี่มีอาหารและความสนุกมากมายรออยู่เพียงขึ้นไปที่ด้านบนรังที่สวยงามนั้นพวกนายรออะไรอยู่ล่ะไปเลยThank you.

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: โครงการวิจัยไอซ์เมอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นโครงการวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาจากองค์กร National Institute of Health หรือ NIH เราได้ดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมในโครงการวิจัยของเรานะครับในหลักแง่ในอย่างแรกก็คือเราได้อาสาสมัครมาช่วยเราในการเก็บเลือดเพื่อจะไปตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างที่สองก็คือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่วิจัยซึ่งเป็นชาวบ้านในท้องที่นะครับซึ่งมาช่วยเราในการจับยุงเพื่อที่จะดูว่ายุงประเภทไหนที่เป็นพาหะหลักในประเทศไทย
4: ในพื้นที่ทางฝั่งเราเนี่ยค่ะเราพบว่ามีชาวบ้านซึ่งมีเชื้อมาลาเรียแต่ไม่มีอาการอยู่เยอะชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาไม่ป่วยเขาก็ไม่หาหมอเราก็พบว่าประมาณ 5% นะคะของประชากรกลุ่มนี้เชื้อในตัวเขาเนี่ยสามารถติดต่อในยุงได้
5: ไอซ์เมอร์เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาการระบาดของไข้มาลาเรียในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกในส่วนไอซ์เมอร์เอเชียมีผู้วิจัยหลักคือดร.ลีวังชุยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทในสหรัฐอเมริการ่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันวิจัยในจีนและพม่า
3: โครงการวิจัยนี้เนี่ยเป็นการสร้าง Excellence Centerน่าจะประมาณ10ศูนย์ทั่วโลกมีทั้งในประเทศ Southeast Asia ในอินเดียในแอฟริกาแล้วก็ใน South America แล้วก็ในปาปัวนิวกินี1ใน10ศูนย์เนี่ยก็คือหน่วยของเราซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยจีนพม่าแล้วก็สหรัฐอเมริกา
4: ทีนี้พูดถึงงานวิจัยที่เราทำในประเทศไทยนะคะเราก็เลือกพื้นที่ที่อำเภอท่าสองอย่างเพราะว่าเป็นเขตชายแดนที่ติดต่อไทย

0: มาแล้วก็มีการระบาดของมาลาเรียโดยปกติแล้วก็มากที่สุดในประเทศถ้าเราจะกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยเนี่ยเราคงตามรักษาเฉพาะผู้ป่วยหรือคนมีอาการที่มาที่คลินิกไม่ได้แล้วเราคงต้องทำเชิงรุกในการลงพื้นที่แล้วหาอีกว่าใครมีเชื้อแต่ไม่มีอาการเราก็มีงานวิจัยที่ให้นักวิจัยของเราที่เป็นโพสต์ด็อกที่ได้ทุนเทรนนิ่งแกรนด์อันนั้นนะคะก็ลองศึกษาว่าเอ๊ะภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนที่ไม่มีอาการเนี่ยร่างกายทำงานยังไงนะคะทำไมเขาถึงอยู่กับเชื้อได้อย่างมีความสุขและไม่ป่วย
1: ถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอยู่2 ส่วนส่วนแรกคือเราต้องเข้าใจพาหะของโรคคือยุงก้นปล่องส่วนที่2ก็คือคนสิ่งเข้าใจก็คือในขณะนี้เนี่ยคือในท้องที่เนี่ยยุงก้นปล่องมีหลายชนิดเรายังไม่ทราบแน่ว่าชนิดไหนในประเทศไทยที่เป็นพาหะหนักในท้องที่ที่เราศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำการจับยุงแล้วก็มาตรวจดูว่ายุงเนี่ยเป็นเชื้ออะไรส่วนในส่วนของคนการศึกษาเบื้องต้นของเราเนี่ยทำให้เราทราบว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อมาลาเรียที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับจะไม่มีอาการเขาสามารถมีเชื้อเขาไม่ป่วยเขาไม่ไปหาหมอเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็น carrier ที่อยู่ในท้องที่แล้วก็ต้องพยายามลิงก์กันครับว่าเฮ้ยยุงไหนนะที่เป็นพาหะหลักยุงนี้มีพฤติกรรมอย่างไรเขากัดคนตอนไหนนะครับส่วนคนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนที่มีเชื้อเนี่ยใครคือคนที่มีเชื้อครับเราไม่สามารถจะไปตรวจเขาได้ตลอดเวลาแต่เราจะสามารถบอกว่าคนที่มีลักษณะหรือการใช้ชีวิตแบบไหนที่มีโอกาสที่จะมีเชื้อและแพร่เชื้อได้

0: เราตรวจเจอเชื้อเนี่ยถ้ายุงมากัดเขาเนี่ยเขาสามารถจะส่งต่อเชื้อไปให้คนอื่นๆในหมู่บ้านได้ไหมเราก็ทำการทดลองโดยเจาะเลือดกลุ่มอาสาสมัครซึ่งไม่มีอาการเนี่ยนะคะแต่ว่ามีเชื้อมาเรียแล้วก็ลองให้ยุงของเรากินในห้องทดลองเจาะเลือดแล้วก็ส่งให้ยุงกินแล้วก็พบว่าประมาณ 5% นะคะของประชากรกลุ่มนี้เชื้อในตัวเขาเนี่ยสามารถติดต่อในยุงได้
1: และข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแนวทางในการควบคุมและกำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทยจริงๆผมว่าเขาให้ทุนเรามาเนี่ยเพื่อหนึ่งคือสร้างองค์ความรู้ข้อมูลในท้องที่ตามชายแดนไทยพม่าจริงๆแล้วมีไม่เยอะการที่เราได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของการระบาดนะครับว่าคนที่มีติดเชื้อแต่ไม่มีอาการเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะประมาณเท่าไหร่คนกลุ่มนี้เนี่ยคือใครนะครับเขามีอาชีพอะไรเขาอายุเท่าไหร่เขาเดินทางไปไหนมาบ้างข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางและนโยบายที่จะควบคุมโรคมาลาเรียข้อสรุปหลักๆที่เราได้ณตอนนี้ก็คือ 1. มีประชากรจำนวนมากที่ติดเชื้ออยู่ในท้องที่และไม่มีอาการ 2.คนเหล่านี้สามารถจะติดยุงได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นซอร์สของทรานสมิชชันนะครับเขาไม่มีอาการเขาไม่ไปหาหมอเขาไม่รับการรักษามันเขาติดยุงแล้วยุงก็จะไปติดคนอื่นๆได้นี่คือข้อมูลหลักที่เราได้มาณตอนนี
0: ้โครงการนี้เป็นโครงการที่ศึกษาระบาดวิทยาโดยรวมเลยทีเดียวนะคะเป็นโครงการที่ทำให้อยู่กับพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นโครงการระยะยาวแล้วก็หวังว่าความรู้ที่เราได้จะไปพัฒนาวิธีป้องกันนะคะแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การระบาดของมาลาเรียยังอยู่ในพื้นที่ค่ะ

สวัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอดและรายการ Worldwide Witพิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: กได้บ้าง
1: ถ้าวันหนึ่งขณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
2: แว่นขยาย
1: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุกได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟ

0: ผมได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้ว่านสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: ว่านสายตาเนี่ยมันเหมือนกับว่านขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
4: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
3: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
0: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อสอนไว้ว่าให้

0: แบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอากิ่งไม้นี่นะครับมาขูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
1: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
2: เย้

0: องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนุชล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอได้ค่ะ
0: แล้วไทเกอร์อ่ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนุชเหมือนกันครับและอีกอย่างก้อนอันเนี้ยมันเล็กไปครับมันควรอันใหญ่แบบนี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงจึงจุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได
4: ้และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและมากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
0: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
3: เย้
1: ไปไหนล่ะพี่นิว
0: ขอโทษทีอ่ะหายไปได้ยังไงเนี่ย
1: อ้าวอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
0: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นี่นา
2: ทำยังไงอ่ะพี
1: ่ทำยังไง
4: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์หนูนั่นเองครับ

0: น้องแพรมีดินสอไหม
1: มีครับขอยืม
0: นี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: สอบเป็นยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โหลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ที่ถุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนนูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนนูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนนูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนนูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: อ้าว
2: เฮ้ยแว่นขยาย
3: ใช
5: ่ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยไทเกอร์
3: ไม่รู้คร
4: ับอยู่ในนั้น
5: ได้ยังไงนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟอะไรดีกว่า
6: ไม่งั้นอ่ะ
5: แดดหมดอดกินนะ

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้สูงได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: ไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู
2: ่คิดจะเอาไอแผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ข้างล่างครับ
1: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
2: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแสงดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้หลอดขึ้น
1: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้ตกยากที่สุด
2: ผมคิดว่าไก่ครับ
1: ไก่เพราะอะไรครับ
2: พวกไก่มันมีหนังเยอะแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
1: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
2: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับมันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได
1: ้นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
3: คือจะเอาทั้งหมดเนี่ยครับเครื่องขยายนะครับ
1: ครับ
3: ให้แสงมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้มันไปโดนไก่ครับ
1: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
3: เดี๋ยวจะตัดครับ
1: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
3: แบบว่าให้มันร้อนเร็วๆครับ
1: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพนคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
3: ของผมครับ
1: ของผมใช่ไหมครับ
3: คิดว่ามันน่าสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
1: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
4: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องแดดค่ะแล้วก็เอาอุ่นมาช่วยสะท้อน
1: แล้วเราคิดว่าของใครเนี่ยสุกยากสุด
4: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข
1: ่ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
4: ไข่เนี่ยคือขนาดมันเอาใส่กระทะร้อนๆทอดมันยังอีกมันยังนานแล้วค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
1: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: แพนน้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่เนี่ยครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: แล้วต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมๆกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: ูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี้อีก
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะทำอะไรอยู่ครับไทเกอร
2: ์อ๋อเพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟมมาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้2อย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: ไอเกอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่แล้วครับจะเป็น
0: โอ้โหสภาพอย่างนี้

0: 2 1หมดเวลาครับเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
2: มีช่วงนึงติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงนึงตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
2: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแทนที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
2: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
2: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
0: ต่อมาก็ถึงน้องโน้ตครับเป็นไงบ้างน้องโน้ต
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
0: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับณจุดนี
3: ้กินฉี
0: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
2: เลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
0: จริงป่ะ
3: รู้สึก
0: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
0: มันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
4: คิดว่าน่าสุกนะครับ
2: จะให้พี่เปิดอันไหน
4: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
2: อันนี้เหรอ
4: ครับ
2: เรามาดูกัน
4: โ
2: หร้อนนะเนี่ย
4: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: เหมือนกินข้าวมันไก่จริง
4: ๆเนื้อแน่นๆ
2: ใช่ใช่ถือว่าโอเคตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
4: ครับ
2: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มหรอ
4: ครับผมก็ส่งมาตรงที่พอจะส่งไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
2: นี่หน้าไก่ถึงสุดโอเค
0: สรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้เออผมเอง
3: นี่ค่ะข้าวโพดขนุน
0: ไป
5: ผมครับ
0: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
5: ไปกินอะไรกันล่ะ
0: กินได้แต่ไก่เนอะ
6: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
6: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โค้ด

0: อ่ะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช
1: ้
0: ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
2: ก็คือการที่เรา
3: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
2: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่ออีกครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
5: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส
6: ่เป็นก้านไอ้กล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่าเอ๊มีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะ
5: นม
0: ในตู้เย็นมี
5: ไอศกรีม
0: รส
5: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมีไอติมรสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
5: แล้วก็เชอร์รี่
0: ต้องใส่ไหม
5: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
5: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
7: ร
0: ู้
7: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
5: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
5: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
5: พอ
0: คิดว่าพอไหม
5: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
5: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
5: ผมขอเจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับเขียนลงไป
5: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม
8: เขียนตรงไหน
0: ก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับ

นะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตโอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชิญให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
2: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
2: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
2: จริ ง
0: จริงนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
2: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
2: ยังไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
3: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่มั้ยแล้วก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
2: ้
0: ไม้เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลาย

0: างนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ผมจะทำไม
0: ้ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
2: มันคือผ้าหรือมันคือหนัง
0: โอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: บอก
0: ขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
1: บอกนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ตรงไหนตะไคร้
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีตะไคร้
0: พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที่พิง
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: มีอะไรอีกไหมหรือหมดละ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรครับฮะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้า
0: เบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
1: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่
0: สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
1: เตียงค่ะ
3: สปริงครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องไงครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็แกะแล้วมันดูว่าม
0: ีบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่แล้วแ
3: หวนเขาบอกให้ผม
1: เอาชื่อ
3: พี่หนอนลิบบิน
0: ฮะ
3: ลิบบิน
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
3: ตรงนี้มันแ
0: ฉกเลยโอเคหมดแล้วเนาะลิบบินโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชิดชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้ครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น้องไก่เ
0: ย้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
1: ไฟ
0: ส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถ
3: กดเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้ว
0: ก
1: ดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สี
0: ท
1: ิศทางรถแต่ครับชื่
0: อโครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: กดเก็บน้ำที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
3: ถ
0: ัง
3: ใส่น
0: ้
3: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไร
3: เบาะนั่ง
1: เครื่องยนต์เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อน
3: แล้วแต่เครื่องไ
0: ม้โอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเ
1: ชอร์แตร
0: สปริง
1: น็อต

0: ดตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
1: แล้วต้องมีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเคคราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับที่ฉันจะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขาสองขา
1: สองข้างเฉยเอาไว้เดิน
0: สองข้างสองข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
1: ้ห้ามไว้
0: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: ไม่เอาย
0: ังไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อน
1: ฉันจะบอกว่าคำที่สุดอะไร
2: ให้ตอบให้ตอบ
0: ฉันมีกระจกใสติดตัว
1: รถไม่มีเชือกสิ
0: หมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
1: น
0: อะไรเอ่ยฮะของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คนมีเชือ
0: ก9
1: คนมีคนอะไร
0: 8 7ตอบเลยครับหก
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: รถไม่ใช่ห้าร
1: องเท้า
0: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
3: อะไรอ
0: ่
3: ะ
0: นัดเว้นตา
1: ค
0: น
1: ไม่ใช่ขา
0: ขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
1: เดี๋ยวตาไม่มีขา
0: อีกอ่ะต่อไปอีก1อันอีก1อันพร้อมยังพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
1: หักอ่างหม
0: ้อถูกไหม
4: ตอบอยู่แล้วอ่ะ
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคไหม
1: นะ
0: นักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตอนนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์

กอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้มาหาทีละคนมาหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับใบนี้กี่ข้อคร
0: ับใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับทีเชอร์
1: ครับเหมือนคำ
0: ต้องระบุครับเขียนชื่อด้วยเนาะเวลาเพื่อนตอบถูกจะได้ให้เพื่อน

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไว้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบ้ที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้าหนึ่งออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะแต่ว่าใครสามารถใช้คำให้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะครับใบ้ถ้าเราเลือก

คำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีสาวฉันมีห่วงยึดพาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายคือผมลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟไอ้เอ๋ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะนะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นคำทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายนะพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: ุกคนยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
1: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ักเคยไหมเคยไหม
2: เคยคร
0: ับอะไรนะ
2: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับ
2: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได
0: ้แสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่า

0: เอ๊ะไอศครีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการเราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานนึงเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับCLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะโพสต์วิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถนะมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับเลเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาที่เชิญเรียกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นการรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับนี่คือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหา ถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟนะส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟถูกไหมครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าครับทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Hello guys, welcome back to English Online Style Coffee. วันนี้พบกับพี่เฟิร์นค่ะ
1: พี่พีครับ
0: วันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะพาน้องๆไปชมสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าพี่พีพอจะทราบไหมคะว่าเป็นที่ไหน
1: เอพอได้ยินมาแล้วว่าบ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านเติมรักหรือเปล่าพี่เฟิร์น
0: หมู่บ้านเติมรักเป็นชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่พี And for today I have a special mission for พี่พี
1: Oh for me
0: วันนี้นะคะพี่เฟิร์นก็มีภารกิจพิเศษค่ะที่จะมาให้พี่พีเนี่ยไปทำด้วย
1: So interesting มันน่าสนใจมากเลยนะคะพี่เฟิร์น
0: ใช่แล้วค่ะ And are you ready
1: Yes I'm ready
0: และน้องๆค่ะ from

ละครับคุณผู้ชมและแล้วพวกเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านเติมรักกันแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านที่จะมาให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพาชมสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนเนาะผมขอตัวไปหาผู้ใหญ่บ้านแป๊บ

0: ชื่อนายปัญญาพลมงคลสิทธิ์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักที่นี่นะครับครับผม
1: โอเคครับผู้ใหญ่บ้านครับผมมีคำถามครับผมอยากทราบแนวคิดแรงบันดาลใจที่ท่านผู้ใหญ่บ้านได้รับมาจากใครที่ถึงได้ทำสวนในลักษณะแบบออกมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดถึงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับได้วางไว้นะครับก็ด้วยความที่ว่าหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ป่าแล้วก็ดินนะครับทำให้การเกษตรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้การเกษตรในบางฤดูกาลนะครับมันมีปัญหาเช่นถ้าเราจะทำนาฤดูกาลไหนที่ไม่มีน้ำเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยก็จะขาดรายได้ตรงนั้นไปนะครับทำให้เราร่วมกันคิดนะครับที่จะสร้างแปลงผักนะครับหรืออะไรก็ได้เป็นส่วนครัวนะครับที่เราสามารถปลูกกินแล้วก็ขายในยามที่เราไม่สามารถออกไปทำอาชีพหลักของเราได้นะครับแล้วก็จึงรวมตัวชาวบ้านนะครับแล้วก็มาจัดการทำแปลงผักตรงนี้ขึ้นมา
1: เอ๊แล้ววันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านจะพาผมเดินชมแปลงตัวอย่างสักหน่อยไหมครับ
0: ยินดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับป้าผานครับเป็นป้าที่มีส่วนในการรับผิดชอบของโครงการที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ท่านรู้ทุกอย่างนะว่าเพราะเขาเป็นคนออกแบบแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วย
1: มีส่วนของตัวเองด้วยใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอเคเลยถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงรอติดตามชมก็ได้นะครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้อยู่กับป้าผาแล้วครับก่อนอื่นเลยสวัสดีครับคุณป้าผาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพ่อหนุ่ม
1: ก่อนอื่นเลยผมอยากทราบว่าป้าผาเนี่ยทำคิดยังไงถึงได้มามีแปลงผักสวนครัวหรือว่าใครชวนมาทำอะไรยังไงครับรบกวนช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อย
2: ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เลยนะคะก็ตั้งแต่มีโครงการมาป้าก็เข้าร่วมโครงการนี้กับเขาก็คือว่าตอนนั้นทำนารายได้ไม่ค่อยดีเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีท่านก็เลยแนะนำมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดีกับเรายังไง
1: แล้วในส่วนของป้าผาพอจะมีผักอะไรบ้างเอ่ยที่แบบมีอะไรบ้างครับช่วยบอก
2: โอ้โหนั่นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยไอ้หนุ่มชื่ออะไรล่ะหนุ่ม
1: ผมชื่อพีพีครับ
2: พีพีนี่ส่วนของป้าจริงๆป้ามีเลี้ยงไก่ไข่อีกนะลูก
1: ไก่ไข่ด้วยอ
2: ๋อได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1: โอเคเลยครับอย่างนั้นรบกวนด้วยนะครับป้าผา
2: จ้าน
0: ะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับพี่

0: ครับป้าผาครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูชมผักสวนครัวกันมาแล้วเนี่ยโอ้โหซึ่งน่ากินน่าทานทุกอย่างเลยนะที่ป้าผาพาไปชมมาเมื่อกี้แต่ผมอยากทราบว่าคุณป้าผาครับคุณป้าผานอกจากผักสวนครัวแล้วเนี่ยคุณป้าผามีทำอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
1: มีสิลูกหนูเห็นข้างหลังหนูไหมน่ะไอ้สีเขาวๆลูกมันคือเรือนเพาะผักไฮโดรโปนิกมันค่อนข้างจะเป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็คือเราจะเป็นการปลูกพืชไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกนะลูกป้าเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินไข่มันอีกด้วย
0: อ๋อเลี้ยงไว้กินไข
1: ่ใช
0: ่ขายได้ด้วยไหมครับคุณป้า
1: ขายได้ด้วย
0: อ๋อขายได้ด้วยโอ้ดีเลย
1: เดี๋ยวป้าจะให้หนูก็ไปกินเดี๋ยวเราไปดูแปลงไก่ไข่แล้วด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนผักไฮโดรโปนิกของเรา
0: ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลย
1: จ้าป้า

0: จะเป็นพวกผักปลอดสารพิษผักเขาเรียกผัก
1: ไฮโดรโปนิกใช่ไหม
0: ไฮโดรโปนิกใช
1: ่มีผักอะไรบ้างครับคุณป้า
0: ก็ที่หลักๆเราก็จะปลูกเรนโอ๊กกับกรีนโอ๊ก
1: เรนโอ๊กกับกรีนโอ๊ก
0: เรนโอ๊กป้าก็ไม่แข็งอังกฤษแล้วลูก
1: อ๋อคร
0: ับ ใช่อันนี้ก็จะมีเครื่องควบคุมอะไรของเขาไป
1: อ๋อทำแบบว่าโฮมเมดกันใช่ไหมคร
0: ับใช่ลูกชายป้าเขาพาเข้ามากับไอ้ท่านผู้ใหญ่นั่นแหละ
1: อ๋อมาช่วยกันทำเนาะเอ๊ะทีนี้คุณป้าครับเวลาแบบว่ามันปลูกเยอะๆแบบนี้ถ้าเราเหลือจากการกินคุณป้าเอาไปทำยังไงเอ่ย
0: โอ้ยจากการก็ขายค่ะแต่ป้าแจกด้วยเพราะว่าป้าหน้าใหญ่ใจโต
1: wow.
0: ป้าชอบเอาไปแจกคนแถวบ้านแล้วก็ค่อยขาย
1: oh.
0: บางทีก็มีคนติดต่อมารับไปลูก
1: oh.
0: ใช่
1: โอ้กี่โรงเรือนครับคุณป้าถึงสิบ
0: หลายนะนับดูให้หนุ่มร้อนหน่อยนะลูก
1: ครับอันนี้มันบ่ออะไรครับเนี่ยผมเห็นเดินมาแล้วมันสะดุดตาเหลือเกินครับเนี่ย
0: บ่อแช่เขาปลูกไอ้นุ่ม
1: เขาปลูกคืออะไรครับคุณป้า
0: ก็คือเมล็ดข้าวเขาเอาเมล็ดข้าวมาแช่ไว้ก่อนที่เขาจะเอาไปปลูกไปหว่านนะลูก
1: อ๋อโอ้ดีจังเลยเนาะคุณป้าถัดมาจากบ่อน้ำเนี่ยผมเห็นโซลาร์เซลล์แล้วเอ๊ะคุณป้าติดโซลาร์เซลล์ทำไมเหรอครับเนี่ย
0: โอ้ดูสิมันแดดแรงขนาดนี
1: ้
0: เพื่อมันเป็นการประหยัดไฟประหยัดพลังงานเพราะเราใช้เนี่ยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
1: เอ
0: าไปใช้ก็เห็นเดี๋ยวนี้เขามีกันเต็มไปหมดตามต
1: ึกใช่ไหมครับคุณป้าแล้วก
0: ็ไม่รู้หาไม่ได้แม่ก็ขายผักบ้างอะไรบ้างกู้ทกสบ้างมาซื
1: ้
0: อโอเคมันดีมากเลยดีจริงๆลูก
1: ป้าเดินดับไปไหน
0: มาป้าเนี่ยที่จะไปหมดนี่แหละนี่อันนี้ต้นหอม
1: ป้าปลูกเองป่ะครับเนี่ย
0: เองป้ามีหัวมันจะสูง
1: เนาะป้า
0: ทุกคนให้ชาแล้วปลูก
1: ต้
0: นหอมโอ้ยกินนี่ก็ฟักเก็บมาไว
1: ้โอ้
0: แล้วนี่ก็เริ่มจะตายแล้วอะไรเนี่ยถั่วฝักยาวลองบีนจะตายห่าแล้ว
1: อ๋ออันนี้ลงเงินอะไรครับแม
0: ่อันนี้
1: ผักคะน้าหรือเปล่าครับแม่ผมเห็น
0: ผักคะน้าแต่วุ้นลื
1: ม
0: ไม่ค่อยมีเวลาทำ
1: นี่มะเขือ
0: มีมะเขือ
1: ใบกะเพราด้วยผมเห็นด้วยมีกะเพราม
0: ีกะเพราแล้วก็ปลูกผักคนนี้ไว้ขายราคาสูงช่วงนี
1: ้
0: บ้านรับทุกอย่างแหละ
1: คุณป้าพาผมไปดูไก่ไข่หน่อยได้ไหมคร
0: ับ ไก่ไข่มาที่เลยต้นหลักใต้ต้นตะขบสุดที่รักของป้าเดินข้ามสะพานไปเจอป้าป
1: ุ๋ยมีใบเตยด้วยมีคนมาดูงานแบบนี้บ่อยไหมครับคุณป้า
0: บ่อยป้าเขามาดูสวนป้าบ่อยเพราะว่าป้าจัดสวนดีมากใครๆก็ว่าอย่างนั้นนะลูกค่อยๆเดินนะลูกได้แล้ว
1: ไ
0: งได
1: ้ฝนนี้ได้ไงอารมณ์ดีใช่ไหมครับเนี่ย
0: ไข
1: ่ไข่ลูกใหญ
0: ่ๆพอดีลูซี่
1: เขาไข่กันบ้างไหมครับคุณป้า
0: ไข่ทุกเช้าทุกเย็นแหละบางทีมาเก็บตอนเช้าก็ได้ไปกินนะลูกตอนเย็นเขาจะไข่เยอะหน่อย
1: ครับเพื่อเป็นการมาไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณป้าก็จะพาเรามาปลูกผักสวนครัวแนะนำวิธีการปลูกถึงขั้นตอนต่างๆใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปทำการปลูกผักเนี่ยรบกวนคุณป้าช่วยแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกผักต้องเตรียมสวนเตรียมดินอะไรก่อนได้ไหมครับ
0: ได้เลยพ่อหนุ่มมาอันดับแรกของเรา
1: อ
0: ุปกรณ์ชิ้นแรก
1: โอ้
0: คราด
1: อ๋อคราดอันนี้เอาไปทำอะไรครับคุณป้า
0: ป้านี้ก็เอาไว้
1: ลาก
0: คราดหญ้าออกมาหญ้าที่มันเกินมาเอาออกไปต่อไปจอบ
1: จอบ
0: จอบ
1: เอาไว้พรวนดิน
0: เอาไว้พรวนดินปลายนุ่มลงมาเป็นพังพี่ไม่ต้องรู้หรอก
1: ได้ครับครับคุณป้า
0: ต่อไปเป็นฝักบัว
1: อ๋อฝักบัว
0: เอาไว้รดน้ำ
1: ครับโอเคครับ
0: เอาเลยขนมไหมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมล็ดผักวันนี้ป้าจะใช้
1: เป็นผักกาดขาว
0: เนาะเดี๋ยวเราลองปลูกผักกาดขาวแล้วก็อันนี้เห็นว่างงอะไรแต่ว่าบอกมันเป็นทริคในการปลูกป้าจะใช้ดินผสมกับเมล็ดเนาะผสมกับเมล็ด
1: อ๋อครับแล้วยังไงต่อ
0: แล้วเราก็คนๆๆอันนี้แล้วเราก็จะหวาน
1: เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรครับคุณป้าม
0: ันจะทำให้ผักไม่เกิดเป็นเขาเรียกเยอะๆ
1: ติดกัน
0: เป็นพืชเราจะให้มันเกิดแบบว่าห่างๆกันมาวันนี้เรามาลองกันเลยไหมลูก
1: ไปเลยครับคุณป้า ครับคุณป้าช่วยสาธิตให้ผมหน่อยนะครับก่อนอื่นทำอะไรก่อนครับตอนแรก
0: ก่อนอื่นเตรียมดินก่อนเพราะว่า
1: คราดหญ้าออกก่อน
0: เห็นว่าเรามันมีหญ้าอยู่เยอะเราต้องเอาหญ้าออกเตรียมดินก่อน
1: อ๋อเตรียมดินเอาหญ้าออกก่อนครับ
0: ใช่ลูกโอ้ร้อนต่อไปเราก็เคลีย
1: ครับแล้วก็
0: เคลียร์หน้าดิน
1: พักดินอะไรก่อนครับหรือว่าปลูกได้เลย
0: พักดินซะหน่อยแต่ว่าป้าพักไว้แล้วไงเราแค่มาเนี่ยมาเกลี่ยให้มันเป็นดินร่วน
1: อ๋อบวนดินแบบนี้เนาะ
0: ใช่

0: อันนี้ก็คือเมล็ดที่เราคนไว้เราก็จะเริ่ม
1: โรยได้เลย
0: เออโรยได้เลยดินเราโอเคแล้วอ่ะเราผสมอะไรนะขี้งูขี้ควายหมดแล้วอย่างนั้นแหละขี้งูอย่างนี้ใช่ไหมคะตาหลิง
2: นี่คุณป้า
0: อะไรวะมีคนคอยบอกอยู่ลูกไม่ค่อยได้ลงมือทำเองเท่าไหร่มันร้อนร้อนไหมนุ่มอย่างนั้นแหละ very good
1: รดน้ำไหมครับมียังไง
0: รดน้ำถูกต้องรดเลยลูกหนักไปรดน้ำให้ทั่วโอ้ยหนุ่มนี่ดีนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวป้าจะเอาไปทำลูกเขย
1: ครับคุณป้าแล้วหลังจากที่เราทำการปลูกและหว่านเมล็ดผักไปแล้วเนี่ยผมจะมันจะให้ผลผลิตได้ยังไงครับคุณป้ากี่วัน
0: อีกสักประมาณ3วันนะมันจะกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนต้นเล็กๆเนี่ยอย่างในรูปเลยเนี่ยต้นอ่อนแล้วใช้เวลาอีก27วันก็คือครบ1เดือนเราก็จะได้เก็บกิน
1: เก็บขายได้
0: เก็บเอาไปขายนะลูกอีก1เดือน
1: โอเคครับขอบคุณมากคร
0: ับ แล้วเราก็หมั่นมารดน้ํา
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานมากมายเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านขอบคุณมากนะครับ
3: ยินดีมากเลยครับ
1: แล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้าผาด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี
0: ้ยินดีจ้ะลูก
1: ว่าแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นจะเป็นยังไงบ้างเนาะคงทนรอที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วถ้ายังไงกลับไปที่สตูได้เลยครับบ๊ายบาย
3: บ๊ายบายสิ
0: บ๊ายบายค่ะ
4: Yes, I'm all right, we're fine.
5: Oh, okay, okay. How was it, Pee Pee? Did you go to
4: the zoo? I had so much fun.
5: Wow.
4: Pee Pee, there's a time when there's a lot of fun. Pee Pee, you can get the knowledge that you've been through. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been
5: through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through the journey. You've been through theไปชมกันเลยค่ะ
4: ไปกันเลยค่ะ
5: เดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยดีกว่านะคะน้องๆพะพายะพะพายะมะละกอชิลลี่ชิลลี่พริกเลมอนกลาสเลมอนกลาสตะไคร้พอนพอนบ่อน้ำLet of lettuce, let of radish, pack red of, green of lettuce, green of lettuce, pack of, layer hen, layer hen, ไก่พันไข่ fish pond, fish pond, บ่อปลาlemon lemon มะนาวภาษาไทยสามารถเรียกว่า lime lime chinese cabbage chinese cabbage ผักกาดขาว
1: เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเมื่อกี้ได้เรียนรู้คำศัพท์จากฐานของพี่เฟิร์นไปน่าสนุกกันจังเลยนะครับสำหรับฐานของพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นการปลูกผักแต่ก่อนจะไปปลูกผักเนี่ยเรามารู้จักอุปกรณ์ในการปลูกผักก่อนดีกว่าเลยคำแรกนะครับ watering pot watering pot หัวรดน้ำ spade

0: spade เสียม seeds seeds เมล็ดพันธุ์ soil soil ดิน home home job ray ray คราบคราบตอนนี้พี่พีคิดว่าน้องๆเนี่ยพร้อมไปปลูกผักกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
1: How to plant seeds? First, make a hole in your soil. This is where your seeds will grow. Next, sow your seeds into the soil. Then, cover it with more dirt and water it. Finally,Make sure it gets plenty of sunshine and waiting for your plants grow up around 5 to 7 days it will grow bigger and stronger
2: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากที่น้องๆเนี่ยจะได้เห็นวิธีการทำแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยและพี่เฟิร์นเชื่อว่าน้องๆสามารถนำไปปรับใช้และนำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ฟอนอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะจำคำศัพท์ที่เรียนกันไปได้ไหมเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูนะคะคำนี้ค่ะน้องๆน้องๆเขาจะจำได้ไหมคะว่าคำนี้คืออะไร Very good papaya papaya มะละกอแต่คำนี้สงสัยง่ายเกินไปแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะคะบ่อน้ำนั่นเองค่ะโหคำนี้มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะขอบอกเลยว่ายากมากเลยค่ะ Excellent เก่งมากค่ะน้องๆคำนี้ก็คือ hole จอบนั่นเองค่ะน้องๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้เราจะเจอกันได้บ่อยในชีวิตประจำวันเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับวันนี้พี่เฟิร์นกับพี่พีนะคะก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานพร้อมๆกันนะคะ
0: เพราะภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกที
2: ่แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย

สวัสดีครับผมนายสุกิจพิพัฒน์สุนทรภัยสารครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแต่ตั้งแต่เดิมนะครับผมซอด้วงของไทยเราเนี่ยจะใช้หนังงูในการขึ้นหน้าครับซึ่งหนังงูนั้นมีคุณสมบัติที่เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมีความคงทนและให้น้ำเสียงที่ดีจึงมีความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้ครับการที่จะไปหางูมาทำหนังยากแล้วครับทุกวันนี้ซอด้วงหนังปลานิลครับซึ่งหนังปลานิลที่ผมคิดว่าสามารถทดแทนหนังงูได้เพราะว่าหนังปลานิลเมื่อฟอกมาแล้วมีความเหนียวคงทนคล้ายกับหนังงูครับแล้วก็ให้รูปลักษณะที่เหมือนหนังงูก็คือตอบโจทย์ได้ในเรื่องการทดแทนทางรูปลักษณะเสียงหนังงูกับเสียงปลานิลที่ขึ้นหน้ามานั้นมีความใกล้เคียงกันมากครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถเป็นทางเลือกได้อีกทางนึงแรงบันดาลใจที่ผมได้มานั้นก็คือผมเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสีซอกับครูจักรีมงคลครับที่อยุธยาครูจักรีมงคลท่านได้ขึ้นหน้าซอด้วงไว้แต่ซอด้วงกระบอกนั้นเป็นซอด้วงหนังงูครับ

ีนี้ผมก็เลยได้ไปดูแล้วก็ให้ความสงสัยว่าหนังงูเวลาเราจะขึ้นหน้าเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นหน้าซอด้วงซออู้ด้วยหนังงูหรือหนังวัวหนังควายแล้วเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องใช้ต้องมีเลยคือแสงแดดครับผมก็เลยถามครูจักรีมงคลว่าถ้าเราใช้เครื่องทำความร้อนไปจี้หน้าซอเนี่ยแทนแสงแดดมันจะให้ผลที่ดีหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรครูจักรีก็บอกว่ามันก็ให้ผลมาอย่างไรล่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนหนังปลาทอดนั่นแหละครูจักรีท่านก็ยังให้ท้ายมาอีกว่าหนังงูเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหนังปลาทอดทีเนี้ยเราก็เอาหนังปลาที่มาทำปลาทอดเนี่ยมาขึ้นหน้าซอดูสิมันจะเป็นยังไงจุดตรงนี้นี่แหละครับทำให้ผมฉุดคิดแล้วก็เก็บมาไว้ในใจแต่ว่ายังไม่ได้เอามาต่อยอดเอามาทำจริงจังไม่นานมานี้ครับผมก็ได้เรียนวิชานวัตกรรมครูดนตรีครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีที่เป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันจะมาทดแทนได้หนึ่งคือคุณภาพเสียงได้ต้องได้สองก็คือลักษณะก็ต้องได้ด้วยผมคิดว่าถ้าเราทำแล้วมันยังมีกลิ่นอายของความเป็นของเดิมอยู่มันก็จะดีครับวิธีการทำนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีปลาก่อนครับปลานิลนี้มีขนาดตัวนะครับชั่งน้ำหนักได้1กิโลขึ้นไปครับนำมาถอดเกล็ดเหมือนเวลาเราทำกับข้าวธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าขอให้ระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าใช้ความแรงจนเกินไปอาจจะทำ

มีดเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ปลายแหลมเพราะว่าอาจจะแทงหนังปลาทะลุได้เราจะค่อยๆแซะตะแคงมีดอันนี้ครับถ้าเรายังไม่มั่นใจนะครับถ้ามีดมันคมมากๆแล้วเรากลัวว่ามันจะขาดแล้วก็ให้มันติดเนื้อมานิดนึงได้ครับจะได้เราจะได้เก็บหนังไว้

เราก็มาวัดครับว่ากระบอกสะดวงที่เราจะขึ้นหน้านะครับปากกระบอกมีความกว้างเท่าไหร่ครับแล้วก็วางไว้แล้วก็คว่ำไปอย่างเงี้ยครับวัดไปพอเราได้แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เรายังไม่ได้ใช้ออกไปครับตัดออกไปได้เลยต่อไปจะเป็นการฟอกครับการชำระล้างครับเอาไขมันเอาความคาวออกไปนะครับเราใช้ผงซักฟอกที่บ้านเราเองนี่แหละครับเราจะเตรียมกระมังมาแล้วก็ใส่น้ำสะอาดมาแล้วก็ใส่ผงซักฟอกครับนำหนังนะครับผมมาเหมือนมาซักมาขยี้นะครับทำแบบนี้ครับประมาณ3ครั้ง4ครั้งก็จะได้หนังปลาที่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วครับฟอกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดครับผมแล้วก็รีดแล้วก็ลองดูครับว่ายังมีกลิ่นคาวอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังมีกลิ่นคาวอยู่แล้วก็ฟอกใหม่ครับผมใช้มือนี่แหละครับรีดหนังเพื่อที่จะเค้นเอาไขมันออกไปครับบางที่เขาจะเรียกว่าการฆ่าหนังแต่ว่าการฆ่าหนังนั้นจะใช้กับหนังวัวหนังควายครับขึ้นหน้าเถาอู้เขาก็จะใช้เครื่องแกงขิงข่าตะไคร้พริกใบมะกรูดเอามาตำแบบของคนโบราณครับแต่ของเรานี่ใช้ตามครัวเรือนเลยครับใช้ผงซักฟอกนี่แหละครับ

ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ได้แบบนี้แล้วครับเป็นหนังปลาที่ผ่านการฟอกชำระล้างความสะอาดก็จะขาวแบบนี้ครับนี่ครับรับรองว่าถ้าแห้งแล้วไม่มีมดไม่มีแมลงมารำควานแน่นอนครับหนูหนึ่งก็ไม่แท้ครับเพราะว่าผมจะให้ดูครับส่วนนี้ครับไม่เคยมีแมลงไม่เคยมีหนูมากัดเลยครับเพราะแล้วผมก็ไม่ได้เก็บไว้ดีด้วยครับผมเอาไว้แบบไว้กับบ้านไว้กับช่องแบบปล่อยเลยครับไม่มีแมลงมากวนเลยครับเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าฟอกแล้วมันฟอกสำเร็จก็คือฟอกได้ที่เราไม่มีไขมันเราไม่มีเนื้ออยู่ให้มันมีกลิ่นมีคาวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับใช้งานได้พอเราชำระล้างฟอกเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการดงครับที่เรียกว่าดงก็คือความหมายของการดงก็คือการขึ้นรูปการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงแบบนี้ครับพอได้ทรงแล้วจะสะดวกต่อการขึ้นหน้าต่อไปครับผมการดงเริ่มแรกนะครับเราจะมาวัดหน้ากระบอกปากกระบอกก่อนครับว่าจะมีความกลมอยู่ในรัศมีเท่าไหร่ครับเราก็จะคว่ำหมวกใบครับวัดโดยประมาณสายตาครับผมแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นทรงมากที่สุดครับพอได้ทรงมาที่เป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงเป็นวงกลมแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วตอนแรกเราจะหงายให้เห็นให้เป็นเนื้อข้างในนะครับเป็นหนังข้างในเราก็จะพับแบบนี้ครับเท่าครึ่งแบบนี้เราจะใช้ตะปูครับผมกลัดตอกเข้าไปครับเพื่อกลัดไม่ต้องตอกแรงนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยครับนี่ครับพอดึงขึ้นมาตรงกลางตะปูแล้วเราค่อยเอาตะปูออกมาครับแบบนี้ครับแล้วเวลาเรากลางมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเรากลัดตะปูไว้ทำแบบนี้ให้ได้แปดข้างครับตอกลงไปเบาๆครับแล้วก็ตอกพอแน่นๆให้ตะปูมันแน่นครับแล้วก็เราก็ดึงหนังขึ้นมาเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับนี้เราก็ตอกอีก

าเนี่ยครับเป็นลายแบบนี้ครับลายขึ้นให้ลายได้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับลายมันจะขึ้นอันนี้คือเพื่อความสวยงามเป็นความละเอียดของคนทำนะครับเราก็จะมาใส่เครื่องขึ้นหน้านะครับแต่อันนี้คือวิธีการดงเราก็จะใช้เชือกร้อยตามตะปูที่เรากลัดไว้ครับไม่ต้องร้อยให้ตึงนะครับเพราะว่านี่คือวิธีการดงเราจะไม่ทำให้หนังมันตึงเต็มที่ครับเราจะทำให้หนังมันเป็นรูปร่างเฉยๆครับก็เริ่มเห็นรูปทรงแล้วครับว่าหนังปลาเริ่มแนบเริ่มเป็นรูปทรงแต่ตอนนี้หนังปลาเพียงแค่ยังเปียกอยู่ครับยังมีความเปียกอยู่ครับพอเสร็จแล้วเราก็มัดนี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเครื่องขึ้นหน้านี้จะเป็นตัวที่ยกขึ้นนะครับแล้วเชือกก็จะลังให้หนังมันลงมาถ้าทำอย่างเงี้ยจะทำให้หนังตึงครับถ้ายิ่งดันขึ้นสูงมันเชือกมันจะยิ่งดันลงมาครับนี่ครับเริ่มเป็นเสียงแล้วนะฮะสำหรับหนังงูนะครับถ้าเราดงเราอาจจะข้ามไป1คืนเลยถึง2คืนกว่าจะแห้งนะครับเพราะว่าหนังงูจะมีความหนากว่าหนังปลานิลนะครับหนังปลานิลสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราค้นพบว่าไม่ถึงวันครับแบบนี้ครับถ้าแดดดีๆเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงก็แห้งแล้วครับเมื่อเราดงแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหนังปลาก็จะเป็น

แบบนี้ครับแต่จะมีเชือกรั้งอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาเชือกออกแล้วก็ได้หนังแบบนี้มาเลยครับอันนี้คือหนังปลาที่ดงแล้วครับนี่คือดงแล้วแล้วแห้งแล้วครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะนำมาขึ้นหน้าครับใช้เทคนิคง่ายๆครับก็คือการใช้กาวลาเท็กซ์แล้วก็ทาแล้วก็คว่ำเล็งนะครับเล็งเกล็ดตรงที่ใส่ทวนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับพอใส่แบนด์มีแล้วนะครับแล้วก็นำเชือกร้อยกับตะปูเหมือนกับตอนที่เราดงเลยครับ

อย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับหนังปลาตรงนี้นะครับตรงหน้าซอนครับเราจะใช้น้ำมาถูเพื่อให้หนังปลาอ่อนลงนะครับแต่เราจะไม่ใช้แต่เราจะไม่ทาขอบๆนะครับเพราะว่าขอบๆต้องแข็งไว้เพื่อที่จะเวลาล้างจะได้ไม่ขาดครับใช้นิ้วจุ่มน้ำแล้วก็ลูบๆได้ครับเอาน้ำลูบเบาๆครับหนังปลาก็เริ่มอ่อนตัวแล้วเราก็จะค่อยๆดันขึ้นไปครับค่อยๆดันนะครับเนี่ยครับพอขึ้นให้ตึงแล้วเสียงมันก็จะสูงขึ้นครับใช้ผ้านะครับแนบขอบเพื่อให้กาวหนังปลากับกระบอกซอได้แนบติดเข้ากันครับพันอันนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ครับแหวนตัวนี้ครับสวมไปแล้วก็รัดครับมันจะรัดขอบเพื่อให้หนังปลานั้นแนบกับขอบกระบอกซอนะครับเวลาเราตกแต่งตัดแต่งจะได้ง่ายนะครับไปตากแดดให้แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำออกมาจากเครื่องขึ้นหน้าครับแล้วเราจะได้แบบนี้ครับนำตะปูออกไปแล้วก็เมื่อหนังโดนล้างมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตัดขอบให้เกิดให้มีความเรียบร้อยนะครับผมเลื่อยตัดเหล็กเนี้ยครับมาเลื่อยออก เลื่อยออกเบาๆนะครับเอาแค่พอหนังอ่อนครับไม่ต้องเลื่อยแรงเพราะว่าถ้าเลื่อยแรงแล้วมันจะเข้าเนื้อกระบอกซอนะครับผมวางไว้แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็คะเนให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็เลื่อยครับพอเลื่อยเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับเป็นขอบในขอบเนี้ยครับเห็นไหมครับจะเรียบร้อยขึ้นครับทาสีดำครับให้เหมือนของเดิมครับใช้ยางรัดแท้ทาเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปในกาวข้างในครับแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากยางรัดเป็นสีแทนครับสีดำใช้สีดำทาแทนครับทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับแล้วเราก็จะนำมาประกอบเข้ากับคันซอลเลยครับ

ทีนี้เราก็จะมาฟังเสียงนะครับผมเปรียบเทียบระหว่างซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลแบบใหม่นะครับผมลองฟังว่าน้ำเสียงใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้คือเสียงของซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงจากหนังปลานิลดูนะครับ

เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะบรรเลงซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูและหนังปลานิลบรรเลงด้วยกันนะครับผมลองฟังดูนะครับ

ทำไมถึงต้องเป็นหนังปลานิลแล้วถ้าไม่ใช่หนังปลานิลเป็นหนังปลาอื่นทำได้ไหมก็คือสำหรับผมเนี่ยหนังปลานิลที่ผมคิดมาก็คือมันเป็นอะไรที่ผมตกผลึกมาได้แล้วครับเพราะว่าถ้าอย่างหนังปลาอื่นอย่างปลาแรดก็มีโอกาสทำได้ครับปลาตะเพียนปลาอะไรเงี้ยคือปลาพวกนี้ครับเป็นขอให้เป็นปลาที่มีขนาดตัวที่แบนแล้วก็มีสามารถหนังเนี่ยสามารถนำมาขึ้นหน้าได้แต่สิ่งที่ผมใช้หนังปลานิลเพราะว่า1สะดวกง่ายในการหานะครับผมเราฟอกออกมาแล้วพอขึ้นเรียบร้อยแล้วมันจะคล้ายคลึงกับหนังงูแล้วให้เสียงที่ยังคงเดิมอยู่ครับผมคิดว่าถ้าเราจะทำอะไรทดแทนเราก็อยากจะให้ทดแทนให้มันครบรสนะครับให้มันได้ทั้งเสียงแล้วก็ทั้งรูปลักษณะเพราะว่าน้ำเสียงเนี่ยให้แบบไพเราะมาไม่แพ้กับหนังงูเลยครับแล้วส่วนตัวผมเวลาผมสีรู้สึกว่าสีจะเบากว่าที่ใช้หนังงูสีนะครับเมื่อผมนำสอด้วงที่ผมขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลไปให้ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้ทดลองสีดูแล้วก็ได้เสียงตอบกลับตอบรับมาอย่างดีครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่ว่าหนังปลาธรรมดาจะมาขึ้นหน้าได้อย่างไรก็น้ำเสียงผมก็ได้คอมเมนต์มาว่าน้ำเสียงเนี่ยมีแก้วเสียงที่ดีเสียงดูโบราณดีครับเสียงฟังแล้วมีกลิ่นอายของความเก่าของซออะไรเงี้ยครับแบบซอไทยอย่างของเดิมเสียงอย่างไรซอหนังปลานิลอย่างใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับ

0: นี้กินอะไรกันดีอ่ะ
1: กินสเต็กกันปะ
0: ความคิดที่ดี
1: คนเดียวก่อนฮะเหม็นกลิ่นความเดินจัด
0: ทั้งจนทั้งดำ
1: ชีวิตฉันน่าสงสารจังเลย
0: แล้วมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอจ๊ะ
2: ว่าไงจ๊ะอีกาอุ๊ยไม่ใช่สิอัม
3: ทำไมไม่ตอบอ่ะจ๊ะ
4: พวกเธอมาว่าทำไมเนี่ยเรานั่งอยู่ดีๆนะ
0: แหมแค่แซวนิดแซวหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะแต่จะว่าไปเนี่ยแกก็ทั้งจนทั้งดำสภาพ
2: อีดำ
1: อีกา
2: อีดำ
1: อีกา
2: อีดำ
1: อี
0: กา
1: อีกาอี
2: กาทั้งดำเลยใช่ไหม
0: วาย
4: พวกแกโกรธอะไรเราอะเรายังไม่ทำอะไรพวกแกเลยนะ
0: แหมแค่ในมหาลัยมีคนอย่างแกอยู่อะฉันก็รู้สึกอายมากพออยู่แล้วเขามีแต่คนรูปร่างหน้าตาดีๆฐานะรวยๆดูสภาพแกสิยังจะมีหน้ามานั่งลอยหน้าลอยตาเรียนอยู่ได้รับไม่ได
2: ้นี่ใบเฟิร์นวาวาแกว่าไหมคนผิวคล้ำๆอย่างเนี้ยแต่งหน้าทาปากแดงๆเนี่ยเขาเหมือนอีกาฆ่าพริกเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ปะทุกมากเลยนะ
0: โอ้ยอีกาฆ่าพริก
3: โอ้ยพอแกก็ว่าไปแค่นี้เพื่อนก็อาจจะแย่อยู่ละแต่ปกติก็ไม่ต้องถึงกับแต่งหน้าทาปากหรอกปกติก็เหมือนอยู่ละ
0: อุ้ยแรง
2: แรงจังเลย
3: จะไปไหน
2: ไปไหนอ่ะ
0: ไปไหนล่ะเราไม่ได้หรอเอาไปกินด้วยไปเอาไปกินด้วยนะเคยกิน
5: การกลั่นแกล้งกันด้วยวาจาหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีกำลังกับผู้ที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้งสร้างความเสียหายสร้างความอับอายและทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่ทุกข์ใจเป็นอย่างมากบางกรณีผู้ถูกบูลลี่รู้สึกอับอายจนคิดสั้นก็มีเรามาฟังเรื่องผลกระทบของการบูลลี่ในแง่มุมต่างๆกัน
6: การบูลลี่ผิดศีลหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีองค์แห่งศีลเพื่อให้เรากำกับวาจาและใจของเราการว่าร้ายการพูดคำหยาบการพูดคำเท็จการพูดคำเพ้อเจ้อการพูดสอดเสียดสิ่งเหล่านี้เป็นช่องว่างที่จะทำให้เราผิดศีลข้อที่4ที่บัณฑิตโบราณท่านกล่าวว่าปลาใช้ชีวิตหากินก็ใช้ปากแต่ปลาก็ตายเพราะปากที่ไปติดเหยื่อปลาหมอตายเพราะปากเราควรที่จะพึงระวังสำรวมการว่าร้ายการนินทาการใส่ความหรือการประจานที่ไม่ก่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตการบูลลี่ทางวาจาการบูลลี่ทางกายภาพการบูลลี่ทางสังคมการบูลลี่ด้วยอินเทอร์เน็ตเราพึงระวังสิ่งที่กระทำลงไปเพราะบางสิ่งไม่ผิดศีลเพราะเราไม่ได้มีเจตนาด้วยความสนุกสนานความคุ้นชินความเคยตัวหรือความเพลินกับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสนทนาแต่บางทีอาจจะผิดกฎหมายบัณฑิตท่านจึงกล่าวว่าธรรมชาติทราบดีว่าตาใช้งานมากหูใช้งานมากก็เลยให้มา2 อย่างให้ตา2ข้างให้หู2ข้างแต่ปากก็ใช้ทั้งพูดใช้ทั้งดื่มใช้ทั้งทานธรรมชาติให้มาปากเดียวหมายความว่าเราพึงระวังวาจาของเราด้วยวจีสุจริตพูดคำจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อคำพูดที่พูดออกไปนั้นเป็นเพียงแค่ลมผ่านปากแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้โบราณท่านจึงกล่าวว่าคนที่เงียบที่สุดคือคนที่ฉลาดที่สุด
7: การบูลลี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ไม่ดีแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับการบูลลี่ด้วยวาจาแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังดังนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับหรืออาจจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งก็มีโทษจำคุกและโทษปรับเช่นเดียวกันนะครับและในบางครั้งมีการใช้สื่อโซเชียลในการบูลลี่ผู้อื่นทั้งการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือเป็นการต่อว่าพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆก็อาจทำให้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วย ซึ่งจะเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งเป็นอัตราโทษที่หนักมากนะครับการบูลลี่จึงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
5: การบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งในแง่มุมทางศาสนาและเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายการบูลลี่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสถานศึกษาอย่างเดียวนะครับการบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม

0: ชายชายร่างเล็กผอมใส่แว่นหนาเหมือนเด็กเรียนกิริยาสุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยพูดค่อยจาศักดิ์ชายทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมากศักดิ์ชายมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนเดินส่งเอกสารรวมถึงชงกาแฟและซื้อของให้กับพนักงานคนอื่นๆศักดิ์ชายแอบหลงรักจอยฝ่ายบุคคลสาวน้อยหน้าตาน่ารักสดใสชีวิตการทำงานของศักดิ์ชายไม่ได้ราบรื่นนัก
1: สักชาย
2: ครับ
1: ชงกาแฟให้ผมสักแก้ว
2: ได้ครับกาแฟได้ครับ
3: สักชายเอาเอกสารชุดเมื่อวานให้หน่อยค่ะ
2: ครับ
3: สักชายเอาเอกสารให้ผู้จัดการหน่อยจ้า
2: ได้ครับ

0: ันช่วยลองหน่อยครับ
1: ได้ครับ
2: สักชายเอ้ยไอ้ซุ่มซ่าม

0: นี่เอกสารครับคุณจอม
1: ขอบใจนะ
2: มองอะไรไว้จอยชอบน้องจอยเหรอวะ
1: พูดอะไรของแกวะ
2: อ้าวก็จริงนี่ฉันเห็นไอ้จอยอ่ะมานั่งจ้องเธอทุกวันเลย
1: แกจะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะจะไปชอบคนแบบนี้สภาพอย่างนี้เนี่ยนะใครจะไปชอบลง
2: ได้ยินแล้วนายแว่นน้องจอยเขาไม่ชอบแกหรอกอย่าหวังจะได้ดอกฟ้าเลยกระจอกไม่เจียมตัว

การบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคมแม้กระทั่งในที่ทำงานการบูลลี่สามารถอยู่ในรูปแบบของการกลั่นแกล้งด้วยการใช้กำลังทางกายการทุบตีการขัดขาการแย่งสิ่งของการแสดงออกด้วยท่าทางที่หยาบคายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ได้ทั้งสิ้นแน่นอนพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและยังเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายด้วยนะครับเจตนาทำร้ายผู้อื่น

ให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นความผิดทางประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ผู้กระทำมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องทำร้ายร่างกายอาจไม่ได้จบแค่ที่ในทำงานแต่ต้องไปจบด้วยนะครับการบูลลี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรไม่ควรปล่อยผ่านอย่าทำให้เรื่องการกลั่นแกล้งกันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อย่าให้เป็นปัญหาที่ทำให้สะสมและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมาช่วยกันทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่เริ่มจากตัวเราที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสังคมที่มีความสุข

ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างมั่นคงว่าความรักช่วยค้ำจุนโลกไว้ชีวิตจะมีอยู่ในเฉพาะที่ที่มีความรักชีวิตที่ปราศจากความรักเหมือนชีวิตที่ตายไปแล้วความรักเป็นด้านหนึ่งของเหรียญส่วนอีกด้านหนึ่งคือสัจธรรมมหาตมะคานธี

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผงได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจ

0: แวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
3: วาตภัย
0: ไฟป่า
4: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัย

0: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
0: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
0: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหั

0: ับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
1: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
2: ตัวเท่านี้ครับ
1: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
2: เท่านี้เหรอครับ
1: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
2: คืออะไรครับ
1: หัวนม
2: เฮ้ย
1: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป๋า
2: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
1: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
2: เฮ้ย
1: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
2: เพศชายนี่แหละครับ
1: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
2: สัตว์น้ำปลา
1: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
2: เย้
1: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
2: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
1: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
2: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
2: ๆปล่อยไข่
1: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
2: ปลา
1: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
2: กิน
1: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
2: ฮะคืออะไรเหรอครับ
1: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูก

0: ไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
1: ผมลองอมมึงสิ
0: อืมเป็นไงฮะโอเคดีมากดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้วแต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
1: ลูกออนครับ
0: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
1: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
0: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกในปากก็มี
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
1: ใช่ครับ
0: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
2: ซาบซึ้งครับ
0: ครับ
2: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
0: ดีมากดีมาก

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหร
1: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีราก

0: ังลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไออีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนยังจำสถานการณ์ที่อ่านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าคร่าวๆให้นักเรียนฟังนะคะสถานการณ์นะคะที่นักเรียนได้อ่านไปนะคะเดี๋ยวเอามือลงก่อนนะคะเด็กๆเอามือลงก่อนฟังสถานการณ์คร่าวๆจากคุณครูก่อนนะคะสถานการณ์ที่นักเรียนได้อ่านไปนะคะก็คืออ่านสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมของครอบครัวครอบครัวหนึ่งใช่ไหมคะที่เกิดน้ำท่วมหนักแล้วสมาชิกในครอบครัวนั้นแล้วก็สัตว์เลี้ยงเขาติดอยู่ในบ้านหลายวันเพื่อที่จะรอคนมาช่วยเหลือใช่ไหมคะซึ่งในการที่รอคนมาช่วยเหลือนั้นเขาก็มีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างจำกัดทำให้คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงมีร่างกายที่สู้ผอมใช่ไหมคะแล้วในปีนี้นะคะก็มีประกาศเตือนนะคะให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมอีกหนึ่งครั้งนะคะในปีนี้ดังนั้นคนในครอบครัวนั้นเขาก็จะต้องช่วยกันเพื่อที่จะวางแผนป้องกันแล้วก็รับมือการเกิดน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องคร่าวนะคะของสถานการณ์นี้นักเรียนคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนว่าปัญหาของสถานการณ์ที่อ่านเมื่อชั่วโมงที่แล้วคืออะไรขอเป็นกลุ่ม2ค่ะขอเป็นกลุ่ม2
1: น้ำท่วมค่ะ
0: สถานการณ์น้ำท่วมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้คืออะไรคะขอให้เพื่อนกลุ่ม1ช่วยตกลงกันนะคะว่าใครจะเป็นคนตอบปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
2: สัตว์และคนสู้ผอมครับ
0: ทำให้คนแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในบ้านมีร่างกายที่สู้ผอมเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะปัญหาของสถานการณ์ที่ได้อ่านไปนะคะก็คือทุกคนในบ้านและแมวมีร่างกายสู้ผอมนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วสาเหตุของปัญหาคืออะไรเพราะเหตุใดทำไมถึงคนภายในบ้านและสัตว์เลี้ยงมีร่างกายที่สู้ผอมเพราะอะไรคะขอเป็นกลุ่ม5
1: เพราะอาหารมีอย่างจำกัดค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเพราะว่ามีอาหารอยู่อย่างจำกัดอาหารก็คือสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอยู่อย่างจำกัดเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะก็คือมีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนออกแบบวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ได้กี่วิธีอะไรบ้างนักเรียนต้นทางได้กี่วิธีคะ
3: 3
0: วิธีนักเรียนปลายทางได้กี่วิธีคะเอาละค่ะแล้ววิธีแต่ละวิธีนักเรียนได้วิธีอะไรกันบ้างคะขอ1วิธีค่ะขอคนตอบ1วิธีขอเป็นกลุ่ม1ค่ะ
2: เตรียมอาหารและสิ่งที่จำเป็นครับ
0: เพื่อนบอกว่าเตรียมอาหารและสิ่งที่จำเป็นมีอาหารและมีอะไรคะสิ่งที่จำเป็น
2: ยาสามัญประจำบ้านครับ
0: มียาสามัญประจำบ้านมีอะไรคะ
2: ไฟฉายครับ
0: ไฟฉาย
2: เสื้อผ้าครับ
0: เสื้อผ้า
2: น้ำที่สะอาดครับ
0: น้ำที่สะอาดมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: หมดแล้วครับ
0: ประมาณนี้นะคะเพื่อนได้ตอบไปแล้วนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้ออกแบบวิธีได้เลยนะคะ อันนี้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนก็ได้ออกแบบมา3วิธีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3วิธีที่นักเรียนต้นทางได้ออกแบบไปมีวิธีอะไรบ้างสำหรับวิธีที่1นะคะก็คือเตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำดื่มที่สะอาดเตรียมของใช้ที่จำเป็นอื่นๆเช่นยาสามัญประจำบ้านไฟฉายเทียนไขไม้ขีดไฟเสื้อผ้ายานพาหนะทางน้ำและอาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกสำหรับวิธีที่2นะคะก็คือเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเช่นอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำสะอาดยารักษาโรคเสื้อผ้าไฟฉายยากันยุงเสื้อชูชีพชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อใช้ในการติดต่อขอความช่วยเหลือตัดไฟและปิดช่องปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไฟดูดขนย้ายยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงสวมเสื้อผ้าที่กระฉับกระเฉงและมีโทนสีสว่างเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายและอาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะสำหรับวิธีที่3นะคะก็คือสอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการด้านน้ำท่วมเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำจะมาเมื่อไหร่นะคะเส้นทางใดบ้างที่น้ำท่วมจากนั้นจัดเตรียมกระสอบทรายตัดกระแสไฟฟ้าขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์นะคะน้ำดื่มที่สะอาดและอพยพทุกคนในบ้านสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและมีอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีทั้ง3วิธีที่นักเรียนต้นทางได้ออกแบบนะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบตามที่นักเรียนได้ออกแบบได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบวิธีใดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนักเรียนคิดว่าเป็นวิธีใดคะเพื่อนบอกว่า1มีวิธีอื่นอีกไหมคะ3มี3มี2เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในวันนี้กันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะก็คือนักเรียนจะต้องบอกวิธีการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับวิธีทำกิจกรรมในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะก็คือข้อที่5และข้อที่6ดังนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำไปแต่ละข้อพร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่5นะคะข้อที่5ให้ทำอะไรเอ่ย
3: ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมาหนึ่งวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อนำเสนอ
0: สำหรับข้อที่5นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้ออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาหลายๆวิธีใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำวิธีเหล่านั้นนะคะมาตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมาแค่1วิธีนะคะที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อจะนำเสนอในชั่วโมงถัดไปสำหรับข้อที่5นะคะก็นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมดังนี้นะคะแล้วก็ข้อที่6ค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อที่6ไปพร้อมกันนะคะว่าพอทำข้อที่5เสร็จแล้วข้อที่6เขาให้นักเรียนทำอะไรข้อที่6ก็ทำอะไรคะ
3: ร่วมกันทำความเข้าใจในการนำเสนอเพื่อใช้สื่อและวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ์และเตรียมการนำเสนอ
0: สำหรับข้อที่6เมื่อนักเรียนเลือกวิธีได้แล้ว1วิธีนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องทำความเข้าใจเกณฑ์การนำเสนอนะคะและเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ์ด้วยนะคะและพอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การนำเสนอเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นำไปเตรียมการนำเสนอต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีทำทั้ง2ข้อในวันนี้นักเรียนพอเข้าใจวิธีทำทั้งข้อที่5และข้อที่6ในวันนี้ไหมคะ ข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่อ่านวิธีทำนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนักเรียนจะต้องอะไรเป็นอันดับแรกคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มอื่นฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก
2: ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา1วิธีครับ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหามา1วิธีเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะไปดูคำตอบกันค่ะก็คือนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา1วิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากเลือกวิธีแก้ปัญหามา1วิธีแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะคำถามในข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบเอ่ยหลังจากแต่ละกลุ่มนะคะเลือกวิธีแก้ปัญหามา1วิธีแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่ออ่ะกลุ่ม1ค่ะ
2: ร่วมกันทำความเข้าใจในเกณฑ์การนำเสนอครับ
0: เพื่อนบอกว่าต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การนำเสนอถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียน

0: ายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันทำความเข้าใจเกณฑ์การนำเสนอนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจเกณฑ์การนำเสนอแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อพอเข้าใจเกณฑ์แล้วจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยขอให้กลุ่ม5บ้างได้ไหมคะกลุ่ม5ค่ะ
1: เลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ์ครับ
0: เพื่อนได้บอกไปแล้วเห็นด้วยกับคำตอบที่เพื่อนตอบไปไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยมีคำตอบเพิ่มเติมจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
2: และเตรียมการนำเสนอครับ
0: เพื่อนตอบเพิ่มเติมมาว่าและเตรียมการนำเสนอนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะตอบแบบเดียวกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจเกณฑ์การนำเสนอแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนจะต้องเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ์ค่ะและเตรียมการนำเสนอด้วยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การนำเสนอนะคะซึ่งการนำเสนอนี้นักเรียนจะต้องนำเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์นะคะมาดูกันนะคะว่าเกณฑ์การนำเสนอมีอะไรบ้างสำหรับเกณฑ์การนำเสนอนะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะนักเรียนข้อแรกนะคะก็คือนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องเลือกใช้สื่อที่หลากหลายนะคะและเลือกวิธีการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะและข้อที่2นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะก็คือเป็นเกณฑ์2ข้อนะคะที่นักเรียนจะต้องนำไปวางแผนในการนำเสนอในชั่วโมงนี้นักเรียนพอเข้าใจไหมคะเกณฑ์มีด้วยกัน2ข้อนะคะทำความเข้าใจและนำไปวางแผนในการนำเสนอนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานที่นักเรียนจะต้องใช้ในวันนี้นะคะก็คือใบงานหน้าที่89และ90ค่ะซึ่งส่วนที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนได้บันทึกผลกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนก็ได้บันทึกผลเกี่ยวกับออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไปกันแล้วนะคะก็คือนักเรียนก็นำข้อมูลที่บันทึกไปในหน้าที่89และ90นะคะมาใช้ในการเตรียมนำเสนอในวันนี้นะคะนำข้อมูลมาเตรียมนำเสนอนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อหมดชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่เท่าไหร่คะ94ใช่แล้วค่ะเมื่อหมดชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่94โดยนักเรียนจะต้องทำข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่5ค่ะซึ่งข้อที่5นะคะก็คือเลือกใช้สื่อที่หลากหลายและเลือกวิธีนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายนักเรียนลองพิจารณาตัวเองนะคะว่านักเรียนประเมินตนเองอยู่ในระดับใดถ้านักเรียนทำได้ดีระบายกี่ดาวเอ่ย3ดาวถ้าทำได้บ้างระบายกี่ดาว2ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวนะคะและช่องนี้นะคะถ้าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีคิดว่าในครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้ได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะคะหลังหมดชั่วโมงเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูบทบาทนะคะของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันค่ะสำหรับบทบาทของคุณครูในวันนี้นะคะมีดังนี้ค่ะก็คือให้คุณครูแจกอุปกรณ์ในการเตรียมนำเสนอให้กับนักเรียนค่ะแล้วข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผลรวมทั้งการเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ์ค่ะสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมา1วิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อนำเสนอและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอให้สอดคล้อง

เกณฑ์และเตรียมการนำเสนอนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไปเตรียมนำเสนอการแก้ปัญหาของสถานการณ์นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนต้นทางถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: ักเรียนคะนักเรียนต้นทางตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้เตรียมการนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมการนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้ง1ครั้งกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาอภิปรายผลกันนะคะสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวทำให้เสร็จหลังหมดชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันก่อนนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีแก้ปัญหาใดเพราะเหตุใดคะกลุ่ม1ค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่ม1ขอไมค์ให้กลุ่ม1ด้วยค่ะเลือกวิธีแก้ปัญหาใดเพราะเหตุใด
1: เลือกวิธีที่2ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามีสิ่งที่จำเป็น
0: มีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตถูกไหมคะสิ่งที่จำเป็นที่หนูหมายถึงคืออะไรบ้างคะ
1: อาหารน้ำและอากาศค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีอาหารน้ำแล้วก็อากาศใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้เลือกวิธีนั้นเลยนะคะก็อย่างเช่นเตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำดื่มที่สะอาดเตรียมของใช้ที่จำเป็นอื่นๆเช่นยาสามัญประจำบ้านไฟฉายเทียนไขไม้ขีดไฟเสื้อผ้ายานพาหนะทางน้ำและอาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเพราะว่าอาหารน้ำอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะที่คุณครูได้ยกมาให้แล้วก็เหตุผลที่คุณครูได้ยกมาประกอบนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกใช้สื่ออะไรบ้างนักเรียนเลือกใช้สื่อบ้างคะนักเรียนสามารถตอบตามที่นักเรียนได้เลือกเลยนะคะนักเรียนเตรียมนำเสนอนักเรียนใช้สื่ออะไรในการนำเสนอคะใครจะตอบเอ่ยใครจะตอบกลุ่มหนึ่งใช้สื่ออะไรคะขอไมค์ให้เพื่อนตอบหน่อยคะกลุ่มหนึ่งใช้สื่ออะไรคะ
2: ใช้แบบแผนผังความคิดครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้แบบแผนผังความคิดกลุ่มสองใช้อะไรคะ
3: ใช้วิธีการวาดรูปค่ะ
0: เพื่อนใช้วิธีการวาดรูปกลุ่ม3ใช้อะไรคะกลุ่ม2ขอไม้ให้กลุ่ม3หน่อยค่ะกลุ่ม2ขอไม้ให้กลุ่ม3หน่อยค่ะกลุ่ม3ใช้อะไรคะ
4: แบบขั้นตอนค่ะ
0: ใช้แบบขั้นตอนกลุ่ม4ใช้อะไรเอ่ยกลุ่ม5เตรียมตัวไว้นะคะกลุ่ม4ใช้อะไรคะ
5: แบบแผนผังความคิดค่ะ
0: ใช้แบบแผนผังความคิดกลุ่ม5
6: การวาดรูปครับ
0: ใช้การวาดรูปนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้เลือกไปเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคําตอบนะคะที่คุณครูได้ยกมาก็คืออาจจะใช้สื่อเป็นภาพวาดหรือแผนภาพนะคะนักเรียนคะเพราะเหตุใดนักเรียนเลือกใช้สื่อชนิดนี้ในการนำเสนอเอ่ยเพราะเหตุใดเอ่ยทำไมถึงเลือกแผนผังความคิดทำไมถึงวาดรูปประกอบหรือแผนผังขั้นตอนเพราะอะไรทำไมถึงเลือกวิธีนี้กลุ่มหนึ่งนะคะเหตุผลที่เลือกวิธีนี้เพราะอะไรเอ่ย
2: มองง่ายครับ
0: ก็คือสามารถนำเสนอได้ง่ายถูกไหมคะเข้าใจได้ง่ายถูกไหมคะ
2: ครับ
0: มีเหตุผลอย่างอื่นไหมคะมีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีเหตุผลอะไรคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะที่คุณครูได้ยกมาก็คืออาจจะทำได้ง่ายนะคะและทำได้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการนำเสนออย่างไรเมื่อนักเรียนเตรียมการนำเสนอแล้วนักเรียนจะต้องใช้วิธีใดมานำเสนอคะนักเรียนเตรียมสื่อก็คือใช้แผนผังความคิดใช้ภาพประกอบและนักเรียนจะต้องนำเสนอแผนผังความคิดนั้นหรือภาพประกอบนั้นอย่างไรเลือกวิธีใดเอ่ย นักเรียนเลือกวิธีใดเอ่ยกลุ่มหนึ่งเลือกวิธีใดคะวิธีการนำเสนอลูกวิธีการนำเสนอพอหนูเตรียมแผนผังความคิดมาแล้วหนูจะต้องออกมานำเสนอด้วยวิธีอะไรขอคำตอบค่ะ
2: พูดให้เข้าใจครับ
0: พูดให้ผู้อื่นเข้าใจใช่ไหมแล้วกลุ่มสองนะคะ
3: เล่าเรื่องค่ะ
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าเล่าเรื่องจากภาพถูกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามวิธีการที่นักเรียนเริ่มใช้นะคะก็คืออาจจะพูดให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเล่าเรื่องจากภาพนั่นเองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนเลือกวิธีการนำเสนอนี้คะเพราะอะไรถึงเลือกวิธีที่พูดให้คนอื่นเข้าใจหรือเล่าเรื่องจากภาพมากลุ่ม 1ค่ะ
2: เพื่อดึงดูดเพื่อนๆครับ
0: เหตุผลนะคะที่เพื่อนได้ตอบนะคะก็เพราะว่าเพื่อดึงดูดเพื่อนๆให้เพื่อนๆตั้งใจฟังถูกไหมคะในการนำเสนอของกลุ่มหนึ่งนะคะมีเหตุผลอื่นไหมคะมีเหตุผลที่เลือกใช้วิธีในการนำเสนอที่นักเรียนเลือกถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนอาจจะให้เหตุผลนะคะก็คือวิธีการนำเสนอนี้นะคะทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่คุณครูได้ยกมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนคะเกณฑ์การประเมินการนำเสนอมีกี่ข้ออะไรบ้างจำได้ไหมคะเมื่อคุณครูให้ดูเกณฑ์การนำเสนอแล้วคุณครูบอกว่าในเกณฑ์การนำเสนอนี้มีทั้งหมดกี่ข้อและมีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยนักเรียน

0: ต้นทางจำได้ไหมคะกลุ่มหนึ่งค่ะมีกี่ข้อเอ่ย
1: 2เกณฑ์ครับ
0: มี2เกณฑ์ก็คือ2ข้ออ่ะมีเกณฑ์อะไรบ้าง
1: เลือกใช้สิ่งที่หลากหลายครับ
0: เลือกใช้สื่อที่หลากหลายแล้วอะไรอีกคะ
1: และเลือกวิธีการครับ
0: และเลือกวิธีการ
1: มานำเสนอครับ
0: มานำเสนอมีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือมีด้วยกัน2ข้อคือเลือกใช้สื่อที่หลากหลายและเลือกวิธีการนำเสนอเพื่อให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายค่ะแล้วข้อที่2นะคะก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ทั้ง2ข้อนะคะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้อะไรกันไปบ้างหลังจากที่ทำกิจกรรมในวันนี้กันไปนะคะขอตัวแทนสรุปผลหน่อยได้ไหมคะใครจะเป็นตัวแทนสรุปผลกลุ่ม4ใช่ไหมกลุ่มไหนเอ่ยขอ1คนเดี๋ยวคุณครูช่วยค่ะกลุ่ม4ค่ะในวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้าง
2: แก้ปัญหาค่ะ
0: การแก้ปัญหาใช่ไหมคะแล้วนำวิธีการแก้ปัญหานั้นมาทำอะไร
2: นะ
0: ทำไมถึงเลือกวิธีนี้ในการแก้ปัญหาหนูออกแบบมาหลายวิธีถูกไหมแล้วทำไมถึงเลือกมาแค่หนึ่งวิธีหนูเลือกด้วยเหตุผลอะไรวิธีที่หนูเลือกทำไมคะ
2: เพราะว่ามันดีที่สุดค่ะ
0: คิดว่ามันดีที่สุดใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้มากที่สุดใช่ไหมคะสามารถนำมาใช้ได้จริงเมื่อเจอสถานการณ์นั้นใช่ไหมคะแล้วการที่นักเรียนรู้เกณฑ์ก่อนที่จะไปนำเสนอเพื่อที่เตรียมตัวในการนำเสนอในวันนี้การรู้เกณฑ์ก่อนมีข้อดีอย่างไรคะใครจะตอบข้อนี้มีเพื่อนจะช่วยเมื่อกี้ได้ยินเพื่อนจะช่วยขอเป็นกลุ่ม2นะคะ
3: ทำให้เรานำเสนอได้ถูกต้องครับ
0: ก็คือทำให้เรานำเสนอได้ถูกต้องมีการวางแผนในการเตรียมการนำเสนอและนำเสนอได้ถูกต้องปรบมือให้เพื่อน2คนที่ช่วยสรุปผลในวันนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าการเลือกวิธีแก้ปัญหามานำเสนอต้องมีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลซึ่งการทราบเกณฑ์ก่อนจะทำให้มีแนวทางในการทำกิจกรรมค่ะและนี่ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก่อนที่จะหมดชั่วโมงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปก็คือเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่4ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะมีดังนี้ค่ะ1ใบงานเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์หน้าที่91 2คำถามหลังจากทำกิจกรรมหน้าที่92ถึง93และ3ค่ะแบบเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์หน้าที่95ถึง98ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดของกันวรรค

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเท

0: งสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้การในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตค่ะเด็กๆคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการอะไรคะสอบถามใช่ไหมคะลูกแล้วคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆกลับไปทำกับครอบครัวด้วยใช่ไหมก็คือให้เด็กๆนะคะไปสอบถามรสชาติไอศครีมที่ครอบครัวตนเองชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็รสชาติเครื่องดื่มใช่ไหมคะที่ชื่นชอบมากที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนำข้อมูลที่เด็กๆเก็บรวบรวมมาได้นะคะมาบันทึกแล้วก็จำแนกกันนะคะซึ่งรสชาติไอศครีมนะคะก็จะมีรสกะทิช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะได้แก่น้ำส้มแล้วก็น้ำมะนาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมาจำแนกข้อมูลว่าครอบครัวของเรานะคะทั้ง2คนหรือว่า1คนที่เด็กๆไปสอบถามมานี้ชอบไอศครีมรสชาติใดมากที่สุดแล้วก็ชอบเครื่องดื่มรสชาติใดมากที่สุดพร้อมไหมคะลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากกลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1ตัวแทนออกมาบันทึกเลย1คนแล้วก็มีตัวแทน1คนนะคะอ่านข้อมูลที่เพื่อนเก็บรวบรวมได้นั่นเองกลุ่มที่1ใครเป็นคนอ่านคะปิ่นนะปิ่นอ่านเลยค่ะลูกไอศครีมรสอะไร
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่ต่อไปเครื่องดื่มค่ะ
1: น้ำมะนาวค่ะ
0: คนที่2ค่ะหนูลูกในใบกิจกรรม1แผ่นจะมี2คนใช่ไหมคะคนที่2ล่ะคะ
1: ช็อกโกแลตค่ะ
0: รสช็อกโกแลตแล้วก
1: ็น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไปแผ่นที่2แผ่นที่2คนที่1